0: ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
7: เอาฉันใส่เสื้อบางคนละเบอร์กับเธอเลย
8: จริงไหนก็ได้เหมือนกันนั่นแหละ
7: ฉันลืมฉันขอโทษ
8: แสดงว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้อาบน้ำไม่ได้กลับบ้าน
7: ทำไมอ่ะ
8: เพราะว่าไม่เปลี่ยนชุดไง
7: ไม่ใช่เนี่ยคือชุดของกองทัพเรือที่ต้องใส่ทุกวันพุธนะ
8: แต่จัดรายการต้องใส่สีนี้จ้ะ
7: เออฉันขอโทษฉันลืมคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
8: ในวิถีธรรมเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าค่ะ
7: ทำไมช็อตอ่ะ
8: อยู่ดีๆส่งมาตกใจ
7: วันนี้วันพุธครับพุธที่22 กรกฎาคม 2569อยู่กับเรา2คนนะครับผมดีเจสอนว่าที่เรือตรีอดีสรจันทรวัฒน์ครับ
8: และดีเจนุ่นค่ะว่าที่เรือโทหญิงออนอุมาประการสมุทรค่ะ
7: เอาสวัสดีเช้าวันพุธนะครับคุณผู้ฟังเช้าวันพุธแห่งวันสดใสฉันเห็นตรงแยกบ้านแขกขับรถได้แล้ว
8: ทำไมอ่ะ
7: เปิดแล้ว
8: ตอนแรกมันปิดหรอ
7: ตอนแรกมันปิดตอนแรกมันปิดแต่ตอนนี้เขาเหมือนเขาปิดเฉพาะทางที่จะไปสะพานพุทธเนี่ยอันนี้มาได้แต่ถ้าหากว่าจะไปตรงวงเวียนใหญ่เนี่ยไม่ได้แล้วนะคุณผู้ฟังนะเขาให้แค่ช่องทางเดียวเท่านั้นนะจ๊ะ
8: เหมือนเดิมเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะใครที่รับฟังผ่านวิทยุนะอยากเห็นหน้าเราสองคนสามารถเข้ามารับชมผ่านทางเพจเสียงจากทหารเรือนะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่าทาง YouTube ค่ะ
7: เมื่อวานนี้แบบมีดราม่าล่ะเธอ
8: ทำไมอ่ะ
7: ที่เขาแบบแต่ฉันไม่ได้คิดอะไรเลยนะจริงที่เราดูกันอ่ะ
8: เราอ่ะไม่ได้คิดอะไรแต่คุณผู้ฟังไม่ยอมไง
7: เออจริงคุณผู้ฟังไม่ยอมนะ
8: จะมาว่าชิงของฉันไม่ได้
7: แต่ฉันน่ะไม่ได้โกรธขนาดพอฉันดูข้อความเอ้าเขาไม่ได้ว่าฉันนี่ เขาว่าดีเจนุ่นจริงๆ
8: อ๋อเหรอเขาว่าฉันเหรอ
7: ใช่ข้อความแต่ละข้อความที่เขาพิมพ์มา
8: คืออุตส่าห์มานั่งไล่ดูนะ
7: ใช่เขาว่าดีเจนุ่นนะคุณผู้ฟังอันนี้ดีเจสอนขอพูดเรื่องจริงอย่างแท้จริงเลยข้อความทุกข้อความที่มีคนเนี่ยเอามาว่าดีเจสอนเนี่ยนะฮะเป็นข้อความที่เขาว่าดีเจนุ่นทั้งนั้นเลยเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดู
8: คนบางคนก็ปิดหูปิดตาไม่รับรู้ไม่รู้ไม่รับไม่รู้อะไรทั้งนั้นเน
7: า
8: ะ
7: เออมันคือเรื่องจริงเขาบอกว่าดาราจุดๆๆอะไรอ้วนดำหน้าไม่เหมือนดาราซุปเปอร์สตาร์ชอบโม้อวดเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ฉัน
8: เออเนาะ
7: คือฉันตัวจริงเนี่ยฉันผอมเพียวร่างเรียวเป็นเรียวเกียว
8: เอวเล็กเอวสับ
7: ใช่อันนี้ข้อความแรกเหมือนไหม
8: ตร
7: ง
8: ไหม
7: ไม่ตรงฉันไม่รับฉันข้อ2นะดีเจอะไรสตรอเบอรี่ตลอดว่าความจริงแต่จริงๆไม่ใช่เรื่องจริงโม้ตลอดเวลาเบื่อความจริงแต่เลื่อยไปเรื่อยพูดความจริงไม่ได้อยากด่าอันนี้ไม่ใช่ฉัน
8: เขาเหมือนเขาใส่อารมณ์อยู่นะ
7: เขาเหมือนเขาใส่อารมณ
8: ์เขาโกรธใครมาหรือเปล่า
7: แต่คือฉันพูดเรื่องจริงอย่างแท้จริงแล้วเขาบอกว่าแท้จริงอะไรไม่ใช่มีเรื่องจริงสักอย่างแสดงว่าเขาไม่ได้ด่าฉันเขาด่าดีเจนุ่น
8: เอออ
7: ันนี้คือข้อความที่เขาว่าดีเจนุ่น
8: ต้องเป็นแบบนี้แหละมีเรื่องอะไรนะโยนให้เพื่อนไปก่อน
7: ใช่จริงๆคุณผู้ฟังตอนนั้นแล้วคุณผู้ฟังไม่ต้องโกรธนะเพราะว่าดีเจสอนเนี่ยยังไม่โกรธเลยอันนี้คือความจริงในทุกประตูนะดาราอะไรอ้วนดำหน้าไม่เหมือนดาราน
8: ี่คือนั่งแคปรูปเลยนะ
7: สรุปแล้วว่าเขาไม่ได้ว่าเราดังนั้นคุณผู้ชมอย่าไปโกรธเขาเขาไม่ได้ว่าเรานะ
8: แต่เอามาเตือนคุณผู้ฟังนะ
7: ว่า
8: จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะบอกว่าเวลาเราพูดหรือเวลาเราคิดอะไรเนี่ยแล้วเราสื่อออกมาในสังคมนี่เป็นสังคมออนไลน์อ่ะมันจะมองเห็นใจเรานะว่าเราเป็นคนแบบไหนอันนี้ต้องระวังบางคนเนี่ยเป็นนักอ่านอ่านเฉยๆอ่านในฟีดเฉยๆเป็นคนนึงเหมือนกันที่ชอบอ่านเวลา มีคอมเมนต์อะไรเดือดๆเนี่ยจะไม่พิมพ์ขออ่าน
7: จริง
8: ขออ่านด้วยคน
7: จริงเธอฉันอ้วนดำจริงๆหรอ
8: เธอขาวใสออร่าขนาดน
7: ี้ขอบคุณมากๆเลยดีเจนุ่นที่เธอเนี่ยให้ความจริงอย่างแท้จริงกับคุณเขา
8: เพื่อนไม่ได้เลย
7: ขอบคุณมาก
8: ๆเพื่อนเราอะตัวเล็กตัวน้อย
7: ใช่จันน่ะเป็นคนตัวเล็กๆอย่างแท้จริง
8: ถามคุณผู้ฟังสิดีเจสอนที่ไหนตัวเล็กตัวน้อยผิวขาวออร่าขนาดนี้ผมยาวสลวยซะ
7: เฮ้ยพอฉันเปิดแขนนี้มามันเหมือนแขนเป็นสองสีเลยอะ
8: ไม่เหมือนนะเพื่อน
7: จริงเหรอ
8: ไม่เหมือนผิวเราเนียน
7: ฉันทำงานหนักเกินไปหรือเปล่าฉันขายของตลาด
8: นะถอดปอกแขนก่อนสิ
7: อันนี้ของจริงเลยเอาคุณผู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93นะครับเข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือรายงานการจราจรรายงานสภาพอากาศรายงานหัวใจกันหน่อยคุณรัตนาบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจสอนคนหล่อรวยค่ะดีเจนุ่นก็สวยเหมือนนางฟ้าค่ะอันนี้คือสตรอเบอรี่ค่ะ
8: คุณรัตนาตอนเช้าเขาอุตส่าห์มาทักนะจริงๆเขาต้องไปเรียนต่อ
7: เขาไปเรียนอะไรอ่ะ
8: เขาไม่รู้เหมือนกันเรียนคอมพิวเตอร์มั้ง
7: แล้วเธอรู้ยังไง
8: ถ้าเกิดแต่ไม่ก็เขาชอบเขียนมาบอกว่าเขาไปเรียน
7: โรงเรียนอะไรสอนแต่7 โมงเช้าโดยฉันบล็อกนะ
8: เขาเดินทางสิเขาต้องเดินทางก่อน
7: เดินทางเหรอ
8: จะไปถึงเลยได้ยังไงต้องมีเวลาเดินทางค่ะ
7: คุณอรวรรณบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจทั้งสองคุยกันไปเรื่อยเปื่อยเอาอะไรทั้งสองคนนะคะชอบค่ะ
8: เอาอะไรมากเน
7: า
8: ะ
7: เอออย่าไปเอาอะไรมาก
8: คุณเพชรลูกชิ้นบอกว่าสวัสดีทั้งสองท่านค่ะเพิ่งเข้ามาชมสวัสดีด้วยนะคะ
7: โอ้น่ารักที่สุดเลยคุณพันธ์ระพีพันธ์บอกว่าฟังเพื่อความบันเทิงล้วนๆค่ะรายการนี้เนี่ยนะเจอรายการฉันคือรายการข่าวนะเธอไปพูดเราฟังข้อความบันเทิงไม่ได้นะคะเดี๋ยว
8: ค
7: สทช.ฟังนะ
8: การจนาจุกหรอส่งสติกเกอร์มานะคะสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีคุณประทุมจันงามด้วยค่ะบอกว่าเสียงทางวิทยุเนี่ยชัดเจนค่ะสวัสดีคุณพัชรมณีนะคะบอกว่าสวัสดียามเช้าเช้านี้อากาศครึ้ม
7: ๆคุณนิชาบอกว่าทำไมดีเจนุ่นชอบโกหกคะเธอโกหกเรื่องอะไรอย่าง
8: ไม่รู้สิเรื่องอะไรล่ะ
7: ในทุกๆเรื่องอ่ะเธอเป็นคนชอบโกหกชอบว่าเพื่อนด้วย
8: หรอ
7: จริงๆนี่คือ
8: คุณอรวรรณนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจทั้งสองคุยกันไปเรื่อยเปื่อยนะคะคุณนาริศบอกว่าสวัสดีดีเจนุ่นคนสวยครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพันธ์ด้วยนะคะคุณพันธ์ระพีพันธ์บอกว่าฟังเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวเลย
7: ใช่
8: คุณอุ้มเอี่ยมภาษีก็บอกว่าตรงไหนครับข่าวเดี๋ยวก่อนสิใจเย็นๆใจเย็น
7: ๆเฮ้ยอย่ามาตามหาข่าวหาแป๊บนึงใจเย็นๆก่อนแล้วทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนค่ะมีใครอีกบ้าง
8: คุณนุชนะคะคุณนุชชาบอกว่าทำไมดีเจนุ่นชอบโกหกนะ บอกว่าคุณคุณอภิวันบอกว่าดีเจสอนสุดหล่อ
7: ขอบคุณมากๆค่ะ
8: คุณนกเล็กบอกว่าสวัสดีดีเจนุ่นแล้วก็ทีมงานทุกคนนะคะดีเจนุ่นดีเจสอนเน
7: า
8: ะ
7: วันนี้เม้นกันมาเยอะอยู่เหมือนกันนะคุณสายพินนะครับ บอกว่าชอบมากค่ะดีเจนุ่นเนี่ยเวลากัดดีเจสอนเนี่ยนะสุดยอดค่ะ
9: เดี๋ยวนี้นางปาก
8: เขาบอกว่าแบบเนียนๆนะ
9: จริงๆดีเจนุ่นช่วงนี้นาง
8: คุณพิพาวีบอกว่าดีเจสอนตัวนิดเดียวเองค่ะ
7: ใช่
8: ตัวเขาอึ่งไข่เองค่ะ
7: อะไรนะ
8: ตัวเขาอึ่งไข
7: ่โตมาเป็นควายเลยนะอึ่งไข่นั่นอ่ะมันใหญ่นะมันอวบนะ
8: แต่ไม่เคยกินนะ
7: เอาจริง
8: วันก่อนนะคุยกับพี่ที่ทำงานอยู่เหมือนกัน
7: ว่า
8: บอกว่าคุณพี่เคยทานไหมอึ่งไข่เนี่ยมันอร่อยไหมล่ะ
7: เอาความจริง
8: คือจริงๆอ่ะเป็นคนชอบทานอะไรที่มันเป็นไข่แบบปลาไข่อะไรอย่างเงี้ยชอบกินนะไข่แมงดาไข่ปูไข่แล้วชอบกิน
7: เหมือนกัน
8: แต่อึ่งไข่ไม่กล้ากินอ่ะอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไง
7: ฉันว่าอึ่งไข่มันน่ากลัวเธอ
8: แต่คนเขาบอกอร่อยนะแต่ฉันก็ไม่เคยทาน
7: คือฉันน่ะเคยอยากทานอยู่ครั้งนึง
8: ไม่ใช่ว่าจะหาทานง่ายนะเขาบอกว่าหาทานยากไม่พอราคาแพงด้วย
7: คุณอาทิตย์บอกว่าดีเจสอนค่ะอึ่งไข่ไม่ควรทานค่ะไม่ควรทานญาติตัวเองค่ะ เดี๋ยวฉันก็บล็อกไปหมดเนี่ยเดี๋ยว
8: คุณอาทิตย์ก็บอกว่าพระราม8เนี่ยรถติดมากนะครับว่างไงตอนนี้กำลังมานั่งเมาส์กับเราก่อน
7: ว่างว่างคุณเสตนาบอกว่าตัวเล็กตัวน้อยตัวเดียวจริงๆค่ะ
8: รัชนาบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจทั้งสองเขาช่วยเขียนชื่อฉันมาว่าฉันอ่านชื่อเขาไม่ออก
7: ทำไม
8: เขาเขียนชื่อกำกับให้ฉันนะ
7: รัชนาใช่รัชนานะวันนี้คุณรู้ฟังเข้ามากันเยอะเลยนะบางคนบอกมาฟังครั้งแรกแล้วเนี่ย
8: ฉันชอบคุณวารุณีเขาบอกว่าอะไรไหมจริงค่ะดีเจสอนก่อนจะโทษตัวเองเนี่ยให้โทษคนอื่นก่อนค่ะ
7: ใช่อันนี้คือเรื่องจริงคุณผู้ฟังจำมาไว้เลยนะเวลาใครว่าเราผิดอย่าว่าตัวเองค่ะเราต้องให้กำลังใจตัวเองก่อนโทษเพื่อนอันดับแรกโทษเพื่อนก่อนค่ะนะคุณนนทวัฒน์บอกว่าฟังทางวิทยุมานานและวันนี้ได้เห็นหน้าแล้วครับอุ้ยขอบคุณมากเลย
8: ใครที่ยังไม่เคยมารับชมภาพนะเรานอกจากฟังผ่านทางวิทยุเนี่ยสามารถรับชมภาพได้ด้วยสามารถเข้ามาดูใน Facebook นะคะหรือว่าทาง YouTube ก็ได
7: ้
8: พิมพ์ว่าเสียงจากทหารเรือขึ้นเลย
7: เนี่ยเดี๋ยวนี้มีคนหลายๆคนเพิ่งเข้ามากันเยอะนะอย่างเช่น
8: คุณซิสเมย์บอกว่าหนูนาแล้วก็ลูกหนูนานะลูกแม่เมย์นะคะ
7: น้องเดือนโซดาบอกว่าสวัสดีค่ะฟังประจำเลยค่ะฟังไปยิ้มไปเพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกค่ะ
8: มีหลายท่านนะวันนี้ที่เป็นผู้ฟังหน้าใหม่นะคะเข้ามาทักทายเข้ามาพูดคุยกับเราได้ค่ะ
7: คุณวรพลบอกว่าเคยเห็นเอลซ่ามาขายทุเรียนทอดที่แฟลตสุขสวัสดิ์ครับ
8: เอลซ่าเลยใช่ไหม
7: นั่นคือเอลซ่าเหรอ
8: เออ
7: เอาความจริง
8: ไปถึงเนี่ยฝนตกเลยปะ
7: แล้วดูหล่อด้วยนะ
8: แล้วไปอ่ะไปอุดหนุนเอลซ่าหรือเปล่าเจอเอลซ่าเนี่ยก็ไม่ใช่เข้ามาถ่ายรูปอย่างเดียวนะมาอุดหนุนเอลซ่าด้วยนะ
7: จริงจริงจริงจริงนะนะคุณสวัสดีค่ะดีเจนุ่นชอบดีเจนุ่นเวอร์ชันนี้ค่ะเสียงดีเจสอนเยอะๆเลยค่ะคุณลุงฤทัย
8: คุณเอวีซ่าบอกว่าอยากหาสาระก็ไปฟังช่องอื่นค่ะ
7: อ้าวทำไมพูดอย่างนี้อ่ะ
8: เขาบอกไม่ได้บอกนะ
7: ไม่ได้นะรายการเรามีสาระนุ่นเธอไปพูดงี้ไม่ได้เธอ
8: มีสาระ
7: เธอรู้ไหมว่าฉันเขียนรายการเนี้ยเนวิทามเรื่องอดีตประเทศไทยยามเช้าส่งถึงกสทช.ว่ารายการข่าวเพื่อจันลงจิตใจสังคม
8: จันลงเลยใช่ไหม
7: ฟังได้ทั้งเด็กและเยาวชนและประชาชนทั่วไปค่ะ
8: นี่คุณตุ๊ก
7: ว่าไง
8: เดอะเบสเขาบอกว่ารับฝากขายบ้านด้วยนะไปตามไปดูเขาได้เขาบอกว่าลูกสาวฝากแวะมาสวัสดีดีเจนุ่นดีเจสอนค่ะวันนี้เข้าโรงเรียนแล้วนะคะ
7: โอเคนะเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะเอาเธอ
8: วันนี้หลายท่านนะ
7: นะ
8: คุณรณชัยก็สวัสดีด้วยนะคะ
7: เดี๋ยวเราจะทักทายแบบนี้ไปอีกครึ่งชั่วโมงนะครับอ่านใคร
8: วันนี้เยอะจริงๆเลยนะคะ
7: วันนี้เยอะ
8: คุณศรีภัยมั่นคงนะคะสวัสดีด้วยต้องบอกว่ามีหลายท่านนะคะที่ทักมาบางท่านเนี่ยอ่านข้ามไปต้องขออภัยด้วยนะสว
7: ั
8: สดีคุณใส่ใจด้วยนะคะ
7: คือบางคนงอนดีเจนุ่น
8: ใช่บางคนงอนจริงๆอยากอ่านครบทุกคนเลยแต่หน้าวันนี้จะไม่ได้อ่านข่าว
7: ใช่ คือหลายๆคนน่ะงอนบอกว่าโอ๊ยฉันไม่ฟังแล้วคือฉันเปิดฟังเรื่อยๆก็ได้แต่ฉันไม่นั่งมานั่งเม้นแล้วเพราะว่าดีเจนุ่นกับดีเจสอนน่ะไม่ค่อยอ่านชื่อเขาเลย
8: อยากอ่านทุกคนนะคะ
7: ทำไมคนฟังเขาชอบให้เราอ่านชื่อออกจากออกอากาศเพราะอะไร
8: เราก็รู้สึกว่าอยากมีส่วนร่วมไงเราอยากเหมือนคุยกับเพื่อนนะแล้วเพื่อนไม่อ่านชื่อเพื่อนไม่เรียกอ่ะมันก็รู้สึกน้อยใจอ่ะอยากจะให้อ่านชื่อเราบ้าง
7: เธอเคยอยู่ในยุคที่เป็นวิทยุแล้วก็ส่งข้อความส่งจดหมายหรือว่าส่ง SMS กลับมาให้ดีเจอ่านไหม
8: สมัยก่อนเนี่ยฟังผ่านทางวิทยุเนี่ยอยากโทรเข้ามาบางทีแบบอยากจะบอกความในใจอยากจะแฮปปี้เบิร์ธเดย์เพื่อนในยุคนั้นเลยนะเวลาโทรเข้ามาแบบอยากจะแบบแอบชอบเธอมาตั้งนานแล้วอะ
7: เสียงเป็นอะไรจะตกคว่ำไปนู่น
8: ไม่มันเขินไ
7: ง
8: มันเขินมันก็จะต้องมีเสียงสองเวลา
7: สมมติว่าเธอจะขอเพลงให้กับคนที่เธอรักนะเธอจะจำเป็นดีเจสวัสดีจ้า
8: สวัสดีค่ะ
7: เป็นสันนิบาตหรือเปล่าคะทำไมถึง
8: พอดีเขินนะคะ
7: เป็นยังไงวันนี้เป็นยังไงครับ
8: เขินมากเลยค่ะอยากขอเพลงอ่ะ
7: ตัดสายหนังนี่ออกทันทีนะ
8: เขินอยู่
7: อ๋อเขินอยู
8: ่มีความบิดอยู่กลัวเขาฟังไงจริงๆเขาไม่ได้ฟัง
7: จริงเหรอคือในยุคสมัยก่อนเนี่ยหลับตาแล้วไม่รู้ว่าเด็กยุคนี้เป็นอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ในยุคของฉันเนี่ยคือการที่ดีเจพูดชื่อเราออกอากาศอ่ะหรือเปิดเพลงเราออกอากาศอ่ะคือมันสุดยอดหัวใจอ่ะโทร
8: เคยโทรแต่ไม่ได้เป็นคนโทรนะอยู่ในรถคันที่โทรมันตื่นเต้นนะ
7: มันตื่นเต้นมากค่ะ
8: ตอนนั้นยังเด็กๆอยู่เลยนะน่าจะชั้นประถมต้นเลย
7: ประมาณ40กว่าปีที่แล้วค่ะ
8: แล้วมีพี่เป็นพี่วัยรุ่นเขาโทรติดในรายการฉันตื่นเต้นมากเลยฉันอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นแล้วเขาโทรเฮ้ยมีเสียงพี่เราออกในวิทยุน่ะมันตื่นเต้นนะแล้วคนในวิทยุเขาบอกว่าดีเจเขาบอกว่าปิดเสียงหน่อยเพราะว่าเสียงมันจะเอ็กโคเลยเข้าใจแต่อยากได้ยินเสียงตัวเองไงว่าเสียงตัวเองในวิทยุมันเสียงเป็นแบบไหนไงสมัยก่อนนะมันตื่นเต้นเนาะ
7: เฮ้ยมันแฮปปี้จริงๆนะ
8: แฮปปี้
7: มันแฮปปี้จริงๆคุณผู้ฟังลองย้อนกลับไปในมองไปในมุมตัวเองสิไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรืออยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะมีความรู้สึกเดียวกัน
8: นี่ยายคนนี้เขาบอกว่าอ่านชื่อผมหน่อยดีเจสอนภาษาอาหรับมาฉันจะอ่านออกไหม
7: อ่านยากขนาดนั้นเนาะมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยดีเจกับคนฟังอ่ะมันห่างกันมากเลยนะในยุคก่อนอ่ะคนที่จะโทรหาได้คุณแล้วคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้นะว่าหน้าตาดีเจเป็นแบบเนี้ยแต่ทุกวันเนี้ยพอคุณเห็นดีเจเนี่ยดีเจนุ่นดีเจสอนคุณก็รู้เลยว่าหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วคุณก็มาว่าคุณว่าทำไมอ่ะ
8: เดี๋ยวก่อนเบี่ยงอะไรแล้วเราเบี่ยงอะไรก่อน
7: น่าจะบอกอะไร
8: จริงแต่สมัยก่อนเนี้ยเวลาฟังผ่านทางวิทยุเราก็จะมีจินตนาการนะว่าเสียงแบบเนี้ยเขาจะหน้าตาเป็นแบบไหนอยากจะรู้จังเลยว่าทำไมเขาแบบเสียงเป็นแบบนี้คนเราอ่ะมันจะต้องมีหน้าในใจเนาะ
7: ใช่
8: แต่เดี๋ยวทุกวันเนี้ยสามารถดูผ่านทางไลฟ์สดได้
7: ใช่
8: สามารถดูภาพควบคู่ไปได้จะเพิ่มอรรถรสไง
7: จริง
8: ถ้าเกิดใครที่ฟังผ่านทางวิทยุอยากเห็นอรรถรสแบบนั้นเนี่ยสามารถเข้ามารับชมได้นะผ่านทางเพจเสียงจากทหารเรือ Facebook ก็ได้หรือว่า YouTube ก็ได้นะคะ
7: เมื่อก่อนเนี่ยเธอรู้จักเด็ดดีเจคนนี้แต่ไม่เคยเห็นหน้าเขาเนาะ
8: ใช่
7: จริงโอ้
8: ทำไมดีเจคนนี้ปากดีจังปากแซ่บจัง
7: ทำไมดีเจคนนี้พูดเพราะจังเลยสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการในวิทามครับเนี่ย
8: เฮ้ยเสียงหล่อน่ะ
7: ดัดจริตมากเลยดีเจคนนี
8: ้เดี๋ยวคนนี้เขาได้หลายเสียงนะ
7: 3เสียงค่ะ
8: สมมุติเธอมีผู้ชายโทรเข้ามาหล่อมาก
7: สวัสดีครับ
8: เสียงขึ้นจมูกเล็ก
7: ๆนิดนึง
8: แล้วปากก็ต้องไปด้วยนะ
7: ใช่ขาวยัง
8: ได้สิ
7: ไปที่เรื่องแรกกันเลยเธอไปดูที่จังหวัดเพชรบุรีกันหน่อยเธอจำข่าวที่เราอ่านกันได้
8: ไห
7: มเรื่องที่มันขุดเจอค้นซากโบราณนะล่าสุดเขาไปเจอแหวนอีก2วงอยู่แล้วเอานึกภาพจินตนาการเลยถ้าเธอไปจุดอยู่ดีขุดแล้วเจอโครงกระดูก
8: ไม่สนใจก่อน
7: เอาความจริงเธอสนใจไหม
8: ไม่สนเอาแหวนก่อน
7: นุ่นเอาความจริงอย่างแท้จริงเอาดีๆเธอถ้าหากว่าเธอขุดไปขุดมาแล้วเจอโครงกระดูกอ่ะ
8: ก็ด้วยความที่เราไม่ได้เป็นนักโบราณคดีเราก็กลัวน
7: ะ
8: อยู่ดีขุดไปแล้วไปเจอโครงกระดูกน่ะ
7: จริงเหรอ
8: สมมติถ้าเกิดเป็นที่ที่บ้านเราแล้วไปขุดแล้วไปเจอโครงกระดูกก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะ
7: คุณผู้ฟังที่เราอ่านข่าวไปอ่ะว่าที่เพชรบุรีอ่ะเนาะเราไปขุดมาแล้วก็เจอมา2วงแล้วนะล่าสุดน้ำท่วมเลยค่ะ
8: ท่วมตรงที่ขุดนะ
7: ท่วมตรงที่ขุดค่ะเพชรบุรีค่ะช่วยด้วย
8: ต้องมีอุปสรรคนิดนึงแหละ
7: แล้วล่าสุดขุดไปขุดมาเจอแหวนทองอีก2วงนุ่นฉันกำลังคิดไม่ตกว่าถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรเนี่ยขุดไปขุดมาแล้วเจอแหวน2วงทำมุบมิบเพราะรูปไงก็รู้แล้วต้องเป็นแหวนทองคำแต่ถ้าทำมุบมิบแล้วไม่บอกก็ได
8: ้มันไม่ได้หรอกเขาลงพื้นที่ขนาดนั้น
7: แต่นั่นล่ะสิกำลังจะยกย่องหัวใจกับคนขุดทั้ง2คนมากเพราะว่าเขาไม่เอาทองคำเหล่านั้นเลยอ่ะเอาล่าสุดคุณผู้ฟังครับหลังจากวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยสำนักงานกรมศิลปากรก็ที่พร้อมด้วยทีมงานนักโบราณคดีแล้วก็เชี่ยวชาญเนี่ยได้ดำเนินการเก็บหลักฐานโบราณคดีซึ่งก็ได้แก่ชิ้นส่วนมนุษย์โบราณเนี่ยนะครับรวมถึงโบราณวัตถุ ที่พบขึ้นจากหลุมขุดค้นแหล่งโบราณคดีดอนยายทองเนื่องจากหลุมขุดค้นประสบปัญหาน้ำใต้ดินความเค็มแล้วก็ความชื้นจากฤดูฝนเป็นปัจจัยที่ทำให้โครงกระดูกมันเปื่อยยุ่ยแล้วก็โบราณวัตถุเนี่ยนะครับก็จะมีการผุก่อนก็ได้มีการเร่งเพื่อนำไปอนุรักษ์ตามกระบวนการนะครับทางวิทยาศาสตร์นะครับก็มีการกอบกู้กันต่อมาระหว่างการจัดเก็บโครงกระดูกและโบราณวัตถุเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาน
8: ักโบราณคดีนะคะก็ได้พบแหวนทองคำเพิ่มอีกจำนวน2วงนะคะจากโครงกระดูกหมายเลข4ค่ะ
7: นี่ให้ดูก่อนคุณผู้ชมฮะนี
8: ่โอ้โหเหลืองอลามเลยอ่ะ
7: ขอบคุณไทย PBS ด้วยนะเอาภาพมาเธอเอาความจริงอย่างแท้จริงนะขอความจริงอย่างแท้จริงดีเจสอนพูดก่อนเลยนะขอญาตไม่ชี้นำถ้าดีเจสอนเห็นอันนี้คือที่อยู่ที่บ้านนะฉันเก็บแล้วค่ะ
8: ไม่ถึงนักโบราณคดีหรอก
7: ไม่ถึงนักโบราณคดีค่ะ
8: ที่เป็นนักโบราณคดีเขาขุดพบนะคะ
7: เ
8: ขาบอกว่าวงนึงเนี่ยส่วนหัวแหวนเนี่ยมีการสลักอักษรโบราณด้วยเป็นลักษณะของแหวนตราประทับค่ะ
7: นี่คุณผู้ฟังเอาดีเจนุ่นอ่านไปนี่ให้ทุกคนเห็นนี่แหวนมีเขาเรียกว่ามีอะไรนะ
8: เป็นสลักอักษร
7: มีสลักอ
8: ัก
7: ษรเขาบอกว่าไง
8: เขาบอกผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาโบราณเนี่ยจากกรมศิลปากรก็สันนิษฐานว่าเป็นอักษรอินเดียโบราณระหว่างอายุนะอยู่ที่พุทธศตวรรษที่5ถึง7หรือว่าประมาณ 1,900 ถึง 2,100 ปีผ่านมาแล้วค่ะ
7: รู้ไหมว่าเขาพิมพ์ว่าไง
8: นี่ไงเขามีบอก
7: ฉันรู้อโบดาบีอโบดาบีนะ
8: ไม่ใช่ละ
7: ไม
8: ่
7: ใช่ละเขาบอกเขาพิมพ์มาว่าไง
8: ปุสระขิตสะหรือว่าแปลว่าของปุสระขิตะหมายถึงผู้ที่ถูกรักษาโดยฤกษ์หรือว่าดาว
7: ปุสยะ
8: สันนิษฐานว่าเจ้าของแหวนเนี่ยน่าจะอยู่ในวรรณแพทย์นะคะหรือว่าเป็นพ่อค้านั่นเองส่วนแหวนอีกวงนึงเนี่ยไม่มีลวดลายประดับตกแต่งค่ะ
7: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะใครที่ฟังอยู่เนี่ยลองเข้ามาดูนะแหวนนั้นแบบเนี้ยแล้วดีเจนุ่นบอกว่าอายุเนี่ยราวพุทธศตวรรษที่5ถึง7หรือประมาณอยู่ที
8: ่ราวประมาณ 2,000 ปีเนี่ย 1,900 ถึง 2,100 ปีผ่านมาแล้วค่ะ
7: 2วงนะ
8: ดูแหวนสมัยก่อนสิหน้าตาเป็นแบบนี้นะแล้วสมัยก่อนเนี่ยอินเดียโบราณเนี่ยเขาจะมีแยกวรรณะด้วยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวรรณแพทย์นะคะหรือว่าเป็นพ่อค้านั่นเอง
7: พ
8: ู
7: ดถ
8: ึ
7: งอินเดียเนี่ยมีอะไรให้น่า
8: ค้นหา
7: น่าคุยเยอะมากเลยนะเรื่องของวรรณะในสำคัญเขาบอกมีวรรณะอะไรนะวรรณแพทย์วรรณกษัตริย์แล้วก็วรรณะอะไร
8: พราหม
7: ณ์แล้วก็อีกอย่างที่ท้ายสุดๆเลยอ่ะคือจันทานอย่างเงี้ยเราอยากจะรู้เหมือนกันนะว่าแต่ละวรรณะเนี่ยเขายังมีอยู่จริงไหมในยุคปัจจุบันแล้วเขาแบ่งชั้นวรรณะกันยังไงแล้วถ้าหากว่าอยู่ดีๆฉันน่ะเคยได้ร่ำได้เรียนมาว่าอยู่ดีๆถ้าหากว่าวรรณะแพทย์เนี่ยมาสมสู่กับจันทานเนี่ยไม่ได้นะ
8: เขาจะกลายเป็นอะไรอ่ะเลือกครบเพราะว่าต้องครบคนในวรรณะเดียวกัน
7: จริงเหรออ
8: ืมอาจจะเป็นอันนี้ในยุคของสมัยก่อนหรือเปล่าในปัจจุบันอาจจะน้อยลงแล้ว
7: ในปัจจุบันเป็นยังไงอ่ะ
8: แต่คิดว่าน่าจะยังมีอยู่นะ
7: นี่เดี๋ยวต้องถามผอ.ฝากผอ.คุยเรื่องนี้หน่อยเรื่องวรรณะหน่อยให้ฟังหน่อย
8: ได
7: ้อย่างกษัตริย์เนี่ยวรรณกษัตริย์ใช่ไหมที่เป็นวรรณะถือว่าเป็นวรรณะสูงสุดของเขาเนี่ยแล้วถ้าหากว่าเขามาเขาเรียกอะไรอ่ะมารักกับคนน่ะคนที่เป็นธรรมดาเป็นวรรณะแพทย์อะไรเงี้ยแล้วเขายังจะมีเชื้อสายความเป็นกษัตริย์อยู่ไหมอย่างเงี้ย
8: เขาคงไม่ทำไหมเพราะว่าพูดถึงว่าในเรื่องของวรรณะชนชั้นเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะ
7: รุนแรง
8: ขาด
7: แต่คืออินเดียฉันรู้อยู่ว่าเขามีหลักในการปกครองของเขาว่าค่อนข้างรุนแรงนะ
8: แต่ว่าเห็นคนในประเทศอินเดียดูผ่านจากหลายๆคลิปเนี่ยก็ยังมีการคลุมถุงชนอยู่นะ
7: เธอ
8: บางคนนะเห็นในคลิปก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องหลอกเปิดหน้ามาถึงกับเป็นลมสมมติว่าเปิดหน้ามาเจอดีเจสอนเนี่ยเป็นลม
7: จะตบคว่ำกัน
8: สวยเกินไงทำใจไม่ได้
7: คือเรื่องเนี้ยฉันเล่านิดนึงก่อนที่จะไปข่าวฉันน่ะเคยไปหลงรักคือฉันไม่ได้หลงรักเขาหรอกเขาว่ามาขอฉันไปแต่งงานที่ประเทศอินเดีย
8: เดี๋ยวก่อนเธอไม่ใช่สาวโสดแล้วหรอ
7: คือฉันน่ะต้องยอม
8: เกือบจะต้องเข้าพิธีย
7: อมรับผ่านสื่อวิทยุตรงนี้เลยคือดีเจสอนเคยจะไปแต่งงานที่อินเดียแล้วคือฉันก็แต่งหญิงสวยเนาะ พ่อแม่เขาก็ตกใจเขาบอกพอเปิดหน้าปุ๊บเจนี่จ้าฉันร้องเจนี่เลยเจนี่จ้าอย่างเงี้ยตอนนั้นฉันไม่ได้หัวเกียร์นะเธอก็รู้อยู่ว่าผมฉันอะยาวคือฉันมีผมแก้วเธอเห็นอยู่ไหม
8: เปิดโชว์เข้าไป
7: เนี่ยคือผมแก้วของฉันเห็นไหม คือฉันปล่อยแหวนปล่อยหวานใช่ไหมเนี่ยแล้วฉันพอเขามารับตัวเจ้าสาวเขาเป็นลักษณะบ้านเราเลยประเพณีอ่ะแล้วก็บอกว่าเจนีจ้าเจนีคือเธอเชื่อไหมว่าพ่อแม่ก็ตกใจก้า
8: เออเขาเป็นฉันก็ตกใจเหมือนกันนะ
7: เขากลับไปอีกรอบหนึ่งฉันว่าไปกลับไปทำอะไร
8: มาผิดบ้านหรือเปล่าเนี่ย
7: เขาไปรวบรวมคนมาเต็มไปหมดเลย
8: เขาบอกว่าอินเดียต้องเป็นฝ่ายที่สู่ขอนะเธอ
7: จริง
8: เขาต้องเป็นมีเงินเพื่อจะไปสู่ขอฝั่งเจ้าบ่าวนะ
7: เธอแล้วเขาเรื่องของ LGBTQ นี่ไม่ได้เลยนะ
8: ไม่ได้
7: เขาไม่ยอมรับนะมันไม่ได้เหมือนเปิดโลกเหมือนประเทศไทยอย่างเรานะ
8: จริงประเทศไทยฉันว่า
7: สุดยอดแล
8: ้
7: วแม่สีตังบอกว่าอะไรรู้ไหมประเทศไทยคือประเทศอิสระค่ะ
8: ก็เป็นเรื่องจริ งก็เป็นเรื่องจริง
7: อ้าวจริงจริงนะอ้าวแล้วเธอเห็นว่ามันงดงามไหม
8: คุณธีรยุทธก็บอกว่าเห็นตัวเลขที่แหวนช่วย
7: ไหน
8: ช่วยดีเลย์หน่อยครับ
7: นี่เอาขึ้นให้ดูภาพอีกทีนึง
8: เราก็มีคอกันเอาไปเองเน
7: า
8: ะ
7: มันไม่ใช่ตัวเลขมันเป็น
8: ภาษาโบราณเป็นภาษาอินเดียโบราณนะคะ
7: เนี่ยกำลังจะให้ทุกคนมาร่วมกันสร้างความรู้สึกที่มันไปด้วยกันน่ะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมันมีอะไรที่น่าค้นหาเยอะมากเลยนะ
8: เขาบอกว่าในชั้นดินแต่ละชั้นเนี่ยถูกเก็บถูกสะสมเอาไว้เนี่ยโดยชั้นดินบางทีเป็นดินเหนียวเป็นดินหลายๆชั้นที่ถูกสะส
7: ม
8: แล้วก็เก็บรักษาชิ้นส่วนต่างๆได้อย่างดีแต่พอเปิดชั้นดินมาแล้วเนี่ยเขาต้องรีบทำการเก็บรักษาแล้วก็ต้องใช้เทคโนโลยีทางด้านของวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเพื่อจะให้สภาพยังคงอยู่ไม่งั้นอ่ะมาโดนอากาศหรือว่ามาโดนเนี่ยกลิ่นทะเลกลิ่นอ่ะจะทำให้ชิ้นส่วนของกระดูกหรือว่าชิ้นส่วนของวัตถุโบราณเสียหายนะ
7: เธอรู้ไหมว่าพอฉันได้ยินเรื่องนี้แล้วฉันรู้นึกถึงเรื่องอะไรเธอลองย้อนกลับไปทำไมถึงแหวนวงภาษาอินเดียถึงมาอยู่ในประเทศไทย
8: ฉันเชื่อว่าสมัยก่อนอาจจะมีการเข้ามาค้าขาย
7: เธอมันมีคำพูดอยู่คำหนึ่งบอกว่าในสมัยพุทธกาลน่ะพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ในดินแดนประเทศไทยนะคือฉันก็แบบเฮ้ยอันเนี้ยพอตอนแรกฉันไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยเพราะว่าฉันก็รู้ว่ามันมีข่าวเรื่องแหวนแต่ฉันไม่ได้คิดอะไรมันมีนักวิชาการบางท่านน่ะบอกว่าในสมัยพุทธกาลน่ะที่พระพุทธเจ้าประสูติปรินิพพานอะไรชุดเนี้ยอยู่ในดินแดนประเทศไทยนะเขาบอกว่าชมพูทวีปเนี่ยเป็นท่านบอกไม่ถูกอ่ะเขาบอกว่าบางคนก็ชี้มาว่าที่พระพุทธเจ้าอยู่อ่ะคือประเทศไทยหรือว่าเรา
8: หรือว่าเราคิดไปเอง
7: แต่นักวิชาการเขาออกมาบอกว่าดินแดนในสมัยพุทธกาลน่ะก็คือดินแดนของประเทศไทยนี่แหละ
8: เราก็ไม่รู้นะเพราะว่าไม่มีหลักฐานชี้ชัด
7: แล้วไม่แหวนถึงเป็นแหวนของคนอินเดีย
8: ก็มีการค้าขายไงสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นคนจีนคนอินเดีย
7: แกเป็นพ
8: ัน
7: กว่าปีเลยนะในสมัยพุทธเจ้าเลยนั่นน่ะ
8: เราก็ไม่รู้ไงเราก็อย่าเพิ่งพูดไปเพราะว่าไม่ได้มีหลักฐาน
7: พุทธเจ้า 2,500 กว่าปีใช่ไหมเกือบ 2,600 เราเจอแหวนที่เขาตรวจสอบกันมาเนี่ยประมาณ 2,000 ประมาณ 2,000 กว่าป
8: ี 1,900 ถึง 2,001
7: ใช่มันก็อยู่ในยุคที่รุ่งเรืองในพุทธศาสนาเลยนะแล้วไม่มาอยู่ในดินแดนประเทศไทยอ่ะมาค้าขายเหรอ
8: มาค้าขายฉันคิดว่ามาค้าขาย
7: อ
8: ย่างสมัยก่อนน่ะผ้าประเทศไทยก็ยังมีไม่ได้มีผ้าลายสวยๆหรือว่าสีสันสวยงามนะหรือว่าถ้วยชามสังคโลกเองก็ไม่ได้เป็นคนไทยที่ริเริ่มหรือว่านำเข้ามาก็มาจากประเทศจีนบ้างประเทศอินเดียบ้างพวกเครื่องเทศต่างๆก็ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพราะประเทศไทยยังไม่มี
7: เนี่ย
8: ในยุคสมัยก่อน
7: ๆประเทศไทยมีอะไรที่น่าค้นหาเยอะมากเลยนะจริงๆไม่น่าเชื่อเลยดีเจสอนก็เป็นอีกหนึ่งคนที่น่าค้นหานะ
8: คนไม่เจอสักทีนะคุณนัทเขาบอกว่าของแบบนี้เก็บไว้เองไม่ได้เลยนะกลัวว่าเจ้าของจะมาตามทวง
7: เธอเคยจำเรื่องของเหตุการณ์ที่เขาไปขุดสมบัติกันที่วัดแห่งหนึ่งวัดชัยมงคลหรือเปล่าอยู่ที่อยุธยาแล้วคนที่ไปขุดไปเอาขโมยขโจรมานะเขาบอกเป็นบ้าหมดเลยอ่ะเธอเคยอ่านเรื่องนี้หรือเปล่าเคยได้ยินไหม
8: เคยได้ยินมาจริงๆแล้วอ่ะพวกของพวกนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นของที่มีเจ้าของนะเขาถึงบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยอย่างไม่ว่าจะเป็นการสร้างเมืองหรือสร้างอะไรเขาก็จะมีดวงวิญญาณที่ไว้ปกป้องทรัพย์สมบัติและยิ่งถ้าเกิดสมมติเป็นของที่มี ความหมายมีคุณค่าเนี่ยก็จะยิ่งแรงยิ่งขลังไปขโมยแบบนี้ไม่ได้นะ
7: เออเนี่ยคุณผู้ฟังนางดีเจสอนน่าเคยเห็นเคยอ่านอ่ะฉันก็ไปเลยพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาท่านจำไม่ผิดนะที่อยุธยาเขาบอกว่าโจรอ่ะมันไปลักลอบขุดที่ใต้พระพางวัดชัยมงคลแล้วมันไปถือพระขันน่ะก็คือเหมือนกับเหมือนดาบอ่ะเธอแต่เป็นดาบที่ใช้ของพระมหากษัตริย์อ่ะนางไปควงอ่ะสักพักเป็นบ้าถือขันเนี่ยถือดาบเนี่ยมาไล่ลำแบบเป็นบ้า
8: อันนี้เชื่อนะเชื่ออ
7: ันนี้มันเป็นของสูงอ่ะมงกงมงกุฎอ่ะของพระมหากษัตริย์อ่ะในสมัยยุทธยาคนโจรอ่ะมันขโมยมาเนาะพอนับไปอ่ะมันเอามงกุฎของพระมหากษัตริย์อ่ะมาใส่แล้วก็ไล่ลำเป็นคนบ้าเป็นคนที่ตกจริตอ่ะเป็นคนจิตเสียไปเลยอ่ะอย่างเนี้ยโอ้ยพูดแล้วขนลุกเนาะโทจริงๆฉันก็เลยบอกว่าเนี่ยอย่างเช่นเดียวกันถ้าหากว่าฉันเจอทองนะฉันก็เอาจะเอากลับบ้านเหมือนกัน
8: โอ้พูดแบบนี้พูดขนาดนี้ยังจะกล้าเอากลับอีกเหรอ
7: นะเอ้าต้องบอกว่าเนี่ยคือทรัพย์สมบัติของชาติเอากลับไปไม่ได้นะครับแล้วก็ทำให้เห็นแล้วว่าเนี่ยงดงามจริงๆดูสิเธอ
8: แต่รูปทรงแหวนก็ดูรู้ว่าเป็นของโบราณนะ
7: โบราณโบราณนะโอ้โหนะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทีมงานของกรมศิลปากรนะฮะที่ยังคงอนุรักษ์ก็เรียกอะไรอ่ะทรัพย์สินของชาติของเราเป็นมรดกให้กับคนรุ่นหลังได้พบได้เจอได้อ่านกันได้ตลอดนะครับเอ้าไปดูอีกข่าวนึงกี่โมงแล้วอ่ะ7เร็วนะแป๊บเดียวนะ 7:33 แล้วไปดูข่าวนึงของกรุงเทพมหานครกันหน่อยเห็นเขาบอกเขาจะพัฒนาปรับปรุงริมน้ำทั่วเมืองเลยใช่ไหมให้เป็น50ย่านสร้างสรรค์ทั่วกรุงเลยกรุงเทพมหานครส่งการบ้านนะก็ต้องส่งการบ้านเดินหน้าสร้าง50ย่านสร้างสรรค์โดยต่อยอดจุดเด่นของแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็น
8: วิถีชีวิตนะคะวัฒนธรรมประวัติศาสตร
7: ์
8: อาหารงานฝีมือหรือว่าพื้นที่สาธารณะเนี่ยให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยวของเมืองค่ะ
7: ใช่ครับมีการพัฒนาย่านสร้างสรรค์นะครับไม่ได้หมายถึงการปรับปรุงสถานที่เพียงอย่างเดียวแต่ก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาไปพร้อมกันทั้ง3ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านของกายภาพด้านกิจกรรมแล้วก็การบริหารจัดการนะครับ1ในตัวอย่างก็คือ
8: คลองเล่าเรื่องค่ะเมืองเล่าเสน่ห
7: ์ที
8: ่ให้เครือข่ายคลองเนี่ยในบริเวณชุมชนริมคลองเข้าหากันเปลี่ยนการท่องเที่ยวจากการแวะเป็นจุดๆเนี่ยสู่การเชื่อมโยงย่านผ่านเรื่องราววิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนค่ะเพราะว่าการพัฒนาเมืองเนี่ยไม่ใช่ว่าการทำให้ทุกที่เป็นพื้นที่เมืองนะแต่ว่าการทำให้เสน่ห์ของแต่ละย่านถูกมองเห็นแล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกับชุมชนค่ะ
7: เออฉันอยากรู้ว่านะตอนนี้แม่น้ำลำคลองในกรุงเทพมหานครมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหม
8: ก่อนหน้านี้ในยุคหนึ่งนะก็มีการพัฒนาในเรื่องของคลองต่างๆแต่ว่าก็ถูกกลืนหายไปแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะมีการชุบชีวิตคลองริมน้ำเนี่ยให้กลับมามีชีวิตชีวาจริงๆก็ดีนะเพราะว่าคนที่อยู่ในชุมชนคลองเนี่ยถ้าไม่ได้พัฒนาเนี่ยบางคนก็ไม่ได้รู้ว่าในพื้นที่แถวนั้นน่ะมีอะไรที่น่าสนใจมีวัฒนธรรมมีของกินของค้าของขายคนที่อยู่บ้านแถวนั้นก็ถือว่าได้รับการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ด้วย
7: คือตอนนี้ท่านผู้ว่าชัดชาตินะท่านผู้ว่าชัดชาติตอนนี้ท่านก็ทำงานแล้วแหละเนาะท่านผู้ว่าชัดชาตินี่เด่นๆสำคัญเลยนะในยุคของท่านรอบที่แล้วเนี่ยก็คือยุคของทางเท้าคุณผู้ชมจะเห็นว่าทางเท้าเนี่ยจัดระเบียบได้อย่างดีมากอยากจะเห็นคลองเหมือนกันแต่ละคลองอะที่หลายๆคนบอกโอ้โหน้ำเหม็นน้ำเน่าเสียคลองนะนั่งเรือไปน้ำกระเซ็นเข้ามาทิ้งอยากจะอาบน้ำใหม่ถ้าหากว่ากรุงเทพมหานครเปลี่ยนแปลงคลองและอย่างงดงามคลองสวยงามนะฉันเชื่อว่าจะอยู่ในใจคนอีกเยอะ
8: ที่ทำคลองชุบชีวิตคลองมายกตัวอย่างในยุคสมัยหนึ่งของผู้ว่าท่านหนึ่งนะก็จะเป็นคลองโอ่งอ่าง
7: คลององอ่าง
8: สมัยก่อนที่ยุครุ่งเรืองของคลององอ่างถ้าเกิดเคยได้ไปเที่ยวเนี่ยฉันน่ะเป็นคนหนึ่งที่เคยไปก่อนหน้านี้โอ้สุดโซมากน้ำเหม็นน้ำเน่าแต่ในยุคที่รุ่งเรืองที่สุดเนี่ยประดับไฟสวยกลางคืนมีของขายริมคลองในคลองเนี่ยขนาดว่าพายเรือได้มีพายเรือคายัพ
7: เธออย่าตลก
8: ในยุคนั้นเลยที่แบบยุครุ่งเรืองร้านค้าแถวนั้นมาตั้งวางแผงเรียกได้ว่าไม่มีที่อ่ะสำหรับที่จะแบบตั้งแผงอ
7: ่
8: ะ
7: ไม่มีกลิ่นเหม็นเลยหรอ
8: ไม่มีแล้วร้านอาหารขึ้นเยอะมากของขายเยอะมากในยุคนึงแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเงียบเหงาลงไปแล้ว
7: จริงเหรอน่าอยากคือมันก็เป็นหัวใจของคนกรุงเทพนะถ้าหากว่าคลองมันใสสะอาดอะไรเงี้ยจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ย ทางที่น้ำไหลอ่ะเขามีปลาเลี้ยงอ่ะ
8: เคยเห็นเหมือนกันเคยไปประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าไม่ได้ขนาดเห็นว่าตัวปลา
7: เธอไปเหรอเธอไปเมืองไหน
8: ไม่บอกได้ไหมล่ะ
7: ฉันไปตรงเมืองที่เมืองกวนกิริอ่ะ
8: เมืองอะไร
7: เธอหัวเราะอะไรอ่ะ
8: ฮิอะไรนะ
7: ฮิโมกติ
8: ฮิโมกติเออเมืองอะไรเนี่ย
7: เธอไม่เคยไปหรอกที่ญี่ปุ่นเธอเคยไปหรือ
8: เ
7: ปล่าญี่ปุ่นอ
8: ่
7: ะก็จริงหรือเปล่าเขาว่าไง
8: ก็เป็นเมืองที่จริงๆเขาเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะพัฒนาเลยแหละอย่างตรงทางที่เป็นทางน้ำไหลอ่ะน้ำเขาใสจริงๆ
7: น
8: ี
7: ่เขาบอกว่าเลี้ยงปลาเหมือนปลาคาร์ปเลยจริง
8: ม
7: ั
8: ้ยแต่ฉันไม่ได้เห็นตัวปลาหรอกนะอาจจะไม่ได้ไปเมืองเดียวกันแต่เรียกได้ว่าคลองเขาก็น้ำใสแล้วก็ช่องทางน้ำไหลเนี่ยก็เรียกได้ว่าน้ำใสจริงๆแต่ถึงขนาดไม่เห็นตัวปลาน่ะก็เรียกได้ว่าเขาดูแลพัฒนาได้ดีเยี่ยมจริง
7: ๆเราคงจะไม่ต้องไปพัฒนาถึงญี่ปุ่นหรอกนะไม่ต้องไปพัฒนาแบบสไตล์ญี่ปุ่นหรอกคุณผู้ฟังแต่ขอให้แบบว่ามีความเป็นเอาญี่ปุ่นเป็นโมเดลนะว่าคลองเราก็ดีนะทางน้ำเราก็ดีขอให้มันมีความสะอาดนะประชาชนก็คงจะมีความสุขร่วมด้วยนะจ๊ะเอ้าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ารับสายหน้าใหม่สายหน้าใหม่นี้เป็นสายหน้าใหม่ที่ได้รับของจากวูนี่วูนี่เขาว่ายังไงเธอ
8: ไหนว่าไปสิ
7: แบงค์สอนรามมั่นใจใช้วูเน่พูดจิ
8: ทำไมต้องหน้าจิกขนาดนั้นอ่ะ
7: เอาฉันรักแบงค์สอนรามเนาะอ่านใหม่อ้าว1 2 3
8: แบงค์สอนรามมั่นใจใช้วูเน
7: ่แค่นี้ก็รับรางวัลจากวูเน่ไปเลยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาคุณผู้ฟังครับใครที่ฟังรายการเราอยู่นะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาจะได้รับของที่ระลึกจากวูเน่นะครับกดเข้ามาเลยที่เบอร
8: ์024757675ค่ะ
7: 1สายนะครับแต่1สายไมค์นี้ต้องเปิดหน้าเปิดไมค์เปิดกล้องให้ได้ใครเปิดไม่ได้ไม่ต้องโทรมาค่ะห้ามวุ่นวายค่ะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วกดเบอร์มาอีกทีสิ
8: 024757675ค่ะ
7: ถ้าหากพร้อมแล้ว
8: โทรมาเลย

0: ายอันดับหนึ่ง
1: แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่มูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิวน้ำมูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้นผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่มูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิวน้ำมูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้น

0: ฟังเพลงนี้บ่อยๆเป็นยังไงบ้างเธอเป็นยังไงบ้าง
1: กลัวผี
0: เพราะไหมเอาจริงเพลงไปหลักล้านแล้วนะมรสุมใจคุณผู้ฟังครับเอามาฝากคุณผู้ฟังกันในยามเช้านะเอาส่วนเช้าวันนี้แหมสายหน้าใหม่เนี่ยขอดูหน้าหน่อยสิคะโอเคอุ๊ยนางสวยนะดูนะนางนี่ขาวใสแต่ฉันรู้เลยว่านางมาจากเชื้อจีนมาจากคนจีนแต่ไม่รู้ว่านางมาจากเมืองที่ไหน
1: เอออาจจะเป็นเมืองเดียวกับเธอก็ได้นะ
0: ไม่แน่อาจจะมาจากเมืองไส้ง่อนไปทักทายกับนางหน่อยนะจ๊ะอ้าวสวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: เออนี่ถึงที่ทำงานแล้วเหรอคะหรือยังไงคะ
2: เพิ่งส่งลูกเสร็จค่ะ
0: เพิ่งส่งลูกเสร็จรายงานตัวหน่อยค่ะ
2: ค่ะชื่อทิพย์ค่ะอยู่กรุงเทพค่ะแถวสาทร
0: อู้แถวสาทรเธอเป็นไงบ้างการจราจรวันนี้เนี่ย
2: คือจากโรงเรียนมาบ้านแค่2กิโลค่ะก
0: ็
2: เลยแบบใช้เวลาแค่10นาทีไม่ติด
0: เออ
1: เป็นบุญมากเลยนะว่ามีโรงเรียนใกล้บ้านเนี่ย2กิโลแล้วยิ่งตรงสาทรรถติดมาก
0: แล้วที่เธอจะไปทำงานต่อใช่ไหมเนี่ย
2: กลับบ้านค่ะ
1: เดี๋ยวคุณทิพย์กลับบ้านแต่งตัวสวยแต่งหน้าสวยขนาดนี้เลยเหรอ
0: เธอจะต้องแต่งหน้าอย่างนี้ทุกเช้าเลยเหรอคะ
2: มาส่งลูกค่ะโซมไม่ได้ค่ะ
1: แต่จริงนะบางคนเป็นคุณแม่ปล่อยตัวไม่ได้เลยถึงจะไม่เจอใครเราเจอผู้ปกครองหรือว่าอยู่ในรถแล้วก็อยากจะสวยสวยงามงามเนาะ
0: ทำไมอ่ะ
1: คุณทิพย
0: ์ทำไมมาส่งลูกถึงจะไม่สวยไม่ได้คะเพราะอะไร
2: ก็เดี๋ยวครูจะทักค่ะว่าคุณแม่ป่วยหรือเปล่า
1: ครูเคยเห็นสวยๆไงบางทีครูเขาอาจจะไม่พูดนะคิดในใจวันนี้คุณแม่น่าจะป่วย
0: แต่
1: คุณแม่ไม่ได้แต่งหน้าน
0: างสวย
2: แต่งทุกวันค่ะแต่งทุกวัน
0: เธอเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดหรือเปล่าหรือว่าเธอมาจากจังหวัดไหนคะ
2: เป็นคนกรุงเทพเลยค่ะ
0: กรุงเทพแบบเธอมีเชื้อจีนไหมเธอมีเชื้อสายจีนไหม
2: มีนิดนึง
0: แล้วเธอมาจากไหนคุณปู่คุณย่ามาจากไหนคะ
2: เออไม่รู้เลยค่ะ
0: แล้วลองดูเพราะว่าตอนนี้หน้าเธอเนี่ยน่าจะมาจากเมืองมอลาเมืองนั้นแล้วก็ผสมที่เมืองไส้ง่อนน่าจะมาจาก
1: ก็เป็นญาติเธอเหรอ
0: เอาญาติกัน
2: อันนี้ไม่น่าจีนแล้วนะคะ
0: ถ้าเขาบอกว่า
2: ไม่น่าจีนแล้วนะ
0: ถ้าเธอกับฉันเนี่ยเป็นญาติกันเนี่ยเธอโอเคไหม
2: ก็ได้อยู่ค่ะ
1: ถึงกับคิดนานแล้วก็
0: นางหายไปประมาณอยู่20วิแล้วเขาบอกโอเคได้อยู่

0: ลูกเธอฟังด้วยใช่ไหม
1: ก็ฟังค่ะฟังก็จะฟังตอนเช้าเพลงก็ร้องได้นะ
0: โอ้ไม่ธรรมดา
1: เพลงที่เป็นบอกร้องว่ากล้าหาญกล้าหาญอ่ะก็จะร้องได้ตอนเนวิทามที่ต้องร้องเพลงตอนเช้าก็ร้องได
2: ้มาผ่านมาหลายยุคไง
0: ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยมากเลยเธอ
1: ใช่ผ่านมาหลายยุคแล้วค่ะ
0: ก็ถือว่าเป๊ะอยู่นะอ่ะเธอเชิญชวนคนมาฟังรายการเนวิทามเราบ่อยๆหน่อยสิบางคนเพิ่งฟังใหม่นะ
1: อยากเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาฟังรายการเนวิทามค่ะเป็นรายการที่มีสาระค่ะแล้วก็ดีเจสวยทั้งคู่เลยค่ะ
0: โอ้เธอพูดดีนะเธอพูดดีมากๆว่าดีเจเป๊ะทั้งคู่เลยนะไม่ธรรมดาจริงๆเอ้าสุดท้ายจะได้รับของรางวัลจากวูเน่ไปจะต้องพูดสโลแกนของวูเน่เธอเคยได้ยินผลิตภัณฑ์ของวูเน่หรือยังเคยเห็นยังใช่ไหม
1: เคยแล้วค่ะเคยแล้ว
0: เธอเคยเห็นแล้วเหรอ
1: ก็เคยเห็นตามโซเชียลค่ะ
0: โอเค
2: ครีมเขาดังจะตาย
0: ดังมากอ่ะดิ
2: แล้วยิ่งอยากหน้าสวยหน้าเป๊ะนะยิ่งแต่งหน้าแบบเนี้ยต้องใช้เลย
0: เดี๋ยวฉันจัดส่งไปให้เธอจัดการให้อย่างแท้จริงอ้าวเธอบอกสโลแกนของวูเน่มาแล้วเธอจะได้รับของรางวัลจากวูเน่ไปพร้อมมะ
1: น่าจะพร้อมค่ะ
0: ถ้าหากพร้อมแล้ว3 2 1ว่า
1: สอนรามมั่นใจใช้วูเน
0: ่โอเค
2: ผ่าน
0: ใช่ไหมโอเคถือว่าได้สอนรามน้ำเพชรนะคุณแบงค์อ่ะแบงค์
1: สอนรามน้ำเพชรมั่นใจใช้วูเน
0: ่รอดแล้วเธอรู้ไหมว่าสอนรามน้ำเพชรเขาเป็นอะไร
1: เขาเป็นพระเอกลิเกค่ะ
0: ไม่เธอรู้ล่ะ
1: เขาดังนะคะเขาหล่อด้วย
0: แหมผมหล่อไม่ได้แต่ไม่ต้องห่วงหรอกคือฉันเนี่ยคือนางเอกลิเกเก่าเดี๋ยวเขาฉันจะไปรำคู่กับเขาเองนะโอเคเดี๋ยวเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับส่งกลับมาใน SMS นะเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งกลับมาใน SMS แล้วเดี๋ยวจะส่งของรางวัลจากวูเน่ไปให้นะจ๊ะวันนี้ขอบคุณนะบ
1: ๊
0: ายบายนะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: จ้า
3: แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่วูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิวน้ำวูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้นผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้ได้เยอะ
0: อ๋อคุณผู้ฟังครับแบรนด์บูเน่เขาจะมีกิจกรรมนะลุ้นเป็น50ผู้โชคดีของแบงค์สอนรามร่วมเป็น36แม่ยกแถวหน้าเธออยากเป็นหรือเปล่าแม่ยกหน้า
2: ได้สิ
0: จริง
2: เหรอฉันก็ไปอยู่แถวหน้าเลย
0: เออนะครับแล้วก็แม่ยกดวงดี14ลัคกี้แฟนนะครับมาเจอพี่พระเอกลิเกเงินล้านสุดเอ็กซ์คลูซีฟแบบใกล้ชิดวันที่1สิงหาคมนี้ที่บิวเทียมสยามนะครับสแควร์Praxip Store โอ้โหชื่อยากจังเลยอ่ะมันที่ไหนอ่ะมันคือที่ไหน
2: สยามสแควร์
0: มันคือสยามสแควร์นะครับเออนะครับโดยซื้อที่บิวเทียมทุกสาขาใครซื้อมากก็มีสิทธิ์มากนะคะเดือนเดียวเท่านั้นรับไปซื้อรีบไปซื้อด่วนเลยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจ Facebook ของวูเน่พิมพ์ได้เลยว่าวูเน่นะครับก็สามารถ
2: น
0: ี่
2: คุณอรยาเขามาน้อยใจนะทำไมพูดสั้นจังตอนเราโทรไปเนี่ยประโยคยาวเลย
0: อะไรอ่ะ
2: คุณอรยาไงที่โทรมาวันนั้นน่ะ
0: รอบนี้อ่ะบูเน่เขาบอกว่าเอาแบบสั้นๆพอเขาสงสารคนฟังน่ะพอสั้นๆพอเอาแบบไว้ให้เข้าใจอ่ะแบงค์สอนรามมั่นใจใช้วูเน่แค่นี้ก็รับรางวัลจากวูเน่ไปเลยนะจ๊ะอ้าวส่วนวันที่1สิงหาคมนะวูเน่เขาจะมีกิจกรรมนะครับรวบรวมนะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมไปซื้อนะครับซื้อวูเน่แล้วก็ไปร่วมพิชิตลุ้นนะครับไปเจอกันแบบ Exclusive กับแบงค์สอนรามน้ำเพชรนะจ๊ะ
2: ใครชื่นชอบนะก็ต้องรีบไปช็อปนะคะที่ร้านค้าชื่อว่าบิวเทียมนะคะก็รีบไปช็อปเพราะเดี๋ยวจะหมดโอกาสนะ
0: พูดถึงเขาดังอยู่เนาะสอนรามน้ำเพชรนะ
2: ดังสิแล้วตอนนี้ถ้าเกิดสมมติไปแล้วจะไปเจอคุณแบงค์หน้าไม่เป๊ะหน้าไม่ปังหน้าเขาเด็กขนาดนั้นนะต้องรีบละซื้อไปก็รีบทาเลยวูเน่นะคะ
0: จริงเหรอ
2: ช่วยให้หน้าเด็กหน้าอิ่มฟูค่ะ
0: อ
2: ้
0: าวไปดูอีกเรื่องดีกว่าดีเจนุ่นเธออยู่บ้านใกล้ๆกันเนี่ยเจอคนข้างบ้านเธอสูบบุหรี่หรือเปล่า
2: ไม่มีนะแถวบ้านไม่มีสูบบุหรี
0: ่คุณผู้ฟังมีข่าวมาใหม่บอกว่าถ้าหากว่าบ้านเราไม่มีใครสูบบุหรี่เลยนะแต่คนข้างบ้านน่ะสูบบุหรี่แล้วควันลอยมาที่บ้านของเรามีความผิดนะคะถ้าหากว่าแจ้งนะ
2: นึกถึงดีเจสอนวันนั้นดีเจสอนไปบ้านดีเจนุ่นแล้วที่บ้านดีเจนุ่นเนี่ยมีเด็กเล็กดีเจสอนโมโหเลยนะ
0: ทำไมอ่ะ
2: เพราะว่าคนยกของสูบบุหรี่หน้าบ้าน
0: อ
2: ย่าคนนี้วีเลยจ้ะ
0: ไม่ได้ค่ะ
2: มีเด็กอยู่ไม่ได้จ้ะมีเลยมาทำแบบนี้ได้ยังไง
0: เ
2: ห็นไหมเนี่ยว่ามีเด็กอยู่โอ้ฉันตกใจเลยนะห่วงไม่ได้

0: ็นห่วง
1: กรมควบคุมโรคนะครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยออกมาอธิบายข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเข้าใจว่าการสูบบุหรี่ในบ้านและเป็นพื้นที่ส่วนตัวแต่หากส่งผลกระทบต่อผู้อื่นก็อาจเข้าข่าย
0: เหตุรำคาญค่ะตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขปี2535นะคะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ถือว่าเป็นปัญหาคลาสสิกที่เกิดขึ้นในหลายหมู่บ้านค่ะ
1: คำถามที่ตามมาก็คือ
0: การสูบบุหรี่ในบ้านตัวเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่ทำได้โดยสมบูรณ์นะคะหรือว่ากฎหมายที่สามารถเข้ามาจัดการได้วันนี้เราก็มาทำความเข้าใจกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้
1: อง
0: โดยเฉพาะพระราชบัญญัติสาธารณสุขปี2535เพื่อให้ความรู้แล้วก็รับมือกับปัญหาเรื่องนี้ค่ะ
1: กฎหมายว่าอย่างไรเมื่อควันบุหรี่ข้ามรั้วบ้านหลายคนมักเข้าใจผิดว่า
0: การกระทําใดๆภายในพื้นที่ก็เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง
1: ก็เป็นบ้านชั้นน่ะ
0: เราสูบบุหรี่อยู่ในบ้านน่ะทําไมมันผิดตรงไหนล่ะ
1: มันผิดตรงไหนล่ะคะคุณตํารวจ
0: ก็นั่งสูบบุหรี่ในพื้นที่บ้านตัวเองไม่ได้ไปรําคาญใครซะหน่อยไม่ได้มาอยู่ในพื้นที่ของบ้านเธอซะหน่อย
1: ถูกต้อง
0: แต่ถือว่าเป็นสิทธิ์เด็ดขาดนะคะที่ว่าใครจะมาก้าวก่ายไม่ได้แ
1: ต่
0: ความเป็นจริงแล้วเนี่ยตามกฎหมายได้กําหนดขอบเขตแล้วก็สิทธิ์ไว้ว่าการใช้สิทธิ์ของคุณเนี่ยต้องไม่ไปละเมิดหรือว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นค่ะ
1: อ้าวจริงเหรอ
0: เพราะว่าตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขปี2535เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเหตุรำคาญ
1: ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในมาตรา25วงเล็บ4ว่าการกระทำใดๆอันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่นแสงรังสีเสียงความร้อนสิ่งมีพิษความสั่นสะเทือนฝุ่นละอองเขม่าเท่าหรือกรณีอื่นๆเนี่ยจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ถือว่าเป็น
0: เหตุรำคาญค่ะ
1: ดังนั้นควันบุหรี่ที่ลอยมาจากบ้านหลังหนึ่งไปสู่อีกหลังหนึ่งหากมีปริมาณมากหรือมีความถี่จนทำให้ผู้อยู่อาศัยข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนรำคาญสร้างผลกระทบต่อสุขภาพหรือผู้ที่สูดดมมีอาการแพ้เข้าข่ายเป็น
0: เหตุรำคาญตามกฎหมายฉบับนี้นะคะผู้สูบเนี่ยจะอ้างเพียงอย่างเดียวว่าเป็นสิทธิ์ของตนในพื้นที่บ้านของตนเพื่อสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นไม่ได้ค่ะ
1: เอ้ามาดูกันหน่อยถ้าหากว่าคือฉันน่ะเข้าใจฟิลนะเข้าใจฟิลของคนที่อยู่ตามอพาร์ตเมนต์ตามห้องแล้วก็เหมือนที่เธออยู่อ่ะเธออยู่แบบสไตล์เขาเรียกว่าบ้านนี่นะบ้านหลังนะ
0: เป็นหมู่บ้าน
1: เนี่ยเป็นหมู่บ้านแต่มันมีแค่กำแพงรั้วกั้นคุณผู้ฟังบางบ้านนะกำแพงรั้วกั้นเนี่ยก็กั้นแค่แบบให้รู้ว่าเนี่ยคือแนวของฉัน
0: ไม่ได้สูงมาก
1: แต่มองเห็นกันตลอดควันมันก็ลอยขึ้นมาได้คุณผู้ฟังฟังดีเจสอนเอาไว้นะสำหรับคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่ส่วนคนที่สูบบุหรี่ก็ฟังไว้เช่นเดียวกันว่าต่อไปนี้คุณมีความผิดถ้าหากว่าเราไม่ได้สูบบุหรี่เรามีลูกเด็กเล็กแดงอยู่แม่งสูบทุกวันสูบทีควันเข้ามาเหม็นฟุ้งเลยเขาบอกว่าสิ่งแรกเราสามารถดำเนินตามขั้นตอนกฎหมายได้โดยทำดำเนินการขั้นตอนได้ดังนี้เริ่มต้นข้อที่หนึ่งก็คือ
0: รวบรวมหลักฐานเลยค่ะเราก็เตรียมกล้องมาเลย
1: บันทึกภาพ
0: ใช่
1: จังหวะที่เขาสูบ
0: ถ่ายคลิปเป็นหลักฐานถ่ายภาพเป็นหลักฐานเพื่อแสดงให้เห็นว่าจุดที่สูบบุหรี่เนี่ยหรือว่าทิศทางของควันเนี่ยจดบันทึกเลยไม่ว่าจะเป็นวันเวลานะคะแล้วก็ความถี่ในการสูบบุหรี
1: ่เ
0: พื่อจะได้เช็คว่าเป็นการส่งผลกระทบหรือเปล่าหากมีใบรับรองแพทย์ระบุได้ด้วยนะว่ามีอาการแพ้หรือว่ามีผลกระทบในเรื่องของสุขภาพจากควันบุหรี่ก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่มีน้ำหนักมากค่ะ
1: ข้อที่2ก็คือคุณต้องร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะหากอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยอย่างเธอเนี่ยหากอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรอาจเริ่มจากการแจ้งนิติบุคคลให้เข้าไกล่เกลี่ยหากไม่เป็นผล
0: หรือว่าบ้านทั่วไปเนี่ยก็ไปร้องเรียนมาแล้วก็ไปที่หน่วยงานราชการเลยค่ะเป็นส่วนท้องถิ่นนะของคุณไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขตเทศบาลหรือว่าองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ค่ะก็ลองไปแจ้งดูก่อน
1: ฉันถามหน่อยนิติบุคคลเนี่ยช่วยได้ไหม
0: ช่วยได้แต่ว่าเอาจริงๆหมู่บ้านฉันก็มีแบบนี้เหมือนกันแต่ไปแจ้งนิติแล้วก็อาจจะไม่เป็นผล
1: บางทีก็ต้องเป็นกลางเนาะ
0: บางทีก็ไม่เป็นกลางต้องบอกแบบนี้บางทีคนที่กระทำความผิดก็เป็นคนที่อยู่ในคณะกรรมการบ้างหรือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียใน
1: หมู่บ้าน
0: ของนิติใช่ก็ไม่เป็นผลไง
1: หรอฉันเห็นที่ไรเนี่ยไปแจ้งนิติหลายๆคนไปแจ้งนิติไปแจ้งนิตินิติอะไรคะนิติวิทยาศาสตร์หรือเปล่าคะ
0: ไม่จัดการซะดี
1: ไม่จัดการเลยเขาบอกว่าต่อไปถ้าหากว่าแจ้งนิติไม่ได้แล้วให้ไปกระบวนการของเจ้าหน้าที่เลยก็คือเมื่อได้รับการร้องเรียนเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องมีอำนาจเข้ามาตรวจสอบหากพบว่าควันบุหรี่นั้นเนี่ยก่อให้เกิดความเดือดร้อนจริงเจ้าหน้าที่อาศัยเนี่ยนะครับก็อาศัยตามมาตรา28ในการออกคำสั่งเป็นหนังสือเลยนะครับให้ระงับป้องกันหรือแก้ไขเหตุรำคาญนั้นภายในเวลาที่กำหนดก็คือห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณที่ควันลอยออกไปในเหตุเพื่อนบ้านถ้าหากว่าฉันไม่สนใจล่ะต่อไปมาดูบทลงโทษหากฝ่าฝืนกันหน่อย ขาบอกว่าถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่มาเตือนแล้วนุ่น
0: บอกนิติก็แล้วบอกหน่วยราชการก็แล้วแล้วหลักฐานก็มีอยู่แล้วนะถือว่าเป็นบทลงโทษแล้วค
1: ่
0: ะหากผู้สูบบุหรี่เนี่ยยังเพิกเฉยแล้วก็ยังฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานในท้องถิ่นก็มีความผิดนะคะตามมาตรา74ซึ่งก็มีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 25,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับเลยค่ะ
1: จะเห็นด้วยไหม
0: เห็นด้วยสิอันนี้เห็นด้วยมากๆเลยแต่มีหลายคนนะมีคุณผู้ฟังบอกว่าคุณสิริวัตรบอกว่ากลิ่นบุหรี่เนี่ยยังดีกว่ากลิ่นขี้แมวนะข้างบ้านเลี้ยงแมวไป17ตัวเหม็นมากนะคะ
1: เฮ้ยอันนี้มันเข้าข่ายอยู่ในอันเดียวกันนะ
0: ถือว่าเกิดความรำคาญ
1: คุณผู้ฟัง
0: ก็สามารถแจ้งได้เหมือนกันนะคะ
1: กลิ่นขี้แมวที่คุณผู้ฟังส่งข้อความมามันบอกว่าในข้อมาตรา25วรรควงเล็บ4เนี่ยเขาบอกว่าการทำอะไรใดนะอันเกิดกลิ่นแสกลิ่นก็คือเนี่ยขี้แมวเนี่ยเป็นกลิ่นแล้วนะครับสามารถไปแจ้งนิตินะคุณผู้ฟังดำเนินการตามดีเจสอนนะ
0: ดำเนินการก่อนได้เลยนะคะ
1: แจ้งน
0: ิ
1: ตินิติไม่รู้เรื่องนิติไม่สนใจคุณแจ้งไปยังท้องถิ่น
0: คุณประทุมจันงามก็บอกว่าทิ้งก้นบุหรี่บริเวณหน้ารั้วบ้านเนี่ยต้องมากวาดทุกวันเลยบอกไปแล้วก็ไม่ฟังค่ะ
1: มันก็จะทะเลาะกันอีกอะใช่ไหมเนี่ยการมีบ้านอยู่ใกล้กันแบบเนี้ยมันเสี่ยงตรงเนี้ยเนาะรุ่นเนาะ
0: ก็ลองดูตามข้อที่เราบอกก่อนถ่ายภาพไปแจ้งนิติก่อนแจ้งในสถานที่ราชการก่อน
1: ทะเลาะกันก็เพราะเรื่องนี้นะ
0: ทะเลาะกันเยอะมากนะไม่ใช่
1: จอดรถเห็นไหมที่จอดรถอะไรเงี้ยมันเยอะอ่ะมันไม่รู้จะแก้ไขปัญหาไงสรุปแล้วคุณผู้ฟังไปหาซื้อที่สักไร่นึงอย่าไปซื้อบ้านติดกันเลย
0: อยู่คนเดียว
1: อยู่คนเดียวสบายใจเอาวันนี้เวลาหมดเวลาพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมนะครับ 7:00 ถึง 8:00 วันนี้ผมดีเจสอนครับว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์ครับ
0: และดีเจนุ่นค่ะว่าที่เรือโทหญิงอ่อนอุมา

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ชวนเช็คอินลานมิตรภาพตำบลรำแดงชมทุ่งปอเทืองสวนทานตะวันบานสะพรั่งส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชนสิงหนครที่ลานมิตรภาพตำบลรำแดงอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาเปิดพื้นที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวและประชาชนร่วมสัมผัสความงดงามของทุ่งปอเทืองและสวนดอกทานตะวันที่กำลังบานสะพรั่งตลอดทั้งเดือนพร้อมชื่นชมความอุดมสมบูรณ์ของคลองสะทิงหม้อแหล่งอาศัยของฝูงลูกปลากระบอกนับล้านตัวและเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนรำแดงภายใต้บรรยากาศที่อบอวลด้วยความร่วมมือของคนในพื้นที่พื้นที่ดังกล่าวเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของกลุ่มอนุรักษ์คลองสะทิงหม้อบ้านหนองโดและภาคีเครือข่ายในชุมชนที่ร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาพื้นที่จากจิตอาสามาอย่างต่อเนื่องกว่า12ปีทั้งการปลูกป่ากงกางอนุรักษ์สัตว์น้ำสร้างบ้านปลาปลูกปอเทืองและดอกทานตะวันรวมถึงก่อสร้างสะพานข้ามคลองสะทิงหม้อจนพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้ของชุมชนภายในงานยังมีการแสดงเพลงบอกจากนักเรียนโรงเรียนวัดห้วยพุทธเพื่อร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นนายวีระพงษ์สมุทานประธานลานมิตรภาพกล่าวว่าลานมิตรภาพเกิดจากความตั้งใจของคนในชุมชนที่ต้องการสร้างพื้นที่แห่งความสุขและการเรียนรู้โดยไม่หวังผลตอบแทนทางการเงินแต่ต้องการให้เป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมเชิญชวนให้เดินทางมาชมความสวยงามของทุ่งปอเทืองและสวนดอกทานตะวันซึ่งคาดว่าจะยังคงบานให้ถ่ายภาพได้อีกอย่างน้อย1เดือนกิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และพัฒนาคลองสะทิงหม้อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอสิงหนครควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชนอย่างยั่งยืนอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้กับคนในพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความรักความสามัคคีของชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
2: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
6: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: ตอนบรเพ็ด
1: พี่เก่งเมื่อวานคุณครูเล่าเรื่องบึงบรเพ็ดให้ฟังว่าที่นั่นมีนกอยู่มากมายบรเพ็ดเนี่ยคืออะไรเหรอจ๊ะ
2: บรเพ็ดเป็นชื่อเถาไม้ชนิดหนึ่งเถาเป็นตุ่มๆ มีรสขมใช้ทำยาแก้ไข้ก็ได
1: ้คำว่าบรเพ็ดเขียนยังไงเหรอพี่เก่งเขียนเหมือนแหวนเพชรหรือเปล่า
2: บรเพ็ดเป็นคำไทยแท้เขียนแล้วก็อ่านตรงๆตัวเลยเขียนบอใบไม้ออ่างรอเรือสระอะสระเอพอพานไม้ไต่คูดอเด็ก
0: บรเพ็ดหมายถึงชื่อไม้เถาชนิดหนึ่งเถาเป็นตุ่มๆ มีรสขมใช้ทำยาแก้ไขได้และเป็นชื่อบึงขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: แล้วที่ฝนห่างหายไป
2: ใช่ค่ะประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ที่ฝนหายไปฝนน้อยลงไปไม่ใช่หายไปทีเดียวยังมีอยู่บ้างในบางพื้นที่แต่ฝนตกเล็กน้อยอะไรเงี้ยมันไม่ได้เยอะเหมือนช่วงนี้จะช่วงนี้เริ่มมีกำลังแรงขึ้นแล้ว
1: เริ่มจะมี
2: ฝนเพิ่มขึ้นเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้น
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: ก็ส่วนใหญ่แล้วฝนเนี่ยจะไปตกแถวภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทางภาคเหนือตอนบนๆนะคะ
2: ใช่ช่วงนี้ฝนเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าตัวมรสุมก็เริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะคะก็แล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำก็ยังคงปกคลุมทางด้านเวียดนามตอนบนนะคะดังนั้นมันก็เลยทำให้ช่วงนี้เพราะว่ามรสุมเริ่มมีกำลังแรงขึ้นก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นแต่ว่าอาจจะยังไม่ชุกเท่าที่ควรนะคะจะเริ่มชุกตั้งแต่วันที่26 27เป็นต้นไปนะคะแต่ว่าช่วงนี้การกระจายฝนเพิ่มขึ้นนะคะก็ปริมาณก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันก็อาจจะมีฝนตกหนักทางด้านภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือนะคะค่ะแล้วก็ทางด้านภาคตะวันออกนะคะส่วนภาคอื่นก็ยังคงปกติอยู่นะคะ
1: ค่ะแผนที่อากาศแบบนี้เรียกว่าสวยไหมคะผอ.
2: ก็สวยอยู่นะ
1: ก็สวยอยู่ใช่ไหมคะ
2: ก็คือแสดงว่าเหตุไอตัวมวลอากาศเย็นจากซีกโลกใต้เนี่ยมันก็มีกำลังแรงแทงขึ้นมาแผ่สืบขึ้นมาทางด้านประเทศไทยมากยิ่งขึ้นดังนั้นแต่ว่าเส้นไอโซบาเนี่ยมันยังไม่ถี่มากนักแต่ว่าก็ถือว่ามีกำลังค่อนข้างแรงเหมือนกันนะคะมันก็เลยทำให้มรสุมมีกำลังแรงขึ้นมันก็เลยฝนก็เลยเพิ่มขึ้นนะคะ
1: ค่ะหลายๆคนก็ถามมานะคะว่าปีนี้จะมีเรื่องของฝนทิ้งช่วงไหมเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่ปลายเดือนกรกฎาคมแล้ว
2: ค่ะก็ช่วงที่ผ่านไม่มีฝนทิ้งช่วงนะคะไม่มีอะค่ะเพราะว
1: ่
2: าที่ผ่านมาเนี่ยฝนมันน้อยไม่ได้ทิ้งช่วงนะคะฝนมันน้อยแต่ว่าการกระจายฝนยังคงมีอยู่นะคะแต่ปริมาณก็ลดลงไปนะคะแถวที่ผ่านมาเมื่อสองวีคที่แล้วนะคะค่ะฝนก็น้อยลงไปแต่ว่าปริมาณก็ลดลงเหมือนกันฝนก็ไม่ได้ทิ้งช่วงค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะแสดงว่าแบบนี้นะคะปีนี้ไม่มีเรื่องของฝนทิ้งช่วงแล้วนะคะเพราะว่าถ้าฝนทิ้งช่วงเนี่ยต้องทิ้งเป็นสัปดาห์เลย
2: ใช่ค่ะแล้วก็จะไม่มีฝนเลยสักพื้นที่หนึ่ง
1: ใช
2: ่หายไปเลยประมาณนั้นแต่ว่าจังบางจังหวัดมันเป็นบางจังหวัดบางพื้นที่ที่อาจจะแบบฝนแรงไปเลยฝนแรงไม่มีแม้กระทั่งฝนปานกลางฝนเล็กน้อยก็ไม่มีเป็นบางจุดบางพื้นที่อยู่ค่ะ
1: ค่ะเอาล่ะค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของลักษณะอากาศวันนี้กันดีกว่านะคะรวมถึงอากาศตามภาคต่างๆด้วยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
2: ก็โดยรวมนะคะวันนี้ทางด้านภาคเหนือนะคะปริมาณฝนสะสมของเมื่อวาน7โมงเช้าของเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าของวันนี้การกระจายฝนทางด้านภาคเหนือฝนเพิ่มขึ้นนะคะเป็นร้อยละ80ของพื้นที่เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะแต่มีปริมาณฝนตกหนักนี่ไม่มีนะคะมีปริมาณฝนมากที่สุดก็อยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะก็คือ 21.8 นะคะและเป็นฝนปานกลางนะคะฝนขนาดปานกลางแต่ยังไม่มีฝนตกหนักเข้ามานะคะค่ะแต่โดยรวมแล้วฝนสะสมอาจจะมีฝนตกหนักแต่นี่เป็นฝนสะสมของสถานีของเราก็เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะแต่วันนี้การกระจายฝนทางด้านภาคเหนือนะคะเราก็ยังคงให้ไว้อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60นะคะแต่วันนี้ก็น่าจะร้อยละ70ของพื้นที่นะคะก็เรายังคงเน้นฝนตกหนักอยู่ทางด้านตอนบนก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะคะแล้วก็เชียงรายพะเยาน่านแพร่แบบนั้นนะคะที่เป็นแนวลักษณะตัวมวลอากาศเย็นมันดัดขึ้นไปแล้วก็เป็นแนวขอบของตัวหย่อมความกดอากาศต่ำที่เวียดนามด้วยมันก็เลยเน้นภาคเหนือตอนบนนะคะ
1: ค่ะค่ะถ้าดูจากการรายงานฝนในรอบ24ชั่วโมงนะคะจะเห็นว่าทางภาคเหนือเนี่ยมีฝนเกือบทุกพื้นที่เลยทีเดียว
2: ใช่ใช่ค่ะการกระจายดีนะคะแต่ปริมาณก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางเล็กน้อยปานกลางไม่มีปริมาณฝนตกหนักค่ะ
1: ค่ะค่ะก็เรียกว่าใช้ได้เลยทีเดียวสำหรับฝนในภาคเหนือนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้เรามาดูฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันบ้างค่ะ
2: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการกระจายฝนเมื่อวานนะคะปริมาณฝนสะสม7โมงเช้าของเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าของวันนี้การกระจายฝนก็ดีเหมือนกันนะคะก็คือการกระจายฝนเพิ่มขึ้นแต่เป็นแค่ฝนเล็กน้อยนะคะเป็นฝนเล็กน้อยแค่นั้นเองแต่มีปริมาณฝนมากที่สุดก็อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะอำเภอปากช่อง 12.6 นะคะนอกนั้นก็เป็นแค่ฝนเล็กน้อยแค่นั้นเองนะคะแต่การกระจายของฝนเพิ่มขึ้นนะคะถึงยังไม่มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นแต่ว่าการกระจายฝนเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วนะคะค่ะส่วนวันนี้การกระจายฝนทางด้านภาคอีสานเราก็ยังคงให้ไว้ร้อยละ60ของพื้นที่แต่ยังคงเน้นฝนตกหนัก ที่ขอบของหย่อมความกดอากาศต่ำที่เวียดนามนะคะก็คือบริเวณอีสานตอนบนก็คือหนองคายนะคะอุดรธานีบึงกาฬรวมทั้งสกลนครนครพนมมุกดาหารนะคะ
1: ค่ะเราย้อนมาดูข้อมูลของคลังน้ำแห่งชาติสักนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชม
2: ตกหนักไหมคะทางด้านภัยสาร
1: โอ้ไม่น่าเป็นไปได
2: ้
1: ค่ะดูจากปริมาณใช่ค่ะดูจากปริมาณหรือว่าเป็นที่เฉพาะจุดไม่แน่ใจที่อำเภอปูเรือ
2: ใช่อาจจะเป็นเฉพาะจุดนั้นซึ่งสถานีของเราไม่มี
1: ค่ะค่ะปริมาณฝนเป็นร้อยเลยนะคะคุณผู้ฟัง 196.8
2: ค
1: ่ะถ้ามีคุณผู้ฟังที่อยู่แถวจังหวัดเลยอยู่แถวภูเรือนะคะรายงานมาให้เราทราบนิดนึงถ้าฟังอยู่ในขณะนี้ว่าฝนเมื่อวานนี้ตกหนักหรือเปล่านะคะอยากทราบข้อมูลเหมือนกันนะคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ภาคอีสานก
2: ็สถานีของเราก็เป็นได้ที่ได้ฝนเล็กน้อยนะคะ 6.6 กับ 7.4 แค่นั้นเองค่ะ
1: ค่ะแล้วอีกที่หนึ่งก็คือที่อุบลราชธานีนะคะปริมาณฝนบัดได้ 48.5 มิลลิเมตร
2: ค่ะ
1: ค่ะที่อำเภอม่วง30ค่ะ
2: ที่วนของเราเป็นแค่สถานีของเรานะคะอยู่อำเภอเมืองก็เป็นแค่ฝนเล็กน้อย
1: ฝนเล็กน้อยเท่านั้นนะคะค่ะเอาละค่ะทีนี้เรามาต่อกันที่ภาคกลาง
2: ภาคกลางนะคะก็คือปริมาณฝนสะสมก็ดูแล้วก็ยังการกระจายฝนที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีนะคะแต่ตอนนี้ก็เป็นเริ่มมีบ้างเล็กน้อยแต่ว่ามันก็จะเป็นทางด้านภาคกลางตอนล่างนะคะก็แถวลพบุรีสระบุรีแถบนั้นนะคะก็เป็นแค่ฝนเล็กน้อยปริมาณฝนมากที่สุดก็ที่กาญจนบุรีทองผาภูมินะคะ 3.6 แค่นั้นเองนะคะแต่วันนี้การกระจายของฝนทางด้านภาคกลางนะคะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากฝนก็ต้องตกช่วงบ่ายค่ำนะคะจะเน้นทางด้านนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีแล้วก็สระบุรีรวมทั้งทางด้านที่ตะวันตกก็คือกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะ
1: ค่ะภาคกลางฝนยังน้อยอยู่นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมยังต้องการน้ำมาเติมอีกเยอะเลย
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะไปภาคตะวันออกกันบ้างภาคตะวันออกนี่ก็ฝนดีตลอดเลย
2: ใช่ค่ะภาคตะวันออกนี่โดยรวมนะคะก็ฝนก็ยังที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีฝนน้อยนะคะแต่วันนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยการกระจายฝนสะสมก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่การกระจายยังไม่ค่อยเท่าที่ควรนะคะก็คือปริมาณฝนสะสมก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่นะคะปริมาณก็เล็กน้อยถึงปานกลางและมีฝนตกหนักมากที่สุดก็อยู่ที่นครนายกนะคะที่ขอบเขียวก็81.0 นะคะแต่วันนี้การกระจายฝนทางด้านภาคอีสานของภาคตะวันออกนะคะร้อยละ60ของพื้นที่จะเน้นฝนตกหนักทางด้านนครนายกปราจีนบุรีนะคะรวมทั้งจันทบุรีและตราดด้วยค่ะ
1: ค่ะ
2: สำหรับคลื่นลมก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะเดี๋ยวพอวันที่26เนี่ยคลื่นลมก็จะเพิ่มแรงเพิ่มขึ้นนะคะแรงขึ้นค่ะ
1: ค่ะที่จันทบุรีที่ปราจีนบุรีที่อำเภอนาดีนะคะปริมาณฝนน่ะสูงสุดวัดได้ของภาคตะวันออก 54.2 มิลลิเมตรข้อมูลของคลังน้ำแห่งชาตินะคะอีกที่หนึ่งก็ที่นครนายกนะคะนครนายก 81.0 มิลลิเมตรนะคะก็เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่จันทบุรีค่ะ 47.5 มิลลิเมตรค่ะสำหรับภาคตะวันออกคลื่นลมก็สามารถออกเรือได้
2: ใช่ค่ะช่วงนี้ยังไม่แรงนะคะคลื่นลมยังถืออยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ว่า25 26เนี่ยจะเริ่มแรงขึ้นแล้วจะแรงขึ้นนะคะช่วงวันที่25เป็นต้นไปค่ะ
1: ค่ะทีนี้เรามาดูภาคใต้ทั้ง2ฝั่งกันบ้างนะคะปริมาณฝนเป็นยังไงบ้างเพราะว่าโอ้โหสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ฝนหายไปเลยสำหรับภาคใต้
2: ใช่ค่ะ
1: มีแค่บางพื้นที่เท่านั้นเอง
2: ใช่ค่ะก็คือทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกทั้ง2ฝั่งนะคะก็ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนี่ก็เป็นฝนสะสมนะคะตั้งแต่เมื่อวานจนถึง 7:00 นของวันนี้ก็เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางมีปริมาณฝนมากที่สุดก็ที่เกาะสมุยนะคะ 33.8 แค่นั้นเองนะคะในวันนี้การกระจายฝนยังคงให้ไว้อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ30นะคะเน้นทางด้านตอนบนก็คือเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะคะแล้วก็พัทลุงสงขลาตอนล่างลงมาด้วยนะคะการคลื่นลมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะส่วนทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็การกระจายฝนวันนี้ก็เพิ่มขึ้นนะคะเมื่อวานการกระจายฝนก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่เป็นแค่ฝนเล็กน้อยปริมาณฝนหนักยังไม่มีนะคะก็จะเป็นลักษณะเป็นฝนเล็กน้อยนะคะแต่ปริมาณฝนมากที่สุดอยู่ที่ระนอง 2.4 แค่นั้นเองนะคะในวันนี้ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกเราก็ให้ฝนร้อยละ40ของพื้นที่ก็จะเน้นทางด้านตอนบนระนองพังงานะคะภูเก็ตกระบี่และตรังสำหรับคลื่นลมก็ยังไม่แรงขึ้นนะคะก็ถือว่ายังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติ 1-2 เมตรอยู่แต่ในช่วงวันที่26เป็นต้นไปก็คลื่นก็จะแรงขึ้นค่ะ
1: ค่ะ ค่ะปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันค่ะ
2: กรุงเทพมหานครก็เมื่อวานนะคะดูจากภาพเรดาร์เนี่ยมันก็มีกลุ่มฝนนะคะอยู่ทางด้านบางขุนเทียนจอมทองแถบนั้นนะแล้วก็เคลื่อนเข้าสาทรคลองเตยนะคะแต่เป็นแค่ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางจากดูจากภาพเรดาร์นะคะก็ตกแป๊บเดียวนะคะแต่การกระจายฝนทางด้านเมื่อวานกรุงเทพมหานครก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะจากที่ผ่านมาก็ห่างหายไปนะคะฝนไม่ตกแต่เมื่อวานก็ปริมาณฝนมากที่สุดก็ที่ศูนย์เศรษฐกิจนะคะ 1.8 แต่วันนี้ก็ให้การกระจายฝนร้อยละ40ของพื้นที่ก็จะเน้นช่วงบ่ายค่ำนะคะทั้งเขตและทั้งเขตปริมณฑลด้วยนะคะนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการค่ะ
1: ค่ะกรุงเทพมหานครช่วงบ่ายๆก็เห็นตั้งเขามาเกือบทุกวันเลย
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ก็มีฝนบ้างเล็กน้อยไม่ได้ตกที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวกรุงเทพสักเท่าไหร่ในช่วงนี้นะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะเอาล่ะค่ะทีนี้มารับสายของคุณผู้ฟังทางบ้านกันบ้างนะคะ023839003และ023839004สองหมายเลขเช่นเคยค่ะมาพบกับสายแรกในเช้าวันนี้เลยนะคะน้องเจเจค่ะสมุทรสาครสวัสดีค่ะเจเจ
3: สว
1: ั
3: สดีครับสองท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับเมื่อตอนนี้สมุทรสาครฟ้าครึ้มๆเลยครับเหมือนมีฝนนะครับ
2: ค่ะ
3: ช่วงบ่ายนี้จะมีฝนไหมครับ
2: ช่วงนี้ช่วงเช้าก็ฟ้าครึ้มๆแต่เดี๋ยวสายๆก็ดีขึ้นนะคะและก็ช่วงฝนช่วงบ่ายค่ำมาค่ะฝนก็จะเริ่มก่อตัวมากยิ่งขึ้นค่ะใช่ค่ะช่วงนี้ก็มีเมฆเยอะอยู่นะคะแล้วก็เมฆที่ฝนฟ้าคะนองก็จะอยู่แถวทางด้านซีกตะวันออกของกรุงเทพนะคะแถวสมุทรสาครสมุทรสงครามก็มีเมฆมากอยู่นะคะแต่ว่าไม่ใช่มีฝนค่ะ
3: ช่วงบ่ายนี้จะมีโอกาสฝนตกแบบตกหนักหรือเปล่าคะ
2: ก็ยังไม่ได้เยอะนะคะยังไม่ได้ไม่มีฝนตกหนักค่ะ
3: ตั้งแต่วันที่26ไปเนี่ยจะฝนจะเยอะขึ้นใช่ไหม
2: ใช่ค่ะการกระจายฝนจะเพิ่มมากขึ้นค่ะค่ะช่วงนี้ก็ฝนเพิ่มขึ้นแต่ว่ายังปริมาณยังไม่เยอะนะคะแต่วันที่26เป็นต้นไปก็จะเพิ่มมากขึ้นค่ะ
3: อ๋อครับจะเป็นฝนแบบว่าฝนตกทั้งวันหรือเปล่าครับ
2: ไม่ค่ะไม่ทั้งวันเป็นบางช่วงเวลาค่ะ
3: ครับคุณแม่ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะน้องเจเจค่ะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูข้อความจากคุณผู้ชมที่รับชมทางช่องของ YouTube แล้วก็ช่องของ Facebook Live กันนะคะค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมที่เข้ามาชมทางช่อง YouTube ของกรมอุตุนิยมวิทยาทั้ง20ท่านเลยนะคะสวัสดีกันอีกรอบนึงค่ะมีคำถามจากคุณคาร์ลอสนะคะพิษณุโลกจะมีฝนไหมครับวันนี
2: ้พิษณุโลกก็มีโอกาสนะคะแต่ว่ายังไม่เยอะนะคะยังไม่เยอะเท่าที่ควรค่ะแต่โดยรวมแล้วก็ยังน้อยอยู่นะคะค่ะ
1: ค่ะยังน้อยอยู่สำหรับพิษณุโลกนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: มีหนึ่งคำถามเท่านั้นนะคะมีสายมาอีกท่านนึงค่ะพี่ออนจากบางปะกงนะคะสวัสดีค่ะพี่ออน
4: สวัสดีค่ะน้องรถปิยาจ๋าสว
1: ั
4: สดีค่ะท่านผอ.จังสุดาจ๋ามืดครึ้มไปหมดเลยตั้งแต่เช้าอะค่ะเมฆก็ปกคลุมเยอะจ้ะ
2: ค่ะเดี๋ยวสายๆก็ดีขึ้น
4: ว
2: ัน
4: น
2: ี้
4: ฝนตกไหมจ๊ะ
2: ก็ช่วงเย็นค่ำนะคะช่วงเย็นค่ำมีโอกาสนะคะแต่ยังไม่เยอะเท่าที่ควรนะคะจะชุกมากจะเยอะมากขึ้นช่วงวันที่26แต่วันนี้ก็จะคึ้มๆนะคะฝนก็จะไปตกช่วงกลางคืนซะมากกว่าค่ะ
4: จ้ะเพราะว่ารอฝนมาหลายวันแล้วได้แต่ตั้งเขามาแล้วก็ไม่ตกเลยไปแต่ช่วงนี้ลมจะเบาลงนะคะ
2: ใช่ค่ะ
4: แล้วก็อากาศอบอ้าวโอ้โหเมื่อวานอบอ้าวมากเลยแดดจ้าเลยนึกว่าฝนจะตกกลางคืนไม่ตก
2: ค่ะ
4: ก็ขอบคุณท่านผอ.น้องรถปิยาน้องโอเล่แล้วน้องๆทุกท่านด้วยนะคะ
2: ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพด้วย
2: ช่วงนี้มรสุมเริ่มแรงขึ้นจากที่ผ่านมาอ่อนกำลังลงช่วงแรงขึ้นแต่ว่ายังไม่ได้แรงเท่าที่ควรแต่วันที่26อะค่ะจะแรงขึ้นมากกว่านี้ค่ะ
1: ค่ะค่ะรับอีกสายหนึ่งนะคะคุณธวัชชัยค่ะจากสนามชัยเขตฉะเชิงเทราสวัสดีค่ะคุณธวัชชัย
2: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีตอนเช้าพี่รถปิยาแล้วก็ขอพรจันจุดาด้วยนะคะ
2: สว
5: ั
2: สดีค่ะ
5: ตอนตีสี่โอ้โหฉะเชิงเทราก็จะ
2: ฝนตกใช่ไหมคะ
5: มีฟ้าคะนองด้วยครับผมแต่ฟ้าก็ไม่ค่อยแรงมากเท่าไหร่หรอกครับผมแต่ไม่มีลมนะครับผม
2: ค่ะ
5: อ๋อมี ที่ฝนตกตอนเช้าเพราะว่าตอนนี้มรสุมนี่มันเริ่มจะแรงขึ้นแล้วใช่ไหมคร
2: ับ ใช่แล้วค่ะที่ฝนตกกลางคืนมรสุมเริ่มแรงขึ้นฝนมันก็เลยตกช่วงกลางคืนประมาณนั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงวันที่ลมก็ยังไม่แรงเท่าที่ควรนะคะแต่เดี๋ยววันที่26อะค่ะลมก็จะแรงขึ้นนะคะ26 27ลมก็จะแรงค่ะ
5: แรงมากไหมอะคร
2: ับ
5: ลมหร
2: ือ
5: ว่า
2: ก็ช่วงนี้มันก็แรงขึ้นช่วงนี้มรสุมมันมีกำลังแรงขึ้นแต่ว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางแต่วันช่วง

0: ที่อยู่ทางด้านแปซิฟิกนะคะมหาสมุทรแปซิฟิกตอนนี้ก็เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก็มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเป็นดีเพรสชันได้นะคะในระยะต่อไปประมาณนั้นเราก็กำลังจับตาดูอยู่แต่ถ้ามันเป็นดีเพรสชันแล้วนะคะเป็นพายุแล้วเป็นดีเพรสชันแล้วมันก็เคลื่อนผ่านหัวเกาะฟิลิปปินส์มาแล้วก็เคลื่อนเข้าทางด้านแถวทางด้านฮ่องกงแถบนั้นนะคะไม่ได้เคลื่อนมาที่ประเทศไทยในแต่ในวันที่25เนี่ยเขาจะลงทะเลจีนใต้ตอนบนนะคะมันก็ประมาณว่ามันก็เลยทำให้มรสุมที่พัดปกคลุมบ้านเราเองมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่25 26ค่ะ
1: นี่กรมอุตุอาจจะมีประกาศคำเตือนด้วยใช่ไหมครับผม
0: ก็อาจจะมีประกาศคำเตือนเรื่องคลื่นลมแรงนะคะคลื่นลมแรงแล้วก็มีฝนตกหนักทางด้านภาคเหนือประมาณนี้แล้วก็ภาคใต้ค่ะ
1: ขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยครับ
0: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณวัชชัยนะคะค่ะเอาละค่ะทีนี้เรามาตอบคำถามของคุณผู้ชมที่รับชมทางเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยากันบ้างนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณธีระคุณจินเกียรตินะคะคุณชุติมาสวัสดีค่ะถามว่าที่ปู่เจ้าสมุทรปราการช่วง 4-5 โมงเย็นวันนี้ฝนจะมีไหมคะ
0: วันนี้ทางด้านปู่เจ้าเหรอคะก็มีโอกาสอยู่นะคะทางด้านวันนี้กรุงเทพดูข้อมูลแล้วมันจะฝนก็น่าจะเป็นช่วง 4-5 โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะค่อนข้างสูงเลยค
2: ่
0: ะ
2: ค่ะเลิกเรียนพอดีเลยอ่ะนะคะค่ะเยอะไหมคะคาดว่าจะเยอะไหม
0: ก็มันจะก็เยอะอยู่นะคะค่ะก็มีเยอะอยู่ค่ะ
2: ค่ะยังไงก็เดี๋ยวมาติดตามอัปเดตสภาพอากาศอีกครั้งในช่วงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงก็ได้นะคะ
0: ค
2: ่ะคุณรัศมีสวัสดีค่ะคุณยาสวัสดีนะคะคุณอริรัตน์ค่ะจากบ้านหมี่น่าจะที่ลพบุรีนะคะฝนจะมากี่โมงคะวันนี้จะตกหนักไหมครับ
0: ทางด้านลพบุรีอะคะก็จะเป็นช่วงบ่ายค่ำนะคะจะมีโอกาสอยู่นะคะช่วงบ่ายค่ำนะคะช่วงบ่ายค่ำมีโอกาสค่อนข้างสูงค่ะ
2: ค่ะคุณสุรชัยจากเชียงใหม่ค่ะจากตัวเมืองเลยบอกว่าฝนตกมาตั้งแต่เมื่อคืนเช้านี้ก็ยังไม่หยุดเลยค่ะพอ
0: เช้านี้ก็ยังไม่หยุดก็ยังคงต่อเนื่องนะคะวันนี้สำหรับเชียงใหม่นะคะเพราะว่าตัวลักษณะตัวไอ้ตัวการมันก็ยังทงคำให้ทางด้านภาคเหนือนะคะยังคงมีฝนตกอยู่นะคะตอนนี้ก็มันมีนอกจากเชียงใหม่แล้วนะคะก็ยังคงมีทางด้านแพร่น่านนะคะแล้วก็ทางด้านลำปางด้วยนะคะที่มีฝนตกกำลังตกอยู่นะคะเป็นฝนปานกลางถึงหนักนะคะ
2: ค่ะมีฟ้าคะนองด้วยในบางพื้นที่
0: ใช่
2: ละ
0: ค่ะเชียงใหม่ก็เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะเดี๋ยวกลุ่มนี้ก็ออกไปแต่ว่าเดี๋ยวจะมีก่อตัวขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยค่ะมันจะมีขึ้นเข้าใหม่ๆแต่ว่ากลุ่มที่จังหวัดลำปางแพร่น่านนี้ก็ไม่ได้ขึ้นเข้าเชียงใหม่นะคะเคลื่อนออกไปประเทศลาวประมาณนั้นค่ะ
2: ค่ะค่ะต่อกันนะคะคุณรับบิดสวัสดีค่ะคุณบรรวิภาสวัสดีค่ะจากอำเภอโนนสูงโคราชมีละอองฝนอยู่ตอนนี้นะคะ
0: ค่ะ
2: ค่ะคุณวาสนาพี่จิตจะมีฝนไหมคะถ้ามีจะมีถึงช่วงวันไหนค่ะ
0: พี่จิตเหรอคะช่วงนี้ก็เริ่มมีเข้ามาแล้วนะคะช่วงนี้ก็เริ่มฝนก็เริ่มเยอะขึ้นนะคะทางด้านภาคเหนือตอนล่างนะคะแต่ว่าจะหนักหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวจะช่วงวันที่26ฝนก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้อีกครั้งนึงค่ะ
2: ค่ะคุณแสงเพชรนะคะจากอำเภอนิคมน้ำอูลสกลนครนะคะบอกว่าไม่มีฝนเลยค่ะ
0: เหมือนกันค่ะเดี๋ยวก็ช่วงนี้นะคะทางด้านภาคอีสานเนี่ยมันมีฝนอยู่นะคะสกลนครน่ะอะไรอำเภอคำตากล้านะคะแล้วก็มีบ้านม่วงนะคะตกนะคะแต่ว่าเจริญศิลป์ก็ตกนะคะแล้วก็วานรนิวาสอะไรเงี้ยก็ตกนะคะอำนวยอากาศอำนวยก็ตกแต่ว่ากลุ่มนี้เดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าทางด้านบึงกาฬนะคะค่ะแต่พื้นที่อื่นๆเนี่ยก็มีโอกาสนะคะวันนี้ทางด้านสกลนครเพราะว่าเราก็จะเน้นอยู่ทางด้านภาคอีสานตอนบนไม่ว่าจะเป็นหนองคายบึงกาฬสกลนครอุดรธานีนครพนม
2: ค่ะเป็นฝนกลุ่มค่อนข้างใหญ่ด้วยนะคะ
0: ใช่แล้ว
2: ค่ะที่พบเห็นอยู่นะคะ
0: ก็คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นจะเคลื่อนเข้ากลุ่มนี้ก็เคลื่อนเข้าบึงกาฬประมาณนั้นนะคะ
2: ค่ะคุณคนสันโดษสวัสดีค่ะจากโพนทองร้อยเอ็ดนะคะบอกว่าไม่มีฝนมาหลายวันแล้วค่ะที่ร้อยเอ็ด
0: ร้อยเอ็ดช่วงนี้ยังไม่มีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงประมาณวันที่23 24นะคะฝนก็จะเริ่มเยอะขึ้นแล้ว25 26ก็จะเยอะขึ้นเหมือนกันนะคะ
2: เอาคำถามหายไปไหนอยู่ๆคำถามหายไปหมดเลย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยเครื่องทำอะไรซะแล้วนะ
0: คะ
2: เดี๋ยวขอเช็คสักครู่หนึ่งนะคะ
0: เน็ตหลุดไหมคะ
2: ไม่หลุดแต่ว่าคำถามหายไปบอกว่ายังไม่มีความเห็นนะคะเดี๋ยว

0: ไปหมดเลยนะคะไม่เป็นไรมาละอยู่ๆขายไปเลยค่ะโคราชไม่มีฝนเลยครับฝนจะมีช่วงไหนครับโคราช
1: โคราชนะคะก็ช่วงนี้ก็มีอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะตอนนี้กลุ่มฝนที่แถวชัยภูมิก็มีโอกาสขึ้นเข้าทางด้านนครนครราชสีมานะคะโคราชนะคะมีโอกาสอยู่นะคะช่วงวันนี้ค่ะมีค่ะ
0: ค่ะมาเช็คในนี้แล้วกันในเครื่องหายนะคะดูจากมือถือแล้วกัน
1: แต่วันนี้ค่ะมีโอกาสนะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนทางด้านนักชัยภูมิกำลังจะเคลื่อนเข้าทางด้านโคราชตอนบนนะคะก็คือแถวที่ติดกับชัยภูมินะคะแต่ทางด้านโคราชตอนล่างก็ยังคงน้อยอยู่นะคะตอนนี้กลุ่มฝนกำลังจะเคลื่อนเข้าค่ะ
0: พี่น้องชาวโคราชก็จะได้ฝนบ้างแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะต่อกันนะคะคุณผมเป็นกรรมกรค่ะอำเภอเนินสง่าชัยภูม
1: ิค่ะ
0: มีฝนแล้วนะคะแล้วพรุ่งนี้จะตกอีกไหมครับ
1: พรุ่งนี้ก็ยังคงมีโอกาสอยู่นะคะทั้งช่วงนี้ทางด้านภาคอีสานฝนเพิ่มขึ้นนะคะฝนเพิ่มขึ้นเลยค่ะ
0: ค่ะจังหวัดตรังค่ะฝนจะมามากวันไหนครับ
1: จังหวัดตรังนะคะก็คือช่วงนี้ก็ฝนเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าจะเยอะขึ้นจริงๆเนี่ยช่วงประมาณวันที่24เป็นต้นไปนะคะ24เป็นต้นไปนะคะแล้วก็วันที่26 27ช่วงเข้าพรรษาฝนจะชุกอยู่ค่ะเดี๋ยวนี้จะเข้าพรรษาแล้ว
0: จะเข้าพรรษาแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะฝนเหนือมีน้ำไหลลงเขื่อนใหญ่บ้างไหมคะช่วงนี
1: ้มันถ้าตกเหนือเขื่อนนะมันมีโอกาสอยู่นะคะเดี๋ยวต้องเช็ค
0: เดี๋ยวเช็คน้ำให้นะคะสักครู่หนึ่งนะคะ
1: ค่ะ
0: โคราชไม่มีฝนเลยนะคะน่านค่ะตกมา 3-4 วันแล้วค่ะไม่เห็นแดดเลยค่ะ
1: วันนี้ก็ยังคงตกอยู่นะคะค่ะและนี่คืออะไรจะมีเคลื่อน
0: มาทางหนองบัวลำพูมั่งไหมคะ
1: หนองบัวลำพูเหรอคะหนองบัวลำพูหนองบัวลำพูก็ตกอยู่นะคะตอนนี้นะคะแถวอุดรหนองบัวก็ตกอยู่นะคะค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นฝนตกหนักแต่ว่าเป็นฝนตกปานกลางแล้วก็มีโอกาสได้ตลอดทุกช่วงเวลาค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ที่อำเภอหัวไซนครศรีธรรมราชจะมีฝนไหมครับวันนี
1: ้วันนี้ทางด้านภาคใต้ยังไม่เยอะนะคะยังไม่เยอะค่ะก็ทางด้านภาคใต้เนี่ยจะไปเยอะในช่วงวันที่ช่วงวันพรุ่งนี้นะคะ23-24แล้วหลังจากนั้นก็เบาลงไปค่ะ
0: ค่ะมาดูภาคใต้ตอนบนกันบ้างนะคะแถวชุมพรระนองจะมีฝนยาวๆไปอีกกี่วันครับ
1: ทางด้านชุมพรนี่ช่วงนี้ฝนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าทางด้านชุมพรภาคใต้ตอนบนชุมพรนะคะก็จะเยอะขึ้นในช่วงวันที่26เป็นต้นไปค่ะ
0: ค่ะ
1: ทางด้านระนองก็ช่วงวันที่23เป็นต้น24เป็นต้นไปค่ะที่จะฝนชุกนะคะ
0: ค่ะนราธิวาสวันนี้จะมีฝนไหมคะ
1: นราธิวาสวันนี้ก็มีน้อยนะคะค่ะมีน้อยค่ะ
0: ค่ะก็ฝนส่วนใหญ่แล้วรบกวนผอ.สรุปลักษณะอากาศโดยรวมของวันนี้อีกสักนิดนึงนะคะฝนส่วนใหญ่เราจะไปอยู่แถวบริเวณภาคไหนที่ต้องระมัดระวังบ้างค่ะ
1: โดยรวมนะคะวันนี้เนี่ยสภาพอากาศในวันนี้นะคะก็คือประเทศไทยเนี่ยเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าการกระจายฝนเนี่ยก็เริ่มเพิ่มขึ้นแต่ปริมาณฝนยังไม่หนักมากนะคะก็อาจจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะโดยรวมนะคะภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคอีสานเนี่ยขออภัยค่ะเอาใหม่นะ
0: ค
1: ่ะก็คือในช่วงนี้นะคะบริเวณประเทศไทยเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกค่ะส่วนภาคกลางภาคใต้กรุงเทพมหานครการกระจายฝนก็เพิ่มขึ้นเช่นกันแต่ยังไม่มีปริมาณฝนตกหนักนะคะสำหรับคลื่นลมก็ยังคงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ว่าจะเป็นอ่าวไทยหรือทะเลอันดามันนะคะก็อยู่ที่ 1-2 เมตรนะคะค่ะแต่ช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ
0: ค่ะและฝนจะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งนึงในช่วงวันที
1: ่26นะคะก็จะเป็นฝนช่วงวันที่26เป็นต้นไปนะคะฝนก็จะเริ่มก็คือฝนตกชุกมากยิ่งขึ้นนะคะและอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นด้วยในช่วงวันที่26เป็นต้นไปค่ะ
0: ค่ะมีคำถาม ปิดท้ายนะคะผอ.ที่อำเภอแกลงระยองค่ะวันนี้จะมีฝนไหมครับ
1: แกลงระยองวันนี้โอกาสฝนก็มันน้อยนะคะมันน้อยส่วนมากก็จะเน้นทางด้านจันทบุรีและตราดมากกว่าค่ะ
0: ค่ะอาจจะมีบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้ครอบคลุมในทุกพื้นที่นะคะ
1: ค
0: ่ะก็คือไม่ได้หายไปซะทีเดียวแต่ว่าอาจจะมีพื้นที่นี้พื้นที่นี้นะคะ
1: ค่ะ
0: ส่วนเรื่องของปริมาณน้ำในเขื่อนนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่ถามมานะ
1: คะ
0: ถ้าเป็นเขื่อนใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นที่เขื่อนศรีนครินทร์ค่ะตอนนี้มีปริมาณน้ำอยู่ 78% นะคะยังค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะคะ
1: ค่ะก็ยังไม่วิกฤตเพราะเป็นก็ยังคงเยอะปริมาณฝนย
0: ัง
1: คงเยอะขออภัยกับปริมาณน้ำ
0: แต่ว่าเขื่อนศรีนครินทร์นี่ต้องเก็บไว้เยอะๆนิดนึงเพราะว่าผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย
1: ใช่
0: มั้ยคะค่ะแม่งาสมบูรณ์ชน 72% ค่ะแม่กวงอุดมธารา 64% นะคะกิวลม 64% ค่ะสิรินธร 60% นะ
1: คะ
0: รัชประภาค่ะ 60% นะคะที่ทับสลาว 57% ค่ะเขื่อนภูมิพลนะคะเขื่อนใหญ่สุดของเรานะคะมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 53% พร่องไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็ที่เขื่อนสิริกิติ์มี 52% ค่ะเขื่อนวชิราลงกรณ์มี 47% นะคะลำพะเพลิง 42% ค่ะบางพระ 42% ลำปาว 38% แก่งกระจาน 37% นะคะ
1: ก็ที่รวมแล้วก็ถือว่ายังคงอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะยังไม่ดังวิกฤตถ้าวิกฤตก็จะเป็นสี
0: นี้เหลือง
1: เหลืองก็เริ่ม
2: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569ยกระดับบริการเกษตรครบวงจรถึงพื้นที่ที่เทศบาลตำบลสันโป่งอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569เพื่อสนองพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติพร้อมบูรณาการการให้บริการด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เกษตรกรได้รับคำปรึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้และบริการทางวิชาการด้านพืชปศุสัตว์ประมงพัฒนาที่ดินชลประทานและการส่งเสริมการเกษตรอย่างครบวงจรในจุดเดียวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในพื้นที่ภายในงานมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการคลินิกด้านการเกษตรในหลากหลายสาขาเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างถูกต้องครบถ้วนและจบในที่เดียวทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตทางการเกษตรรวมถึงให้บริการด้านการเกษตรแบบครบวงจรเช่นการวิเคราะห์ดินการวินิจฉัยโรคพืชโรคสัตว์และโรคสัตว์น้ำการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตการฝึกอบรมให้ความรู้รวมถึงการให้คำปรึกษาเฉพาะด้านซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันเป็นการน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาสู่การปฏิบัติและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
8: English please press 1
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
10: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
12: Tab to Read
11: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
12: Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: ี่ทินคะคำว่ากูรูนี่สะกดยังไงนะคะ
1: อ๋อคำว่ากูรูคือคำภาษาอังกฤษสะกด G U R U แต่เอ๊ะพี่รู้สึกว่าคำนี้ออกเสียงคล้ายกับคำว่าครูนะ
0: อ๋อกูรูเป็นคำที่ภาษาอังกฤษรับไปจากภาษาสันสกฤตว่าคุรุซึ่งหมายถึงครูหรือว่าผู้รู้ค่ะแล้วก็เป็นคำเดียวกับคำบาลีว่าคารุด้วยนะคะ
1: แล้วคำว่ากูรูใช้ยังไงล่ะครับ
0: กูรูหมายถึงผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนเป็นที่ยอมรับในวงการนั้นๆค่ะถ้าเป็นผู้รู้หรือผู้ที่มีความชำนาญทางเศรษฐกิจก็ถือว่าเป็นกูรูทางเศรษฐกิจถ้าเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องอาหารก็ถือว่าเป็นกูรูด้านอาหารอย่างเช่นหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ถือว่าเป็นกูรูด้านอาหารค่ะ
1: เอแล้วอย่างนี้อนาคตพี่น่าจะเป็นกูรูเรื่องไหนนะ
0: พี่ทินยังไม่รู้ตัวเองเลยค่ะว่ามีความชำนาญในเรื่องอะไรแล้วจะเป็นกูรูได้ยังไงล่ะคะ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้น

0: ตาร
1: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาพบกับผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเป็นประจำนะครับในช่วงเวลานี้นะครับ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาผ่าน2สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามตร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับแล้วก็รวมไปถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคองครับ FM 100เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วนะครับแล้วก็รับฟังรายการของเราได้ผ่านระบบออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นผ่านหน้าเว็บไซต์ของทางสมาคม www.nmab.or.th/radio รวมถึงเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org นะครับแล้วก็ติดตามได้ผ่าน www.ddlamtakong.com คลิกไปที่ FM 100 MHz รวมไปถึงหน้าเพจ Facebookแล้วก็ YouTube ของวิทยุมจร.นครราชสีมาด้วยนะครับสามารถฟังได้ตามช่องทางที่ท่านผู้ฟังสะดวกได้เลยนะครับติชมรายการหรือว่าจะแจ้งผลการรับฟังนะครับฟังจากสถานีใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็สามารถแจ้งกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็หรือว่าช่วงที่2อาจจะโทรมาสอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับคนตาบอดเกี่ยวกับคนพิการเกี่ยวกับสวัสดิการบริการต่างๆของสมาคมก็ได้นะครับโทรมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดครับในช่วงแรกนี้ครับเช่นเคยช่วงของNMAB Update แล้วก็มีข่าวสารนะครับประจำวันให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับวันที่22กรกฎาคม2569จากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับวันช่วงเมื่อตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับก็มีฝนตกนะครับแต่ก็อากาศก็ยังร้อนอยู่นะครับก็ฝากทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข่าวก็เป็นรายละเอียดของงานยูดีนะครับทุกคนอยู่ดีจัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับ24-25กรกฎาคมนี้นะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองจินตนาการดูนะคะว่าถ้าเราต้องออกเดินทางในวันที่อากาศแปรปรวนสุดๆแบบวันนี้เนี่ยมันจะลำบากแค่ไหน
2: ใช่ครับคือยิ่งถ้าเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยเอื้ออำนวยด้วยแล้วเนี่ยความลำบากมันแทบจะคูณ2เลยนะครับ
1: ถูกต้องเลยค่ะก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMB Update ค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดนะคะ
2: ครับผมเราออกอากาศกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองครับ
1: แล้วก็ยังมีที่สถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วด้วยนะคะฟังกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 10:00 น.เลยค่ะ
2: ใช่ครับรายการนี้ก็ผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับผม
1: เอาละค่ะวันนี้เรามีเรื่องสำคัญมาอัปเดตกันทั้งเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็งานสำคัญที่จะช่วยเปลี่ยนเมืองของเราเริ่มที่สภาพอากาศของวันนี้วันพุธที่22กรกฎาคม2569กันก่อนเลยเป็นยังไงบ้างคะ
2: คือภาพรวมวันนี้ธรรมชาติค่อนข้างจะท้าทายเลยครับเพราะว่ามรสุมตะวันตกเสียงใต้กำลังปานกลางเนี่ยพัดปกคลุมทั้งทะเลอันดามันอ่าวไทยแล้วก็ประเทศไทยเราเลยครับ
1: โหท้าทายแบบนี้แปลว่าฝนต้องเยอะแน่เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับแถมยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่เวียดนามตอนบนแล้วก็พายุดีเพรสชั่นที่กำลังก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกอีกปัจจัยพวกนี้มันดึงให้ฝนในบ้านเราเพิ่มขึ้นครับ
1: ทีนี้ขอเจาะมาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาของเราหน่อยค่ะเพราะว่าการเดินทางตอนฝนตกหนักสำหรับคนตาบอดหรือคนพิการเนี่ยมันไม่ง่ายเลยวันนี้โคราชเราเป็นยังไงบ้างคะ
2: สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่เลยครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วย
1: ร้อยละ60เลยนะคะแล้วอุณหภูมิล่ะคะ
2: ส่วนที่โคราชบ้านเราเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่25องศาเซลเซียสครับและสูงสุดพุ่งไปถึง35องศาเซลเซียสเลย
1: โอ้โห35องศาเซลเซียสเลยเหรอคะแบบนี้คือทั้งร้อนอบอ้าวแล้วก็มีความชื้นจากฝนผสมกันไปเลยสิคะเนี่ย
2: ถูกต้องเลยครับเหนอะหนะแน่นอนแล้วถ้าดูภาพรวมภาคอื่นๆก็คล้ายๆกันครับคือภาคเหนือกับภาคตะวันออกเนี่ยมีฝนร้อยละ60เหมือนกัน
1: แล้วทางภาคกลางกับกรุงเทพล่ะคะ
2: ภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ40ครับซึ่งของกรุงเทพจะไปเน้นตกช่วงบ่ายถึงค่ำส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนแค่ร้อยละ30ของพื้นที่ครับ
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะจุดนี้น่าคิดนะคะคือเวลาฝนตกหนักเนี่ยทางเท้าที่มันอาจจะแย่อยู่แล้วหรือเข้าถึงยากมันก็ยิ่งกลายเป็นอุปสรรคที่อันตรายขึ้นไปอีกสำหรับคนพิการ
2: จริงครับเราควบคุมอากาศไม่ได้แต่สิ่งที่เราจัดการได้คือพวกโครงสร้างพื้นฐานครับซึ่งมันไปเชื่อมโยงกับงานสำคัญระดับชาติในสัปดาห์นี้พอดีเลย
1: ใช่ค่ะงานมหกรรมยูดีเพราะคนพิการและทุกคนอยู่ดีใช่ไหมคะที่จะจัดขึ้นวันที่24-25กรกฎาคม2569นี้ที่ Impact เมืองธงธานี
2: แม่นแล้วครับงานนี้มาพร้อมแนวคิดที่น่าสนใจมากคือ From Law to Life หรือว่าการเปลี่ยนกฎหมายสู่การใช้งานจริงครับ
1: From law to life ฟังดูดีนะคะเพราะว่าแบบแค่มีกฎหมายเขียนไว้บนกระดาษมันไม่ได้เสกทางลาดหรือว่าลิฟต์ให้โผล่ขึ้นมาได้เองในชีวิตจริงการออกแบบเพื่อทุกคนหรือที่เรียกกันว่า universal design เนี่ยมันทำงานยังไงคะ
2: คืออธิบายง่ายๆแบบนี้ครับ universal design มันไม่ใช่แค่การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแบบแยกต่างหากไว้ให้แค่คนพิการนะครับ
1: อ้าวไม่ใช่แค่สำหรับคนพิการหรอคะ
2: ไม่ใช่แค่นั้นครับแต่มันคือการออกแบบสภาพแวดล้อมตั้งแต่ต้นเลยให้ทุกคนสามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างเช่นทางลาดที่มันเรียบแล้วก็ได้มาตรฐานเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์แค่กับคนที่ใช้รถเข็นนะครับ
1: จริงด้วยค่ะคนที่เข็นรถเข็นเด็กหรือผู้สูงอายุก็ใช้งานได้เหมือนกัน
2: ใช่ครับหรือแม้แต่พนักงานส่งของที่ต้องลากของหนักก็ใช้งานได้อย่างปลอดภัยแล้วก็เท่าเทียมกันงานนี้เขาก็เลยมีทั้งนิทรรศการแล้วก็เวทีรับฟังเสียงประชาชนเพื่อผลักดันไอ้ตัวอักษรในกฎหมายเนี่ยแหละให้มันกลายเป็นพื้นที่ใช้งานได้จริง
1: โหเห็นภาพชัดเลยค่ะว่าการออกแบบเพื่อทุกคนเนี่ยมันคือการออกแบบเพื่ออนาคตของพวกเราทุกคนจริงๆทีนี้ถ้าเกิดมีคุณผู้ฟังสนใจอยากจะสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างคะ
2: ได้เลยครับสามารถโทรศัพท์มาพูดคุยสอบถามได้ที่เบอร์044-353-452ครับ
1: 044-353-452นะคะมีเบอร์อื่นอีกไหมคะ
2: มีอีกเบอร์ครับคือ0816162399ครับโทรมาสอบถามได้เลยครับ
1: เยี่ยมเลยค่ะก่อนจากกันวันนี้อยากให้ทุกคนลองสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัวดูนะคะว่าในขณะที่เราต้องกางร่มหลบฝนที่คาดเดาไม่ได้แบบนี้เนี่ยพื้นที่สาธารณะที่เราใช้งานอยู่ทุกวันมันออกแบบมาให้พร้อมรองรับทุกคนอย่างเท่าเทียมแล้วหรือยัง
2: เป็นเรื่องที่น่าเก็บไปคิดต่อมากครับว่ามันเป็นพื้นที่สำหรับทุกคนหรือยังเป็นอุปสรรคที่รอให้เราไปแก้ไข
1: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิงติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลย
0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471
3: สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องร่วมขับเคลื่อน7 Inspirations หนังสั้นเพื่อสังคมคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังร่วมขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสังคมด้านคนพิการ7 Inspirations Phase 3ผลิตหนังสั้น7เรื่องราวแปลกประหลาดใจจากคนพิการสร้างเจตคติเชิงบวกลดอคติในสังคมการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นทั้ง7เรื่องที่สะท้อนถึงความหลากหลายของความพิการศักยภาพและความมุ่งมั่นในการดำเนินชีวิตจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างความเข้าใจและลดอคติในสังคมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากสังคมและเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพื่อคนพิการสามารถเข้าถึงโอกาสและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มภาคภูมิโครงการ7 Inspirationsมุ่งเน้นการสร้างภาพยนตร์สั้น7เรื่องความยาวไม่เกิน30นาทีต่อเรื่องจากเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจของตัวแทนคนพิการ7ประเภทโดยบทละครทั้ง7เรื่องจะเน้นไปที่การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขการยอมรับตนเองการเชื่อมั่นในความสามารถและความสำเร็จที่เกิดจากความพยายามเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยเฉพาะด้านการสร้างเจตคติเชิงบวกต่อคนพิการเพื่อต่อยอดสู่การเสริมพลังและสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการในอนาคตภาพยนตร์สั้น7เรื่องนี้ประกอบไปด้วยเรื่องที่1มะปรางหวานเรื่องที่2ฟ้าสีฟ้าเรื่องที่3สอกล้อทาโลกเรื่องที่4วิ่งหายเจ็บใจเรื่องที่5ความทรงจำอันแสนสุขเรื่องที่6ครูคณิตเรื่องที่7 Be the Oneคนนั้นคือฉันที่แสนภูมิใจโครงการ7 Inspirations Phase 3ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการใช้พลังของสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเจตคติเชิงบวกและการยอมรับความหลากหลายในสังคมเพื่อขับเคลื่อนไปสู่สังคมที่เปิดกว้างและให้โอกาสแก่คนพิการอย่างแท้จริงสามารถรับชมได้ที่ Inspirations Movies ขอขอบคุณข้อมูลบทความดีๆจากwww.prachachap.net
4: มหกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดี ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคาร9และ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

9นาฬิกากับอีก39นาทีครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบรีดิโอสตรีมมิ่งครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุทั้ง2สถานีที่ร่วมรับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของมจร.นครราชสีมา 99.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับแล้วก็ลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วนะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ด้วย www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.phakifm.org www.ddlamtakong.com คลิกไปที่ FM 100 MHz แล้วก็หน้าเพจ Facebook และ YouTube ของวิทยุมจร.นครราชสีมาครับก็ติดตามรับฟังกันได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกเลยนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังโทรสอบถามข้อมูลต่างๆหน้าไมค์ได้ที่0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับเมื่อวานนี้นะครับช่วง17นาฬิกาทางด้านของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานำโดยท่านนายกนะครับท่านสุชาติด่านกระโทกพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมคณะกรรมการศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดและเจ้าหน้าที่นะครับได้เดินทางเข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรมนะครับแล้วก็แสดงความเสียใจนะครับการจากไปของคุณแม่ทองดีนึกกระโทกนะครับบรรดาของท่านรองศาสตราจารย์ดร.ประพันธ์นึกกระโทกนะครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งท่านอาจารย์ประพันธ์เองก็ให้ความอนุเคราะห์นะครับการออกอากาศเวลารายการแสงสว่างในความมืดตรงนี้มาก็ถ้านับกันจริงๆก็น่าจะเป็น10ปีแล้วนะครับตั้งแต่สมัยที่อาจารย์จ้อยนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็เปลี่ยนผ่านมาเป็นตั้งแต่เปลี่ยนมาเป็นยุคท่านสุชาตินะครับก็จะเป็นผมมาดูแลต่อนะตรงนี้ก็น่าจะเกือบ10ปีแล้วนะครับก็ทางสมาคมเราเองก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับท่านอาจารย์ประพันธ์ไว้ณที่นี้ด้วยนะครับโดยเมื่อวานเราไปกันที่นะครับศาลาบำเพ็ญกุศลศพนะครับวัดทับช้างตำบลหนองเวียงจังหวัดนครราชสีมานะครับเมื่อวานนี้ก็มีท่านสสนะครับวชรพลโตมรศักดิ์เป็นประธานในพิธีด้วยนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ไปนะครับแล้วก็แต่ก็ฝากทำบุญไปแล้วเนื่องจากช่วงเย็นทั้ง2วันนะครับ21 22ติดกะงานนะครับลาไม่ได้จริงๆนะครับตรงนี้ต้องขออภัยท่านอาจารย์ประพันธ์ด้วยนะครับแล้วก็อีก1ข่าวนะครับเพิ่งได้รับแจ้งมาเมื่อก่อนเข้ารายการจากท่านอุปนายกนะครับแล้วก็ในฐานะประธานมูลนิธินะครับท่านสุบินไปคุณทศว่าได้รับข่าวว่าตำแหน่งของท่านน่าจะเป็นว่าที่ร้อยตีนะครับสุทัศน์ศูนย์กลางนะครับอดีตนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยท่านได้เสียชีวิตลงแล้วเมื่อคืนนี้นะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจไว้ด้วยก็ถือว่าเราสูญเสียบุคคลสำคัญของคนตาบอดเราอีกท่านหนึ่งไปนะครับนอกจากช่วงปี2ปีที่ผ่านมาก็เป็นท่านสว.มนเทียนบุญตันนะครับก็เมื่อวานนี้ก็จะเป็นการจากไปของท่านอดีตนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวไว้ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทางสมาคมของเราแล้วก็ศูนย์บริการรวมถึงมูลนิธิก็น่าจะได้ไปร่วมงาน
ในวันสองวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องเกิดแก่เจ็บตายนะครับก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่คนทุกคนก็จะต้องพบต้องเจอนะครับก็คนที่ยังอยู่ก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับณตรงนี้นะครับแล้วก็มีข่าวเรื่องอะไรอีกเมื่อวานนี้ผมจำนวนผู้เข้าร่วมนะครับผู้เข้าร่วมโครงการของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดตอนนี้ลงชื่อเข้ามานะครับก็เกือบเต็มแล้วนะครับ100กว่าคน140 150แล้วนะครับถ้าท่านใดยังตัดสินใจไม่ได้นะครับก็ต้องรีบตัดสินใจแล้วนะครับตอนนี้เพิ่งเปิดรับลงทะเบียนไปก็เพิ่งครบ1อาทิตย์นะครับคนก็ใกล้เต็มแล้วสำหรับโครงการของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับก็คือโครงการการให้ความรู้ด้านของการออมเงินการลงทุนนะครับสำหรับคนตาบอดซึ่งก็จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่18ถึง20กันยายน2569นี้นะครับที่โรงแรมโคราชโฮเทลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมารับจำนวน200ท่านนะครับเป็นคนตาบอดจากทั่วประเทศจำนวน200ท่านตอนนี้ก็มีคนทั้งลงชื่อผ่าน Google Form โทรมาลงทะเบียนนะครับก็จำนวนมากแล้วก็ยังเหลือที่ว่างอยู่ไม่เยอะแล้วนะครับเท่าที่ดูก็เป็นพี่น้องเราจากต่างจังหวัดซะเยอะเลยนะครับพี่น้องสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรายังมีน้อยอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นนานๆครั้งนะครับถึงที่เราจะได้จัดโครงการที่มีพี่น้องคนตาบอดจากทั่วประเทศมาร่วมกันมากขนาดนี้นะครับก็ขอเชิญชวนสมาชิกของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราเองนะครับสามารถลงชื่อเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะครับเราเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนะครับแล้วก็โครงการจะจัดขึ้นในวันที่18ถึง20กันยายนนะครับก็ยังพอเหลือเวลาลงทะเบียนอยู่ประมาณ3อาทิตย์นะครับรีบตัดสินใจนะครับเพราะว่าแค่อาทิตย์แรกก็ใกล้เต็มแล้วนะครับสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆนะครับของโครงการหรือว่าโทรลงทะเบียนก็ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452 044-353-452 หรือ083-456-9151นะครับ083-456-9151รายการสายสว่างในความมืดโดยมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดและสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับส่วนของสมาคมเรานะครับที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณมา2โครงการตอนนี้ได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดว่าจะมีการทำสัญญาในช่วงน่าจะช่วงสัปดาห์แรกนะครับของเดือนสิงหาคมนี้ก็ถ้าเราทำสัญญาปุ๊บเราก็จะได้กำหนดวันนะครับในการจัดโครงการทั้ง2โครงการนี้นะครับก็จะมีโครงการทำผมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้านะครับจำนวน10วันนะครับรับจำนวน10ท่านแล้วก็อีกหนึ่งโครงการเกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านของสาธารณภัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมไฟไหม้นะครับแผ่นดินไหวพายุอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าในปัจจุบันการเกิดสิ่งพวกนี้เกิดขึ้นง่ายนะครับเป็นข่าวแทบทุกเดือนเลยนะครับข่าวเกี่ยวกับภัยต่างๆแบบนี้นะครับคนตาบอดเราก็จำเป็นต้องมีความรู้ตรงนี้ไว้นะครับเพื่ออย่างน้อยก็ดูแลตัวเองได้เพื่อไม่เป็นภาระของคนรอบข้างในยามที่เกิดเหตุนะครับจะได้ดูแลตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็จะได้มาจัดโครงการตรงนี้เดี๋ยวส่วนวันจัดโครงการขอรอดูช่วงอาทิตย์แรกของเดือนสิงหาคมก่อนนะครับว่าจะได้ทำสัญญาจริงไหมถ้าเกิดได้ทำสัญญาแล้วเราก็จะได้ประกาศวันจัดโครงการทันทีเลยนะครับก็ติดตามได้ผ่านทุกๆช่องทางของทางสมาคมครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook นะครับสมา

กรมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับรวมถึงองค์กรในเครือได้หลากหลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของทางสมาคมเราเองก็สอบถามข้อมูลนะครับต่างๆได้ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์นะครับหมายเลขโทรศัพท์ของสมาคมก็จะมีทางด้านของเบอร์กลางนะครับเบอร์กลางก็จะเป็นใช้สำหรับทุกๆองค์กรในเครือก็คือ044-353-452นะครับ044-353-452กด1นะครับโทรมามันก็จะมีเสียงตอบรับอัตโนมัตินะครับเป็นเสียงคุณบอมแบมคุณมาริกานะครับกด1ติดต่อสมาคมนะครับกด2ติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาถ้าเกิดจะต้องติดการอาจจะต้องการติดต่อมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดก็กด0มาได้เลยนะครับตรงนี้ก็สามารถติดต่อได้ตามหน่วยงานที่แจ้งได้ในระบบตอบรับอัตโนมัตินะครับหรือว่าจะโทรเบอร์มือถือนะครับถนัดโทรเบอร์มือถือก็โทรได้นะครับสำหรับเบอร์ของสมาคมเป็นเบอร์มือถือก็จะ0816162399 0816162399นะครับแต่เกิดเป็นเบอร์ของศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาเพื่อรับการประสานส่งต่อรับบริการต่างๆของทั้งศูนย์นะครับก็0943642635นะครับ0943642635หรือว่าจะเป็นมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดก็0834569151นะครับ0834569151นะครับพบบอดแซฟคนตาบอดที่ได้มีความลำบากยากไร้นะครับหรือว่ามีความพิการซ้ำซ้อนการระบาดในการดำรงชีวิตก็แจ้งที่เบอร์นี้ได้นะครับ0834569151มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นไลน์เราก็มีนะครับของทางสมาคมเองแล้วก็ของศูนย์จะใช้ร่วมกันนะครับก็คือ LINE @เครื่องหมาย @nmabconnect นะครับเป็นไลน์ของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็มีทั้งข้อมูลการบริจาคข้อมูลการติดต่อต่างๆนะครับกดในเมนูได้หรือว่าสมาชิกจะเข้าระบบบริหารจัดการข้อมูลสมาชิกตรวจสอบข้อมูลตนเองก็เข้าไปที่ไลน์ได้ก็จะมีเมนูให้กดนะครับหรือว่าจะเป็นไลน์ของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดก็จะเป็น @bldfconnect นะครับก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับตามหน่วยงานที่ท่านต้องการติดต่อหรือว่า Facebook นะครับง่ายที่สุดคือ Facebook สามารถค้นหากันได้ในตามชื่อของหน่วยงานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเพจของศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาและเพจของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับถ้าเกิดเป็นเพจของสมาคมกับมูลนิธิเพจจริงจะต้องมีติ๊กถูกสีน้ำเงินอยู่ที่ชื่อด้วยนะครับทั้งสองหน่วยงานหลักเราก็จะมีสัญลักษณ์ยืนยันนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็จะมีทางTikTok นะครับเรื่องราวชาวตาบอดก็ลงคลิปต่างๆทั้งของมูลนิธิเองของสมาคมเองนะครับที่ในช่องทางนี้หรือว่า YouTube สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็ช่องทางหลักอย่างเป็นทางการก็คือเว็บไซต์ www.nmab.or.th นะครับ nmab.or.th หรือว่าของมูลนิธิก็ www.bldf.or.thนะครับก็เข้าไปติดตามข่าวสารต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าท่านใดที่ไม่สะดวกออนไลน์เลยนะครับท่านเป็นสมาชิกนะครับผู้สูงอายุนะครับถนัดฟังผ่านวิทยุนะครับก็มีหลากหลายสถานีหลากหลายช่วงเวลาที่เราออกอากาศนะครับก็เริ่มออกอากาศมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็จากที่เราทดลองออกอากาศมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะครับจากเดิมมีสดทางมจรทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 นถึง 10:00 นะครับก็เพิ่มมาอีก1สถานีช่วงเวลา 9:00 นถึง 10:00 ก็คือทางด้านของสถานีวิทยุลุ่มน้ำลำตะคองนะครับ FM 100 MHz อำเภอสีคิ้วก็ฟังกันได้เพิ่มอีก1สถานีนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับ 15:00 นถึง 16:00 นทุกวันนะครับก็ฟังได้อีก3สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราไม่ว่าจะเป็นทางด้านของถ้าเกิดเป็นอำเภอเมืองก็จะเป็นจอมสุรางเรดิโอ
9

11.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับอำเภอโนนแดงก็จะเป็นสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์รวมไปถึงถ้าเกิดเป็นอำเภอปะทายก็จะเป็นท้องถิ่นปะทาย FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับติดตามรับฟังก็ได้ทุกวัน15นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับโดยวันจันทร์ถึงวันเสาร์ก็จะเป็นรายการแสงสว่างในความมืดส่วนวันอาทิตย์นะครับก็จะเป็นรายการเสียงจากคนตาบอดไทยโดยท่านเอกพงษ์นกสกุลนะครับกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็มาจัดรายการท่านได้รับฟังพร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยท่านได้รับฟังตามช่วงเวลาเดียวกันกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาพร้อมกัน3สถานีตรงนี้นะครับแล้วก็ยังรับฟังได้ผ่านทาง 105.25 เมกะเฮิรตซ์สวทนครราชสีมาเช่นเดิมนะครับทุกวันพุธที่3ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.แล้วก็รวมไปถึงรายการของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดทางสวทนครราชสีมาทุกวันพุธที่3ของเดือนอีกเช่นเดียวกันช่วงเวลา 14:10 น.ถึง 15:00 น.นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้แล้วก็รับฟังทุกๆรายการนะครับทุกๆช่วงเวลาที่เราออกอากาศได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.nmab.or.th/radio สำหรับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดปัตตานีประชุมเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยวาตภัยและดินถล่มปี2569เน้นบริหารจัดการน้ำลดผลกระทบต่อประชาชนที่ศาลากลางจังหวัดปัตตานีนายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินถล่มประจำปี2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงในการประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้กล่าวถึงสภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นพื้นที่ปลายน้ำที่รองรับมวลน้ำจากหลายลุ่มน้ำสำคัญทั้งลุ่มน้ำสายบุรีที่รับน้ำจากอำเภอศรีสาครและอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสรวมถึงลุ่มน้ำปัตตานีที่ไหลผ่านพื้นที่จังหวัดยะลาก่อนระบายลงสู่อ่าวไทยที่จังหวัดปัตตานีส่งผลให้หลายพื้นที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยซึ่งเป็นข้อจำกัดด้านภูมิศาสตร์ที่หลีกเลี่ยงได้ยากรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเน้นย้ำว่าแนวทางสำคัญในการบริหารจัดการน้ำไม่ใช่การป้องกันไม่ให้น้ำท่วมเพียงอย่างเดียวแต่คือการบริหารจัดการให้มีพื้นที่รองรับน้ำและเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุดเพื่อลดระยะเวลาการเกิดน้ำท่วมขังและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยระบุว่าจังหวัดปัตตานีเป็นพื้นที่ที่ต้องอยู่ร่วมกับน้ำจึงจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้ทุกภาคส่วนสามารถปรับตัวและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ที่ประชุมยังได้ทบทวนบทบาทและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550พร้อมรับฟังการบรรยายจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดปัตตานีเกี่ยวกับแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณภัยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในพื้นที่ตลอดจนเปิดเวทีรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณภัยของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนปี2569นี้
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
2: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ฟุตบอลโลก2030จะจัดขึ้นโดยมี6ชาติเป็นเจ้าภาพศึกครั้งประวัติศาสตร์บน3ทวีปการแข่งขันส่วนใหญ่จะจัดขึ้นในสเปนโปรตุเกสและโมร็อกโกขณะที่เกมเปิดสนามบางส่วนจะถูกจัดที่อุรุกวัยอาร์เจนตินาและปารากวัยก่อนที่ทัวร์นาเมนต์จะเดินหน้าต่อไปในยุโรปและแอฟริกาเจ้าภาพหลักของฟุตบอลโลก2030จะประกอบไปด้วยสเปนโปรตุเกสโมร็อกโกทั้ง3ประเทศจะรับหน้าที่จัดการแข่งขันส่วนใหญ่ของทัวร์นาเมนต์ส่วนอุรุกวัยอาร์เจนตินาและปารากวัยจะเป็นเจ้าภาพเกมเปิดสนามประเทศละ1นัดเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีนับตั้งแต่ฟุตบอลโลกครั้งแรกจัดขึ้นที่อุรุกวัยเมื่อ1930หลังจากจบการแข่งขัน3นัดในอเมริกาใต้ทัวร์นาเมนต์จะย้ายไปแข่งขันต่อที่สเปนโปรตุเกสและโมร็อกโกจนจบรายการจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไป แสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: ตอนตำราคดชศาสตร์นี่พวกเธอเป็นอะไรกัน
1: แหมก็ฉันไม่เคยมาเที่ยวพเนียดคล้องช้างนี่นาขอถ่ายรูปช้างเก็บไว้ดูเป็นที่ระลึกหน่อยสิก้าวแต้มทำอะไรน่ะ
2: ฉันกำลังฝึกมวยอยู่เผื่อมีแมวมองชวนฉันไปเล่นหนังคู่กับช้างบ้าง
1: ย่าน
0: ี่ไง
1: โอ้ย
0: แมวมองเขาไม่มองแมวไปเล่นหนังหรอกเพ้อเจ
2: ้อนี่ก้าวแต้มชอบช้างมากเลยรู้ไหมเคยดูในหนังไทยมีช้างตัวใหญ่ๆเก่งๆทั้งนั้นเลย
1: แล้วก้าวแต้มรู้หรือเปล่าว่าช้างอยู่คู่กับชาติไทยเรามานานแล้วนะ
2: จริงเหรอวิเชียรมา
1: ใช่จ้ะช้างเป็นสัตว์ที่มีลักษณะพิเศษมีความสัมพันธ์กับสังคมมนุษย์มาแต่โบราณกาลถึงแม้ธรรมชาติของช้างจะเป็นสัตว์ป่าที่มีรูปร่างใหญ่โตแต่ช้างก็มีอิริยาบถที่สง่างามเฉลียวฉลาดอดทนและสามารถเรียนรู้และฝึกหัดวิใช้งานต่างๆได
0: ้นอกจากนี้ยังมีความรู้ที่เกี่ยวกับช้างเป็นวิชาสำคัญวิชาหนึ่งเรียกว่าคชศาสตร์ด้วยนะ
1: คืออะไรจ๊ะ
0: ตำราคชศาสตร์เป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์มีต้นกำเนิดมาจากอินเดียสมัยโบราณจะศึกษาได้จากการอ่านและท่องจำเพียงอย่างเดียวจึงมักจะถ่ายทอดความรู้ต่อกันจากปากหรือการปฏิบัติจริงเฉพาะกลุ่มบุคคลที่อยู่ในสายสกุลหรือครัวเรือนเดียวกันเท่านั้นส่วนตำราคชศาสตร์ที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรมี2หมวดคือตำราคชลักษณ์และตำราคชกรรม
1: ต่างกันยังไงจ้าศรีสวัสดิ
0: ์ตำราคชลักษณ์กล่าวถึงเรื่องกำเนิดช้างโดยเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์เป็นผู้เนรมิตให้มีช้างบังเกิดขึ้นในโลกแบ่งเป็นช้างตระกูลต่างๆตามนามเทพเจ้าทั้ง4ได้แก่ช้างตระกูลอิศวรพงษ์ช้างตระกูลวิษณุพงษ์ช้างตระกูลพรหมพงษ์และช้างตระกูลอัคคณิพงษ์โดยในตำราคชลักษณ์จะแบ่งลักษณะช้างออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือช้างสุภลักษณ์คือช้างลักษณะดีเป็นมงคลมีรูปร่างงดงามฉลาดและฝึกหัดได้กับช้างอัปลักษณ์หรือช้างบาปลักษณ์ช้างทุรลักษณ์คือช้างลักษณะร้ายไม่เป็นมงคลดื้อรั้นสอนยาก
2: แล้วตำราคชกรรมล่ะ
0: ตำราคชกรรมจะพูดถึงกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับช้างซึ่งมีการประกอบพิธีกรรมคาถากำกับด้วยเริ่มตั้งแต่การคล้องช้างทั้งการคล้องช้างในป่าและการสร้างพเนียดหรือคอกสำหรับต้อนช้างป่ามาแล้วเลือกคล้องเฉพาะช้างที่มีลักษณะตามต้องการในตำรายังอธิบายเกี่ยวกับการบังคับช้างฝึกหัดช้างรวมไปถึงวิธีการเลี้ยงดูและการรักษาโรคภัยไข้เจ็บเพราะในสมัยโบราณเราใช้ช้างเป็นยุทธปัจจัยสำคัญสำหรับกองทัพอย่างมาก
1: อ๋อเข้าใจแล้วจ้ะไม่เคยรู้มาก่อนเลยจริงไหมก้าวแต้มอ้าวก้าวแต้มหายไปไหนแล้ว
2: ก้าวแต้มอยู่นี่ก้าวแต้มจะมาฝึกช้างตามตำราคชศาสตร์นะโอ้ย
1: สนจริงๆเลยเป็นอะไรไหมก้าวแต้ม
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: พร้อมกันพร้อมกัน
1: เมา
0: เ
1: ลยเรา
2: เนี่ยเมาเล
0: ยเมาเลยจับจับจับเอาดึง
3: เป็นความตัวเก่านะ
0: ไม่ได้ออกออกมา

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่านราธิวาสย้ำให้ทุกอำเภอตั้งศูนย์นันสต็อปเซอร์วิสและจัดทีมเคลื่อนที่ช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงการทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขานรับนโยบายกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าอำนวยความสะดวกประชาชนในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐกำชับทุกอำเภอเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งการยืนยันสิทธิ์และการยื่นทบทวนสิทธิ์พร้อมเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อลดความสับสนจากข้อมูลข่าวสารที่อาจคลาดเคลื่อนภายหลังนายอนุชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนให้ทุกอำเภอทั่วประเทศยกระดับการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เน้นย้ำให้ในอำเภอทั้ง13อำเภอบูรณาการการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงโดยมีมาตรการสำคัญประกอบด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการแบบ Non-Stop Service หน้าที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเพื่อรองรับประชาชนที่ต้องการยืนยันสิทธิ์หรือยื่นทบทวนสิทธิ์รวมทั้งจัดทีมเคลื่อนที่ลงพื้นที่ถึงหมู่บ้านร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่เดินทางไม่สะดวกโดยจัดทำแผนการดำเนินงานและแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงนายบุญช่วยหอมยามเย็นยังเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผู้ทบทวนสิทธิแต่ละประเภทเพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของรัฐบาลไม่สับสนกับข้อมูลและได้รับสิทธิอย่างครบถ้วนโดยไม่พลาดโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
2: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
3: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081-616-2399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ชาวสวนสะเทือนราคาทุเรียนยังไม่ฟื้นวอนรัฐเร่งหาตลาดใหม่สถานการณ์ราคาทุเรียนภาคใต้ยังคงน่าเป็นห่วงแม้ฤดูการผลิตจะผ่านพ้นช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากแล้วแต่ราคาซื้อขายยังไม่สามารถกลับไปอยู่ในระดับที่เกษตรกรพึงพอใจได้ส่งผลให้ชาวสวนจำนวนไม่น้อยต้องเผชิญกับภาวะรายได้ลดลงขณะที่ต้นทุนการผลิตทั้งค่าปุ๋ยค่าแรงและค่าดูแลรักษาสวนยังอยู่ในระดับสูงเกษตรกรหลายพื้นที่สะท้อนตรงกันว่าราคาทุเรียนในปีนี้ลดลงจากปีก่อนอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะทุเรียนหมอนทองและทุเรียนสายพันธุ์ชนีที่เคยสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำกลับมีราคาปรับลดลงต่อเนื่องทำให้หลายครัวเรือนเริ่มประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและบางรายอาจต้องชะลอการลงทุนในฤดูกาลผลิตปีถัดไปชาวสวนทุเรียนจึงเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทั้งการเปิดตลาดส่งออกใหม่การเจรจาการค้ากับประเทศคู่ค้าการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อมูลค่าสินค้ารวมถึงการบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อลดความเสี่ยงด้านราคาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตแม้ประเทศไทยจะเป็นผู้ส่งออกทุเรียนรายสำคัญของโลกแต่หากไม่มีการปรับตัวทั้งด้านการผลิตการตลาดและการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างจริงจังวิกฤตราคาทุเรียนที่เกิดขึ้นในปีนี้อาจเป็นสัญญาณเตือนสำคัญที่สะท้อนถึงความเปราะบางของภาคการเกษตรไทยและเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งร่วมกันแก้ไขก่อนที่ความเชื่อมั่นของชาวสวนจะยิ่งถดถอยลงไปมากกว่านี้จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399 ุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้วันพระ

0: ตอนวัดราชโอรสารามราชวรวิหารมีใครตอบได้บ้างว่าคำว่าราชโอรสารามเป็นคำสนธิระหว่างคำว่าอะไรกับคำว่าอะไร
1: ราชโอรสกับอารามจ้ะ
0: ถูกต้องแล้วรู้ไหมว่าแปลว่าอะไร
2: แปลว่าอารามของราชโอรสไงง่ายๆเด็ก
1: ๆโถเอ้ยแปลแบบนั้นแมวที่ไหนก็แปลได้จริงๆก็ต้องแปลว่าวัดของพระราชโอรสพระราชโอรสถ้าแปลเป็นคำสามัญก็คือลูกชายของพระมหากษัตริย์ไง
0: เก่งมากจ้ะวิเชียรมาศแต่รู้ไหมว่าพระราชโอรสที่ว่านี้หมายถึงพระราชโอรสพระองค์ไหนเราเข้าไปข้างในวัดแล้วฉันจะค่อยๆเล่าประวัติของวัดราชโอรสารามราชวรวิหารให้ฟังดีไหมจ๊ะ
1: ดีจ้ะไม่เหมือนวัดอื่นๆที่เราเคยไปกันเลยนะจ๊ะ
2: นั่นสิเหมือนวัดที่ฉันเคยเห็นในหนังจีนกำลังภายในเลย
0: ที่วัดราชโอรสารามราชวรวิหารมีหน้าตาคล้ายกับวัดจีนอย่างที่เห็นนี้มีที่มานะจ๊ะเดิมวัดนี้เป็นวัดโบราณสร้างมาก่อนกรุงรัตนโกสินทร์เดิมชื่อวัดจอมทองเมื่อพุทธศักราช2363พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นแม่ทัพคุมกองทัพออกไปคอยขัดตาทัพพม่าที่ตำบลปากแพรกเมืองกาญจนบุรีเมื่อเคลื่อนกองทัพออกจากกรุงนั้นเสด็จพระราชดำเนินผ่านวัดจอมทองแห่งนี้ได้ประทับแรมและทรงประกอบพิธีเบิกโขนทวารตามตำราพิชัยสงครามที่หน้าวัดแห่งนี้หลังจากนั้นก็ได้รับข่าวดีว่ากองทัพพม่าไม่ยกมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลิกกองทัพกลับพระนครโอกาสนั้นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์คงจะทรงเลื่อมใสมีพระราชศรัทธาวัดจอมทองมากเมื่อกลับถึงพระนครแล้วทรงสถาปนาวัดจอมทองทั้งวัดโปรดให้สร้างเสนาสนะตามแบบอย่างศิลปะที่ทรงมีพระราชดำริขึ้นใหม่เป็นลักษณะศิลปกรรมแบบจีนเช่นส่วนบนหลังคาโบสถ์วิหารไม่มีช่อฟ้าใบระกาหางหงที่หน้าบันและส่วนอื่นๆก็ตกแต่งประดับด้วยกระเบื้องเคลือบลายรูปดอกไม้สีต่างๆอย่างจีนทั้งสิ้น
1: สีสวยจัง
0: พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่ว่าวัดราชโอรสซึ่งหมายถึงว่าเป็นวัดที่พระราชโอรสทรงปฏิสังขรณ์และถือเป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเอง
2: อย่างนี้นี่เองเอ๊ตรงผนังด้านนอกนั่นคืออะไรฉันเห็นมีติดไว้ทั่วไปหมด
0: นั่นคือจารึกตำรายาจ้ะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นไว้ติดอยู่ที่ผนังด้านนอกพระวิหารพระพุทธไสยญาติซึ่งทำเป็นระเบียงรอบกับติดที่ผนังศาลารายหน้าพระอุโบสถ
1: แต่นี่มันในวัดนะไม่ใช่โรงพยาบาลทำไมจารึกตำรายาถึงมาอยู่ที่นี่ได
0: ้การที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างจารึกตำรายาก็น่าจะทรงมีพระราชวินิจฉัยว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายที่ทุกคนควรรู้กับมีพระราชประสงค์เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถจดจำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและครอบครัวได้อย่างกว้างขวางทั่วถึงทุกเวลา
1: ทรงมีพระราชวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลจริงๆนะจ๊ะเพราะนอกจากจะมีประโยชน์กับประชาชนในอดีตแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ความรู้เรื่องตำรายาไทยให้คนรุ่นหลังที่สนใจศึกษาด้วย
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: โอ้จริงไหมน้อง
1: สูตรอีหลีอาย
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: สอบต.ติดตามโครงการทุนการศึกษา IRPC เดินหน้าพัฒนาเยาวชนชายแดนใต้สู่กำลังคนคุณภาพพร้อมขยายความร่วมมือหลักสูตร IPEC กับกลุ่มปตท.ผู้แทนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ลงพื้นที่ติดตามและนิเทศการดำเนินงานโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC จังหวัดระยองระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาทักษะวิชาชีพให้แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสร้างโอกาสในการมีงานทำอย่างเป็นรูปธรรมการลงพื้นที่ครั้งนี้คณะผู้แทนจากสอบตได้ติดตามผลการเรียนความเป็นอยู่และการดูแลนักเรียนผู้รับทุนอย่างใกล้ชิดพร้อมเยี่ยมชมห้องเรียนหอพักและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมทั้งรับฟังข้อมูลจากผู้บริหารและคณาจารย์ของวิทยาลัยเพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์การพัฒนาศักยภาพเยาวชนทั้งนี้สอบตให้ความสำคัญกับการดูแลนักเรียนมุสลิมในทุกมิติโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกด้านการประกอบศาสนกิจการจัดบริการอาหารฮาลาลและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตเพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมั่นใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีนอกจากนี้สอบตยังได้หารือร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC และกลุ่มปตท.เพื่อจัดทำ MOU โครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง IPEC ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.ซึ่งเป็นการต่อยอดโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรพร้อมเงินเดือนค่าที่พักและการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมตลอดจนมีโอกาสเข้าทำงานกับบริษัทชั้นนำในกลุ่มปตท.และเครือข่ายภาคอุตสาหกรรมภายหลังสำเร็จการศึกษา
4: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
2: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
6: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันนี้เสนอคำว่าครือคำว่าครือเขียนคอควายรอเรือสระอืออ่างมีความหมายว่าไม่คับและไม่หลวมเช่นฉันชอบใส่เสื้อครือตัวไม่คับจนรู้สึกอึดอัดและไม่หลวมจนรู้สึกโพรกหากต้องการใส่เสื้อครือตัวกับผ้าสิ้นควรเลือกเสื้อสั้นดีกว่าเสื้อยาวเพราะดูงามกว่าคำว่าครือยังหมายถึงพอดีช่องพอดีทางเช่นช่างตัดเสื้อชอบตัดเสื้อให้ครือตัวแต่ลัดดาชอบใส่เสื้อหลวมมากกว่าคำว่าครืออาจใช้ซ้ำเป็นคำว่าครือครือก็ได้เช่นช่างทำช่องไว้ให้ใส่ตู้เย็นได้ครือครือนอกจากนี้คำว่าครือใช้ว่าครือกันหรือครือครือกันก็ได้หมายความว่าเท่ากันพอกันหรือเสมอกันเช่นนักร้องทั้งสองคนนี้เสียงดีครือกันร้องเพลงเพราะทั้งคู่
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go

Officially

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ญี่ปุ่นเดินหน้าให้ความช่วยเหลือกัมพูชามอบอุปกรณ์ทหารเรือตรวจการญี่ปุ่นเดินหน้ายกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงกับกัมพูชาหลังลงนามข้อตกลงสนับสนุนอุปกรณ์สื่อสารทางทหารและเรือตรวจการให้แก่กองทัพบกและกองทัพเรือของกัมพูชาภายใต้โครงการความช่วยเหลือด้านความมั่นคงอย่างเป็นทางการประจำปี2569สำนักข่าวพนมเปญโพสต์รายงานว่าพิธีลงนามจัดขึ้นเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมานายอูเอโนะกล่าวว่าโครงการ OSA จัดขึ้นเมื่อเดือนเมษายน2566ในรูปแบบของความช่วยเหลือแบบให้เปล่าเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความมั่นคงและการป้องปราบของประเทศที่มีแนวคิดและค่านิยมร่วมกับญี่ปุ่นส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงรักษาสันติภาพระหว่างประเทศและสร้างสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงให้เอื้อต่อญี่ปุ่นทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้สนับสนุนทั้งด้านยุทธโภคและโครงสร้างพื้นฐานทางการทหารแก่ประเทศที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรมและมีแนวทางสอดคล้องกับญี่ปุ่นเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นระบุว่ากัมพูชามีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางของระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้และเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านของญี่ปุ่นโดยเห็นว่าการพัฒนาของกัมพูชามีความสำคัญต่อเสถียรภาพและความมั่งคั่งของอาเซียนและภูมิภาคโดยรวมพร้อมย้ำว่าการสนับสนุนผ่านโครงการ OSA จะช่วยยกระดับศักยภาพด้านความมั่นคงของกัมพูชารวมถึงส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงระหว่างสองประเทศสำหรับกองทัพบกกัมพูชาญี่ปุ่นคาดหวังว่าความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์สื่อสารจะช่วยต่อยอดความร่วมมือผ่านโครงการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารระหว่างกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินของญี่ปุ่นกับกองทัพบกกัมพูชาและนำไปสู่การจัดตั้งโรงเรียนการสื่อสารแห่งแรกของกองทัพกัมพูชาในอนาคตญี่ปุ่นและกัมพูชาได้ยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเมื่อปี2566โดยหลังจากนี้ความร่วมมือในทุกมิติจะขยายอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านความมั่นคงหนึ่งในหมุดหมายสำคัญการเรือของกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่นจำนวน2ลำเข้าเทียบท่าฐานทัพเรือเรียมของกัมพูชาเมื่อเดือนเมษายน2568ซึ่งถือเป็นเรือต่างชาติชุดแรกที่เข้าใช้ฐานทัพดังกล่าวหลังการปรับปรุงฐานทัพแล้วเสร็จโครงการ OSA เริ่มดำเนินการครั้งแรกกับฟิลิปปินส์และมาเลเซียในปี2566ก่อนขยายไปยังหลายประเทศในเอเชียและอินโดแปซิฟิกอาทิอินโดนีเซียจิบูติและศรีลังกาโดยกัมพูชานับเป็นประเทศลำดับที่13ที่ได้รับความช่วยเหลือภายใต้โครงการนี้จบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท. News
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store
9: และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: ฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
1: ตอนอยากซื้อปืนต้องทำไง
2: เฮียอยู่ไหม
3: อ้าวมีอะไรเหรอจ๊ะมาหาเฮียแต่เช้าเลย
2: มีเรื่องรบกวนหน่อยนะจ๊ะพอดีช่วงนี้ที่บ้านเดือดร้อนคือฉันมีปืนสั้น1กระบอกมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายเลยนะจะมาขายให้เฮียราคาถูกเฮียสนใจไหมจ๊ะ
3: ก็ดีเหมือนกันนะช่วงเนี้ยโจรเยอะซะรวยสิแถมมีคงหน้าแปลกเฮ้ยแปลกหน้าเข้าออกซอยหมู่บ้านเฮียเป็นว่าเล่งเลย
2: นี่เลยเฮียซื้อไว้ป้องกันทรัพย์สินไม่มีใครกล้ามายุ่งกับเฮียแน่นอน
4: เดี๋ยวก่อนนะคะการที่บุคคลจะมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองได้จะต้องขออนุญาตมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองต่อในอำเภอก่อนในอำเภอจะพิจารณาว่าผู้ที่ขออนุญาตเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองได้หรือไม่หากพิจารณาแล้วว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิ์และไม่ต้องห้ามตามกฎหมายในอำเภอก็จะออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคลหรือเรียกว่าใบป.3นะคะจากนั้นเราจึงมีสิทธิ์ไปซื้ออาวุธปืนได้เมื่อได้อาวุธปืนมาแล้วก็ต้องนำกลับมาให้ในอำเภอตรวจสอบและออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือใบป.4ดังนั้นหากเรารับซื้ออาวุธปืนของผู้อื่นที่ได้รับอนุญาตโดยที่เรายังไม่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวมาแล้วก็จะเป็นความผิดมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับเงินตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาทนะคะ
3: ไปแล้วงั้นลืมมาวันหลังได้ไหมเฮียขอไปติดต่อให้ในอำเภออนุญาตก่อนนะ
0: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให
5: ้คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
7: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
1: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำบ่ายของวันพุธที่22กรกฎาคม2569ครับอยู่กับผมนนทภัทรพิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางกรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเราพบกันทุกวันนะครับเวลา 15:00 นถึง 16:00 นผ่านทั้ง3สถานีที่ร่วมรับสัญญาณเราณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทายครับ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายนะครับแล้วก็ทางด้านของสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ทั้ง3สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราออกอากาศณเวลานี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคมครับ www.nmab.or.th/radioรวมถึงเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเปิดไปเว็บ .parkfm.org นะครับแล้วก็ทางด้านของเว็บไซต์ของจอมสุรางเรดิโอก็ได้ครับจอมสุรางโคราช .com ก็ติดตามกันได้นะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังเข้ามาได้ครับว่าฟังจากสถานีใดชัดเจนหรือไม่อย่างไรนะครับติชมรายการหรือว่าช่วงที่2อยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลนะครับต่างๆเกี่ยวกับคนตาบอดเกี่ยวกับคนพิการนะครับเกี่ยวกับผู้สูงอายุหรือว่าเกี่ยวกับสวัสดิการบริการต่างๆของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับทางหมายเลขโทรศัพท์0815109471นะครับ0815109471ในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับในช่วงแรกช่วงของ NMAB Update ก็เช่นเคยครับมีข่าวสารที่ท่านได้รับฟังไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศนะครับซึ่งช่วงนี้ก็เท่าที่ดูก็ฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราก็น่าจะเยอะขึ้นนะครับจากที่ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมามันค่อนข้างทิ้งช่วงไปนิดนึงนะครับก็ตอนนี้ก็จะเริ่มกลับมาเยอะขึ้นนะครับตอนเช้าแดดร้อนนะครับตอนบ่ายฝนตกก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมของทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคืองานอยู่ดีนะครับอยู่ดีเพื่อทุกคนอยู่ดีนะครับที่จัดขึ้นที่ Impact Arena เมืองทองธานีวันที่24-25กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: เคยรู้สึกไหมครับว่าเวลาฝนตกหนักท้องฟ้ามืดๆเนี่ยการเดินทางมันเหมือนเราโดนบังคับให้เล่นเกมในโหมดฮาร์ดเลย
2: จริงค่ะถนนที่ปกติเดินง่ายๆพอฝนตกปุ๊บก็กลายเป็นอุปสรรคไปซะหมดเลย
1: วันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลกันครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วง NMAB อัปเดตประจำวันพุธที่22กรกฎาคม2569
2: ซึ่งช่วงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะ
1: ครับเราออกอากาศกันทุกวันเลยตั้งแต่เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ผ่านหลายช่องทางมากครับ
2: ใช่ค่ะมีทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 MHz อำเภอประทาย
1: และก็มีสถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 MHz อำเภอโนนแดงรวมถึงสถานีวิทยุจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 MHz อำเภอเมืองด้วยครับ
2: คือภารกิจของเราวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลสภาพอากาศของวันนี้กันแบบละเอียดยิบเลยค่ะ
1: แล้วเราก็จะเอาไปเชื่อมโยงกับเรื่องของการออกแบบโครงสร้างเมืองด้วยครับว่ามันเกี่ยวกันยังไง
2: มาเริ่มที่สภาพอากาศกันก่อนเลยดีกว่าค่ะ
1: ได้เลยครับทำไมช่วงนี้อากาศบ้านเรามันถึงแปรปรวนหนักจังครับ
2: คือกลไกอับหลักมันมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่พัดปกคลุมบ้านเราอยู่ตอนนี
1: ้อ๋อมรสุมตัวประจำเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะแล้วพอมันไปเจอกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่แถวเวียดนามตอนบนมันก็เลยยิ่งแรงขึ้นไปอีก
1: เหมือนมีตัวช่วยดึงลมเข้ามาเลยนะครับ
2: เป๊ะเลยค่ะให้นึกภาพว่าหย่อมความกดอากาศต่ำนี้เหมือนเครื่องดูดฝุ่นยักษ์ที่คอยดึงความชื้นเข้ามา
1: โหเห็นภาพเลยครับแบบนี้
2: แล้วก็ต้องจับตาดูหย่อมความกดอากาศต่ำในมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยนะคะมันกำลังจะยกระดับเป็นพายุดีเพรสชันแล้ว
1: อ้าวแล้วมันจะมาทางบ้านเราไหมครับเนี่ย
2: คือมันจ่อจะเคลื่อนผ่านตอนบนของฟิลิปปินส์ช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคมนี้ค่ะต้องตามดูเรื่อยๆเลย
1: งั้นมาดูที่ภาคอีสานโดยเฉพาะนครราชสีมาบ้านเราดีกว่าครับวันนี้เป็นยังไงบ้าง
2: โคราชวันนี้ต้องพกร่มเลยค่ะเพราะมีฝนฟ้าคะนองตั้งร้อยละ60ของพื้นที่เลย
1: อื้อหือเกินครึ่งเลยนะครับแล้วเรื่องอุณหภูมิล่ะครับ
2: อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่25องศาเซลเซียสค่ะส่วนสูงสุดนี่พุ่งไปถึง35องศาเซลเซียสเลย
1: 35องศาเลยเหรอครับกลางวันน่าจะอบอ้าวเอาเรื่องอยู่
2: ใช่ค่ะพอความร้อนสะสมเจอกับความชื้นปุ๊บฝนก็พร้อมเทลงมาหนักๆได้ทุกเมื่อเลยค่ะแล้วถ้าเป็นภาพรวมภาคอื่นๆล่ะคะตัวเลขฝนต่างกันเยอะไหม
1: ทิศทางเดียวกันหมดเลยครับทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครมีฝนร้อยละ60-70หมดเลย
2: กรุงเทพมหานครนี่น่าจะตกช่วงบ่ายๆเย็นๆเวลาเลิกงานพอดีใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนร้อยละ30ฝั่งอันดามันร้อยละ40ค่ะทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรนะครับ
2: พอพูดถึงฝนตกหนักน้ำท่วมขังเนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงเรื่องทางเท้าหรือการเดินทางในเมืองเลยครับ
1: ใช่เลยค่ะสภาพอากาศสุดขั้วแบบนี้มันเหมือนเป็นการทดสอบความแข็งแกร่งของโครงสร้างเมืองเลยนะครับ
2: คือคนทั่วไปอาจจะแค่เปียกหรือเดินลำบากแต่สำหรับบางคนมันคือการปิดตายเส้นทางเลยนะครับ
1: ตรงนี้แหละค่ะที่แนวคิด Universal Design หรือการออกแบบเพื่อทุกคนต้องเข้ามาอุดช่องโหว่ซึ่งก็ประจวบเหมาะเลยนะครับเพราะว่ากำลังจะมีงานมหกรรม UD เพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีพอดีเลย
2: ถูกต้องค่ะงานจัดวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569นี้ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอาคาร9ถึง10ค่ะ
1: คอนเซปต์งานคือ From Law to Life เปลี่ยนกฎหมายสู่การใช้งานจริงใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะคือเรามักจะเจอปัญหาคลาสสิกที่ว่าในกระดาษบอกว่าอาคารต้องมีทางลาดแต่ชีวิตจริงดันมีเสาไฟฟ้าตั้งอยู่กลางทางลาดนั้นซะงั้น
1: อ้าวแบบนี้กฎหมายก็แทบไม่มีความหมายเลยสิครับ
2: นั่นแหละค่ะงานนี้เลยสำคัญแล้วที่อยากเน้นย้ำคือ Universal Design ไม่ใช่สิทธิพิเศษสำหรับคนพิการหรือคนตาบอดโดยเฉพาะนะคะ
1: น่าสนใจครับแล้วมันครอบคลุมใครบ้างล่ะครับ
2: คือถ้าดูจากสถิติคนพิการ 2.3 ล้านคนในปัจจุบันเนี่ยกว่าร้อยละ61หรือประมาณ 1.41 ล้านคนคือผู้สูงอายุวัย60ปีขึ้นไปทั้งนั้นเลยค่ะ
1: โอ้โหตัวเลขนี้เปลี่ยนมุมมองเลยนะครับเนี่ย
2: แปลว่านี่คือโครงสร้างพื้นฐานที่ทุกคนต้องใช้ร่วมกันในสังคมสูงวัยจริงๆค่ะ
1: งั้นใครที่สนใจเรื่องนี้ก็ไปติดตามเพจ Facebook กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้เลยครับ
2: หรือถ้ามีข้อสงสัยอยากสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมจากทางสมาคมก็จดเบอร์ติดต่อไว้ได้เลยนะคะ
1: ใช่ครับเบอร์โทรศัพท์044-353-452หรือ081-616-2399ครับ
2: ก่อนจากกันวันนี้อยากฝากทิ้งท้ายนิดนึงค่ะในยุคที่โลกเดือดและเราต้องเจอสภาพอากาศสุดขั้วบ่อยๆแบบนี้
1: น่าคิดนะครับ
2: ใช่ค่ะถึงเวลาหรือยังที่เราต้องมองว่า Universal Design ไม่ใช่แค่ฟีเจอร์เสริมแต่เป็นมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการเอาชีวิตรอดของเมืองในอนาคตค่ะ
1: เป็นมุมมองที่เฉียบขาดและชวนให้คิดต่อได้ลึกซึ้งมากครับพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลย
0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471

0: สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องคนพิการ7ประเภทใช้เน็ตฟรีคนพิการที่มีความยากจนจำนวน 1.1 ล้านคนซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการในฐานข้อมูลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามพรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช 2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช 2556และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยครอบคลุมคนพิการ7ประเภทได้แก่1คนพิการทางการมองเห็น2พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย3พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย4พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม5พิการทางสติปัญญา6พิการทางการเรียนรู้และ7พิการทางออทิสติกมีสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรีแบบไม่จำกัดปริมาณด้วยความเร็วอินเทอร์เน็ตไม่ต่ำกว่า20เมกะไบต์เป็นระยะเวลา6เดือนตั้งแต่1กุมภาพันธ์ถึง31กรกฎาคม2568โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับคนพิการเป็นการสนับสนุนและสร้างโอกาสให้คนพิการที่มีความยากจนในประเทศไทยสามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคมพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมการพัฒนาภาคการศึกษาสาธารณสุขและบริการภาครัฐโดยเป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโดยผู้พิการสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ได้คนละหนึ่งสิทธิ์และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้ยกเว้นกรณีคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมคนพิการทางสติปัญญาคนพิการทางการเรียนรู้และคนพิการทางออทิสติกให้ผู้ดูแลทำบัตรคนพิการสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ได้อีกทั้งสามารถเลือกใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่เดิมหรือรับซิมการ์ดอินเทอร์เน็ตสำหรับเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ใหม่สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสนับสนุนเรื่องการจัดทำบัญชีรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิ์ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังพร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลให้สำนักงานกสทช.สำหรับการสนับสนุนซิมการ์ดอินเทอร์เน็ตให้กับคนพิการและอยากประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับซิมการ์ดติดตามประเมินและสรุปผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนากระบวนการช่วยเหลือคนพิการและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพของคนพิการในขณะที่กสทช.สนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายในส่วนของรายการส่งเสริมการขายของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นเงิน107บาทต่อเดือนต่อคนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นระยะเวลา6เดือนอีกทั้งสนับสนุนศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะหรือ USO Netเพื่อกระตุ้นการเปิดใช้บริการซิมการ์ดอินเทอร์เน็ตของคนอีกทั้งจัดให้มีคอลเซ็นเตอร์ทางโทรศัพท์และแอปพลิเคชัน LINE สำหรับช่วยเหลือให้ข้อมูลและคำแนะนำการใช้งานต่างๆรวมถึงจัดทำวิดีโอแนะนำการใช้งานที่มีภาพเสียงและภาษามือหากผู้พิการมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับซิมการ์ดและการเปิดใช้บริการอินเทอร์เน็ตขอให้ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานกสทช.โทร1200และ LINE ID @netfree_infinite ขอขอบคุณข้อมูลบทความดีๆจากเว็บไซต์มติชน .co.th
1: โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสของระบบทางเดินหายใจเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยโรคไข้หวัดใหญ่ติดต่อจากการไอจามรดกันหรือเชื้อไวรัสอาจติดมากับมือผ้าเช็ดหน้าแก้วน้ำที่เปื้อนน้ำโมกน้ำลายและเสมหะของผู้ป่วยนอกจากนั้นยังอาจติดจากการหายใจเอาเชื้อไวรัสในฝอยละอองน้ำโมกน้ำลายที่ฟุ้งกระจายในอากาศเข้าสู่ร่างกายทางเยื่อบุจมูกและปากและสามารถแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้มากในช่วง 3-7 วันนับจากเริ่มป่วยโรคไข้ หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้โดย 1. ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 2. หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัดมากและอากาศถ่ายเทไม่สะดวก 3. ไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้ไอจาม 4. ไม่ใช้แก้วน้ำหลอดดูดช้อนอาหารผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดมือร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะสิ่งของผู้ป่วย 5. มันล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่เพื่อช่วยป้องกันการแพร่และติดเชื้อได้เป็นอย่างดีหรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือในกรณีที่มือไม่เปรอะเปื้อนและ 6. ใส่หน้ากากป้องกันโรคทุกครั้งเมื่อป่วยเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปยังผู้อื่นด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมา

ทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
2: ส่ง

15 นาฬิกาครับอีก39 นาทีนะครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับเราออกอากาศสดกันทุกวันครับจากชั้น3อาคารที่3มณีมงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับยิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้ง3สถานีที่ได้รวมรับสัญญาณเราออกอากาศทุกวันนะครับในเวลา15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอครับ FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับอำเภอเมืองแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงนะครับแล้วก็ทางด้านของท้องถิ่นปะทาย FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปะทายนะครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ในช่วงเวลานี้15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาแล้วก็รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้ครับ www.nmab.or.th/radio พร้อมทั้งเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับ www.parkifm.org แล้วก็รวมไปถึงจอมสุรางkora.com นะครับฟังได้ในทุกๆช่องทางที่ออกอากาศนะครับแจ้งผลการรับฟังติชมรายการนะครับหรือว่าสอบถามเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับคนตาบอดคนพิการนะครับสิทธิสวัสดิการต่างๆนะครับของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็โทรสอบถามได้ผ่านรายการแสงสว่างในความมืดในช่วงนี้ได้เลยนะครับโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดครับวันนี้นะครับทางด้านของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็ศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็ทางด้านของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดครับต้องขอแสดงความอะไรอย่างยิ่งนะครับกับการจากไปของว่าที่ร้อยตรีสุทัศน์ศูนย์กลาง อดีตนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับท่านซึ่งผู้อุทิศตนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในประเทศไทยนะครับเป็นผู้มีคุณูปการสำคัญต่อการขับเคลื่อนด้านการขับเคลื่อนสิทธิสวัสดิการต่างๆของคนตาบอดและคนพิการนะครับและการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดทั่วประเทศเลยนะครับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนะครับท่านว่าที่ร้อยตรีสุทัศน์ศูนย์กลางด้วยนะครับก็เราก็สูญเสียนะครับบุคลากรอีกหนึ่งท่านที่ต่อสู้นะครับเพื่อคนตาบอดเราไปนะครับนอกจากในช่วงประมาณ2ปีที่ผ่านมาก็จะมีท่านสวนะครับท่านสมาชิกวุฒิสภามนเทียนบุญตันนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งท่านที่ผลักดันเรื่องของสิทธิสวัสดิการต่างๆของคนตาบอดเรานะครับมาอย่างยาวนานก็ท่านก็ได้จากพวกเราไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับแต่คุณงามความดีต่างๆที่ท่านได้เคยทำไว้นะครับก็ยังคงอยู่และส่งผลนะครับต่อคนตาบอดเราทั่วประเทศอยู่ในปัจจุบันนะครับนี่คือข่าวที่ก็นำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะครับสำหรับช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับตอนนี้นะครับก็มีผู้โทรเข้ามาลงทะเบียนกันเรื่อยๆนะครับสำหรับโครงการของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ100กว่าท่านนะครับ130 140อะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ยังพอมีที่ว่างเหลือพออยู่นะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ตัดสินใจลงชื่อเข้าร่วมโครงการนี้ครับการให้ความรู้ด้านของการออมการลงทุนจากมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดจัดให้กับพี่น้องคนตาบอดทั่วประเทศนะครับรับจำนวน200ท่าน
จัดที่โรงแรมโคราชโฮเทลในวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์นะครับศุกร์ที่10 20ศุกร์ที่18ถึงอาทิตย์ที่20ของเดือนกันยายน2569นะครับเริ่มเปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะไปปิดรับสมัครในวันที่15สิงหาคมนะครับเปิด1เดือนนะครับแต่ก็เปิดมาประมาณ1อาทิตย์ก็คนได้เกินครึ่งไปเยอะแล้วนะครับแต่ก็ยังพอมีที่ว่างอยู่ท่านใดที่สนใจนะครับโดยเฉพาะสมาชิกโคราชเรานะครับยังมีลงชื่อมาค่อนข้างน้อยมากเลยเพราะว่าเท่าที่เห็นรายชื่อในเบื้องต้นก็มีเป็นคนตาบอดต่างจังหวัดนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็สักจะประมาณ 70-80% เลยนะครับพี่น้องโคราชเราที่สนใจนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆจากทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดก็ลงชื่อเข้าร่วมได้โดยเฉพาะพี่น้องแถวประทายนะครับที่สนใจนะครับสมาชิกแถวประทายเราก็เยอะพอสมควร 2-300 คนนะครับถ้าเกิดสนใจก็ติดต่อกับสมาคมติดต่อกับศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่ามูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานแม่ที่จัดกิจกรรมจัดโครงงานตรงนี้ขึ้นนะครับก็ติดต่อได้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าใครลงแบบฟอร์มไม่สะดวกนะครับให้สมาชิกให้เจ้าหน้าที่ลงให้ก็โทรแจ้งได้044-353-452 044-353-452กด0ติดต่อสมาคมขออภัยตรวจกด0ติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่าจะเป็นติดต่อมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือก็0834569151นะครับ0834569151นะครับจากมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับ

เองผู้ได้โอกาสนะครับเสียงร้องของพี่ตุ้มณัฐสุดานิสมนิโรพันธ์หนึ่งในสมาชิกของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราที่มีความสามารถนะครับในการร้องเพลงตรงนี้ก็หยิบเพลงเพราะๆท่านได้รับฟังผลงานการประพันธ์ของอาจารย์จ้อยนะครับซึ่งก็เป็นคนตาบอดอีกเช่นเดียวกันนะครับแต่อาจารย์จ้อยท่านตอนนี้อยู่ที่จังหวัดหนองคายนะครับอยู่กับครอบครัวจังหวัดหนองคายก็ไม่ได้เป็นสมาชิกกับทางสมาคมเราแต่ก็ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราอีกหนึ่งท่านนะครับก็หยิบให้เป็นความสุขกับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับท่านที่รับฟังอยู่ตอนนี้ครับอยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็สามารถร่วมสนับสนุนเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับเพราะว่าเราก็มีการเปิดให้กับสมาชิกได้เข้าขอเข้าพักนะครับในกรณีที่ในกรณีที่สมาชิกอาจจะมาทำธุระในเมืองแล้วก็เสร็จตอนเย็นนะครับไม่มีรถกลับต่างอำเภออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ให้สมาชิกมาพักได้หรือว่าเป็นคนพี่น้องคนตาบอดจากต่างจังหวัดนะครับผ่านทางมาจะมาต่อรถอะไรแบบนี้นะครับถ้าบางทีต่อพอนั่งรถมาถึงแล้วรถที่จะต่ออาจจะมีวันพรุ่งนี้อะไรพวกนี้ก็เราก็เปิดให้กับพี่น้องคนตาบอดเรามาขอพักได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่เราก็จะมีการเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคไว้ให้นะครับเช่นมาม่าปลากระป๋องอะไรพวกนี้เผื่อกรณีที่ทางผู้ที่มาขอพักนะครับหิวไม่มีอะไรทานนะครับหรือว่าเป็นสบู่แชมพูสระผมยาสีฟันอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีให้บริการน้ำยาซักผ้าแฟบซักผ้านะครับตรงนี้ก็ให้บริการกับสมาชิกคนตาบอดที่มาขอเข้าพักฟรีตรงนี้นะครับก็สามารถร่วมบริจาคไว้ได้เพื่อเราจะได้นำให้บริการกับสมาชิก

1กิโลเมตรนะครับแล้วก็มองทางด้านขวามือก็จะมีป้ายสีน้ำเงินเขียนว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาและมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับ3องค์กรนี้อยู่ที่ตึกเดียวกันนะครับปากซอยจะเป็นร้านป้าสังน้อยคาแคร์ก็เลี้ยวขวาเข้ามาได้เลยเข้าไปอีกประมาณ300เมตรครับตึกของเราจะอยู่ด้านขวามือเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของสมาคมครับสามารถร่วมบริจาค กันเข้ามาได้หรือว่าถ้าไม่สะดวกเดินทางมาอยากบริจาคเป็นเงินก็ได้เช่นเดียวกันนะครับบริจาคเข้ามาที่บัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี6615480050นะครับ6615480050บัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา6615480050นะครับหรือว่าเข้าไปที่หน้าแฟนเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่าเป็นหน้าเว็บไซต์ก็ได้ครับ www.nmab.or.th แล้วก็คลิกไปที่บริจาคก็จะมี QR Code นะครับท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกๆธนาคารมาสแกนเพื่อบริจาคให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาผ่านเคียร์โค้ดได้บริจาคง่ายปลอดภัยถูกต้องรวดเร็วอย่างแน่นอนนะครับสำหรับการบริจาคผ่านเคียร์โค้ดของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับบริจาคแล้วนะครับก็สามารถแจ้งส่งสลิปได้ที่โพสต์ต่างๆของสมาคมหรือส่งเข้าไปที่แชทของFacebook แฟนเพจ Facebook ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสอบถามได้044-353-452 044-353-452 หรือว่าเบอร์มือถือ081-616-2399นะครับ081-616-2399นะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่าเข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็จะมีช่องทางการติดต่อสื่อสารนะครับของทางสมาคมเราหลากหลายช่องทางให้ท่านได้สามารถเข้าไปพูดคุยกันได้ไม่ว่าจะเป็น LINE @nmabconnect Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา TikTok เรื่องราวชาวตาบอด YouTube สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา Instagram @tabod.nm หรือว่าเว็บไซต์ www.nmab.or.th แล้วก็รับฟังรายการแสงสว่างในความมืดของเราได้นะครับทั้งช่วงเช้า 9:00 นถึง 10:00 นผ่านมจร 99.75 เมกะเฮิรตซ์ลุ่มน้ำลำตะคอง100เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วนะครับแล้วก็ช่วงบ่าย 15:00 นถึง 16:00 นทุกวันผ่านสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์นนท์แดงท้องถิ่นปทาย FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปทายและจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่วงเวลาและทุกๆช่องทางที่เราออกอากาศได้เลยนะครับตรงนี้ได้เวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในบ่ายของวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.ต้อนรับ YBN Thailand จับมือ SBN เปิดเวทีจับคู่ธุรกิจสร้างโอกาสลงทุนชายแดนใต้นายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้การต้อนรับคณะนักธุรกิจภาคตะวันออกณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้หรือ SBN และเครือข่ายนักธุรกิจภาคตะวันออกหรือ YBN พร้อมสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และเปิดโอกาสในการต่อยอดด้านการค้าการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันโดยมีผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนสอบต.พร้อมด้วยนักธุรกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือ SBN เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงการพบปะครั้งนี้มีการนำเสนอศักยภาพของเครือข่ายธุรกิจ SBN และ YBN การเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ด้านการดำเนินธุรกิจรวมถึงกิจกรรมจับคู่ธุรกิจเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการจากทั้ง2เครือข่ายได้พบปะสร้างพันธมิตรทางการค้าและต่อยอดความร่วมมือในหลากหลายภาคธุรกิจอาทิการเกษตรอาหารฮาลาลการท่องเที่ยวโลจิสติกและธุรกิจบริการเลขาธิการสอปตกล่าวว่าการได้รู้จักกันกับนักธุรกิจในต่างพื้นที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของความร่วมมือเพราะจะช่วยสร้างความไว้วางใจและนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมยอมรับว่าการดึงดูดการลงทุนจากภายนอกยังเป็นความท้าทายของพื้นที่และคาดหวังให้คนรุ่นใหม่กลับมาพัฒนาบ้านเกิดสร้างธุรกิจสร้างงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนใต้ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนขณะที่นายธีรินทร์ธัญญวัฒนกุลประธานกลุ่ม YBN Thailand กล่าวว่า YBN Thailand เป็นเครือข่ายผู้ประกอบการจากหลากหลายกลุ่มได้แก่ Food Network, Digital Network, Retail and Wholesale Network, Real Estate Network และ Logistics Networkที่ให้ความสำคัญทั้งการดำเนินธุรกิจและการสร้างเครือข่ายนักธุรกิจทั่วประเทศพร้อมขอบคุณสอบต.และเครือข่าย SBN ที่เปิดโอกาสให้ได้เข้ามาเรียนรู้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าและยืนยันว่าการเดินทางครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายมิตรภาพและความร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาว
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
2: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
3: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้วัน

0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าแปดเปื้อนแปดเปื้อนหมายความว่ามัวหมองเช่นเขารับราชการมา40ปีพยายามรักษาชื่อเสียงไว้ไม่ให้แปดเปื้อนด้วยมลทินใดๆคำว่าแปดเปื้อนใช้ในความหมายที่เป็นนามธรรมเมื่อใช้แปดเปื้อนจึงหมายถึงเปื้อนด้วยมลทินเปื้อนด้วยความชั่วมัวหมองเสื่อมเสียเนื่องจากชื่อเสียงเกียรติคุณต้องเสียไปเพราะมีเรื่องไม่ดีมีความเลวความโกงมากระทบเป็นต้นคำว่าแปดเปื้อนเป็นคำซ้อนเพราะแปดก็แปลว่าเปื้อนพจนานุกรมล้านนาไทยฉบับแม่ฟ้าหลวงให้ความหมายคำว่าแปดว่าหมายถึงป้ายทำให้เปื้อนและในภาษาถิ่นอีสานก็มีคำว่าแปดที่หมายความว่าเปื้อนหรือทำให้เปื้อนเช่นระวังอย่าให้โคลนแปดเสื้อในภาษาไทยปัจจุบันไม่ใช้คำว่าแปดในความหมายว่าเปื้อนแล้ว
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.com

0: ี่เธอ
1: ทำไมอ่ะ
0: เมื่อคืนนะ
1: โอ้
0: ยได้ฟังนะ
1: ทำไม
0: ผมไม่ตายแล้วจะไปเดินตรงนั้นนะคะ
1: ทำไมคะ
0: เจอคุณนั้นนะคะ
1: แล้วไง
0: ฉันมองใหญ่เลยค่ะ
1: ว้า
0: วไม่อยากจะเล่าค่ะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: เฮ้ยตันกระถ่ายไปร้อยนึงค่ะโอ้ยฉันเดินดูซิจ่ายแล้วจ่ายหมดเลยค่ะ
1: อารมณ์เสีย

0: ได้ทุนหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: โฆษกรัฐบาลเผยหลัง FBI เข้าพบนายกรัฐมนตรีขอบคุณไทยปราบสแกมเมอร์พร้อมสานต่อความร่วมมือปราบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเห็นพ้องไม่ใช่แค่การจับกลุ่มแต่ต้องถอนรากถอนโคนให้จบสิ้นนางสาวรัชดาธนาเดียวเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทำเนียบรัฐบาลภายหลังผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐอเมริกา FBI พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นวาระสำคัญที่แสดงออกถึงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับทาง FBI ที่ร่วมกันเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมระหว่างประเทศทั้งปัญหายาเสพติดและการค้ามนุษย์ FBI ขอบคุณประเทศไทยด้วยซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ส่วนนายกรัฐมนตรีได้เสริมต่อในเรื่องของการค้ามนุษย์ยาเสพติดและสแกมเมอร์ต่างๆซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติดังนั้นยืนยันว่ารัฐบาลไทยพร้อมให้ความร่วมมือกับ FBI รวมถึงประเทศทั่วโลกเพราะวันนี้เรามีแพลตฟอร์มเทคโนโลยีและฐานข้อมูลสืบสวนระดับสากลหรือระบบชายที่พัฒนาขึ้นโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากจะได้แชร์ข้อมูลให้กับนานาชาติเพื่อร่วมมือกันแก้ปัญหาด้วยเหตุนี้ทั้งสองจึงเห็นตรงกันว่าการปราบปรามสแกมเมอร์ไม่ใช่แค่การเข้าไปจับกุมแต่ต้องถอนรากถอนคนให้จบสิ้นและมีการวางแผนที่จะร่วมมือกันต่อไปซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีแผนการทำงานร่วมกับ FBI อย่างต่อเนื่องจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท. แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452 หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: สวัสดีค่ะพี่ทิน
1: สวัสดีจ้าน้องไม
0: ้ไปเล่นกล้ามเหรอคะดูกล้ามใหญ่ขึ้น
2: ก็นิดหน่อยอะ
1: แต่กล้ามพี่ใหญ่ขึ้นจริงๆเหรอ
0: กล้ามค่ะไม่ใช่กล้าม
2: พี่ก็พูดถูกแล้วนะ
0: ไม่ถูกค่ะคำว่ากล้ามที่พี่ทินพูดสะกดด้วยกอไก่ไม่โทสระอามอมะจะหมายถึงอวัยวะของสัตว์บางชนิดค่ะอย่างเช่นปูแล้วก็กุ้งค่ะใช้สำหรับหนีบอาหารอาจจะพูดว่าปูตัวนั้นมีกล้ามใหญ่มากดูแข็งแรงดีมีสำนวนวางกล้ามด้วยนะคะใช้กับคนที่ทำท่าเป็นนักเลงโตอย่างเช่นผู้ชายคนนี้ชอบวางกล้ามต่อหน้าคนอื่นแต่พออยู่ต่อหน้าภรรยาทำท่าเหมือนหนูกลัวแมวหน้าขันจริงๆส่วนคำว่ากล้ามมีลอลิงเป็นตัวควบหมายถึงมัดเนื้อที่รวมกันเป็นก้อนในร่างกายคนมองเห็นชัดที่ต้นแขนอย่างเช่นพี่ทีนี่แหละค่ะดูมีกล้ามใหญ่แข็งแรงดีน่าจะเป็นนักกล้ามได้ค่ะ
1: จริงเปล่าเออเป็นนักกล้ามก็น่าสนใจดีนะ
0: พูดแบบนี้นะคะถึงจะถูกต้องถ้าหากว่าพูดคำว่ากล้ามอีกความหมายก็จะเปลี่ยนไปเป็นกล้ามของสัตว์นะคะ
1: ครับผมจะจำไว้เลยนะครับผู้รอบรู้ภาษาไทย

0: ายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำค่ะดำเนินรายการโดยมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันค่ะรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะหยิบยกเอาหลากหลายเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากกันนะคะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆค่ะที่เกี่ยวข้องกับแวดวงของเด็กเยาวชนนะคะบางทีก็จะมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจค่ะมาติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กนะคะติดตามหลากหลายเรื่องราวเหล่านี้นะคะในรายการกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงของคิดสาระดีค่ะหยิบเอาสาระดีๆที่น่าสนใจเรื่องราวที่เราควรรู้นะคะเรื่องราวที่อยู่รอบตัวนำมาฝากกันเป็นประจำค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะและในวันนี้ค่ะเราก็มีนิทานเสียงนำมาฝากกันนะคะเป็นนิทานผสมภาษาพาสนุกค่ะได้สนุกกับนิทานและยังได้เรียนรู้กับภาษาด้วยนะคะมาร่วมเรียนรู้พร้อมกับความสนุกไปกับนิทานผสมภาษาพาสนุกค่ะเราจะได้ไปฟังกันนะคะวันนี้จะเป็นนิทานเรื่องอะไรต้องติดตามกันค่ะและมาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะมีข่าวกิจกรรมการประกวดดีๆมากมายนะคะติดตามกันได้ในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวและปิดท้ายกันด้วยเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะมาเช็คกันให้ชัวร์ก่อนนะคะว่าข้อมูลที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะคะมาร่วมกันตรวจสอบก่อนที่จะแชร์กันไปในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะทั้งหมดนี้นะคะติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะมาเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกของรายการค่ะกับช่วงคิดสาระดีค่ะวันนี้มีสาระอะไรที่น่าสนใจไปติดตามกันค่ะ
0: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธมรามาธิบดินรัชกาลที่8ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ยศราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์วันเยาวชนแห่งชาติเยาวชนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
2: นโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
3: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
4: เชื่อมั่นเข้าใจสร้างไทยไปด้วยกัน

0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะผลิตรายการโดยทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันค่ะวันนี้อยู่กับมดมันธนาเอื้อประชานนท์ค่ะคิดสาระดีนะคะมีเรื่องราวสาระดีๆที่อยู่รอบตัวเราค่ะนำมาฝากกันเป็นประจำค่ะเรื่องราวที่อยู่รอบตัวเราพร้อมให้เราได้เรียนรู้นะคะในวันนี้ค่ะมีเรื่องที่อยู่จะว่าใกล้ก็ใกล้จะว่าไกลก็ไกลนะคะก็เราก็เห็นเขาอยู่ทุกวันแต่เราอะคว้าเขาไม่ถึงหรอกถึงแม้ว่าเราจะได้ไปเห็นใกล้ๆแต่เราไม่มีโอกาสจะคว้าได้วันนี้ชวนการเงยหน้าขึ้นไปบนฟ้าค่ะไปมองดูก้อนเมฆค่ะก้อนเมฆนะคะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เชื่อได้ว่าน้องๆหลายๆคนเด็กๆเนี่ยนะคะคงอยากจะจับมันยิ่งพอเวลาได้มีโอกาสขึ้นเครื่องบินนะคะได้เห็นมันอยู่ใกล้ๆหรือว่าเวลาที่เครื่องบินเนี่ยขับทะลุก้อนเมฆไปรู้สึกอยากจะไปจับมันจังเลยว่ามันจะนุ่มนิ่มเหมือนอย่างที่เราเห็นไหมเนาะวันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับก้อนเมฆกันค่ะก้อนเมฆเนี่ยก็คือกลุ่มของละอองน้ำขนาดเล็กนะคะซึ่งเกิดจากการควบแน่นของหยดน้ำในอากาศค่ะแต่เมฆชั้นสูงซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งจะเป็นกลุ่มของผลึกน้ำแข็งขนาดเล็กค่ะโดยปกติน้ำบริสุทธิ์และไอน้ำโปร่งแสงจนไม่สามารถมองเห็นได้แต่หยดน้ำแล้วก็ผลึกน้ำแข็งมีพื้นผิวค่ะซึ่งสะท้อนแสงทำให้เราสามารถมองเห็นเป็นก้อนสีขาวและในบางครั้งค่ะมุมตกกระทบของแสงและเงาจากเมฆชั้นบนหรือเมฆที่อยู่ข้างเคียงนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของความหนาแน่นของหยดน้ำก็อาจจะทำให้เรามองเห็นก้อนเมฆเป็นสีเทานั่นก็เป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงเห็นเมฆบางอันเป็นสีขาวเมฆบางอันเป็นสีเทานะคะโดยเมฆเนี่ยเกิดขึ้นโดยมี2รูปร่างลักษณะค่ะจะมีเป็นเมฆก้อนกับเมฆแผ่นอาจจะต้องลองเงยขึ้นไปบนท้องฟ้านะคะไปดูก้อนเมฆกันดูนะคะมีเมฆเป็นก้อนๆกับเมฆที่เป็นแผ่นๆเมฆก้อนจะเรียกว่าเมฆคิวมูลัสค่ะส่วนเมฆแผ่นจะเรียกว่าเมฆสตาร์ดัสค่ะแต่ถ้าหากเมื่อไรนะคะที่เมฆก้อนลอยชิดติดกันเราจะนำคำสองคำนี้มาต่อกันค่ะจะเรียกเขาว่าเมฆสตาร์โตคิวมูลัสค่ะส่วนในกรณีที่เป็นเมฆฝนเราจะเพิ่มคำสร้อยให้เขาไปค่ะว่านิมโบหรือว่านิมปัสค่ะซึ่งแปลว่าฝนนั่นเองค่ะโดยเราจะเรียกก้อนเมฆที่ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองว่าคิวมูโลนิมปัสค่ะส่วนเมฆที่ทำให้ฝนตกปล่อยๆจะเป็นเมฆแผ่นๆเนาะเมื่อกี้จำได้ไหมคะว่าเมฆก้อนคือคิวมูลัสพอเป็นเมฆฝนด้วยมีนิมโปหรือนิมปัสก็เลยเอาคิวมูลัสกับนิมปัสมารวมกันเป็นคิวมูโลนิมปัสค่ะส่วนเมฆแผ่นเมฆแผ่นมีชื่อเรียกว่าสตาร์ดัสเราเอามารวมกับคำที่บอกถึงความเป็นเมฆฝนคือนิมโปนั่นก็จะกลายเป็นเมฆนิมโปสตาร์ดัสค่ะเราได้ทำความรู้จักกับชื่อของก้อนเมฆกันไปบ้างแล้วเนาะทีนี้มาดูกันค่ะว่านักอุตุนิยมวิทยาแบ่งเมฆออกเป็น3ระดับด้วยกันเป็นเมฆชั้นต่ำชั้นกลางแล้วก็ชั้นสูงค่ะหรือจะเรียกเป็นเลเวลก็ได้คือเลเวล1เลเวล2เลเวล3เรามาดูกันค่ะว่าเมฆแต่ละเลเวลเป็นยังไงกันเมฆชั้นต่ำเนี่ยนะคะก็คือเขาวัดจากระดับความสูงค่ะสูงจากพื้นดินไม่เกิน2กิโลเมตรมีเมฆแบบนี้ทั้งหมด5ชนิดด้วยกันค่ะคือเมฆสตาร์ตัสเมฆคิวมูลัสเมฆสตาร์โตคิวมูลัสเมฆนิมโบสตาร์ตัสและเมฆคิวมูโลนิมปัสค่ะโดยนักอุตุนิยมวิทยาถือว่าเมฆคิวมูลัสและคิวมูโลนิมปัสเนี่ยนะคะจะเป็นเมฆที่ก่อตัวในแนวดิ่งซึ่งจะมีฐานเมฆอยู่ในชั้นระดับต่ำแต่ยอดเมฆอาจจะสูงได้นะคะส่วนเมฆชั้นกลางเมฆชั้นกลางดูจากระดับความสูงที่2ถึง6กิโลเมตรพอเมฆที่อยู่ชั้นนี้เราจะเติมคำเรียกให้เขาค่ะคืออัลโตแปลว่าชั้นกลางเอาไว้ข้างหน้าของเขาถ้าเป็นเมฆแผ่นชั้นกลางเมฆแผ่นคือสตาร์ตัสอยู่ชั้นกลางคืออัลโตเมฆแผ่นชั้นกลางก็จะคืออัลโตสตาร์ตัสค่ะเมฆก้อนชั้นกลางก็คืออัลโตคิวมูลัสค่ะ เมฆชั้นกลางต้องบอกเลยค่ะว่ามีความหนาแน่นพอที่จะบดบังดวงอาทิตย์ทำให้เกิดเงาบางครั้งอาจจะมองเห็นเป็นสีเทาค่ะส่วนอีกชั้นหนึ่งคือเมฆชั้นสูงอันนี้อยู่ระดับมากกว่า6กิโลเมตรขึ้นไปเลยค่ะจะมีชื่อเรียกว่าเซโรแปลว่าชั้นสูงเราก็จะเติมเซโรไปถ้าเป็นเมฆแผ่นชั้นสูงเราจะเรียกว่าเซโรสตาร์ตัสค่ะถ้าเป็นเมฆก้อนชั้นสูงเราก็จะเรียกว่าเซโรคิวมูลัสค่ะและนอกจากนี้ยังมีเมฆอีกแบบนึงค่ะที่ลักษณะเหมือนขนนกเราจะเรียกเขาว่าเมฆเซรัสค่ะเรามาดูลักษณะของเมฆแต่ละแบบกันค่ะว่าหน้าตาเป็นยังไงกันถ้าเรามองขึ้นไปนะคะวันที่ท้องฟ้าอากาศดีจะมีเมฆเซรัสค่ะอย่างที่บอกว่ามีลักษณะคล้ายๆขนนกนะคะคือเมฆเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเส้นใยละเอียดสีขาวคล้ายปุยขนสัตว์หรือว่าเป็นเลื่อมเป็นเงานะคะอาจจะเกิดขึ้นเป็นหย่อมๆหรือเป็นแถบๆก็ได้จะไม่มีเงาเมฆจากเมฆชนิดนี้นะคะเมฆชนิดต่อมาค่ะเซโรคิวมูลัสนะคะเมฆชนิดนี้ก็บ่งบอกถึงเวลาอากาศดีเหมือนกันที่เราจะเห็นเป็นหย่อมเป็นแผ่นๆเป็นริ้วๆนะคะเป็นชั้นบางๆสีขาวคล้ายกับมีก้อนเมฆก้อนเล็กๆเนี่ยที่อยู่ติดๆกันหรือแยกๆกันนะคะเมฆลักษณะนี้เนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดปรากฏการณ์วงแสงรอบดวงอาทิตย์หรือว่าดวงจันทร์ทรงกรดหรือปรากฏการณ์แถบสีหรือว่ารุ้งได้ค่ะต่อมาเมฆเซโรสเตตัสนะคะเซโรสตาตัสเนี่ยเมฆลักษณะนี้ไม่ทำให้เกิดน้ำฟ้ามีลักษณะโปร่งแสงเลยจะคล้ายๆกับเป็นม่านบางๆขาวๆกระจุยกระจายบางๆอะค่ะสามารถมองเห็นขอบดวงอาทิตย์ผ่านเมฆแบบนี้ได้อย่างชัดเจนเมฆแบบนี้เนี่ยไม่มีเงาเมฆนะคะจะสังเกตได้ว่าเมฆชั้นสูงเนี่ยเราจะไม่เห็นเงาเมฆจากเขานะคะต่อมาพอเป็นพวกเมฆชั้นกลางพวกอัลโตคิวมูลัสค่ะเมฆชนิดนี้ก็ไม่ทำให้เกิดน้ำฟ้าจะบ่งบอกถึงลักษณะอากาศดีได้เหมือนกันโดยเฉพาะเวลาที่หลังพายุฝนจะมีเป็นเมฆก้อนเล็กๆ เป็นหย่อมๆค่ะคล้ายๆกับเกล็ดก้อนกลมหรือว่าม้วนๆมีทั้งสีเทาหรืออาจจะมีหลายๆสองสีอะไรเงี้ยค่ะบางครั้งอาจจะคล้ายๆปุยนุ่นนะคะซึ่งจะประกอบด้วยละอองน้ำจำนวนมากทำให้เกิดปรากฏการณ์วงแสงรอบดวงอาทิตย์หรือว่าดวงจันทร์ทรงกรดได้ค่ะเมฆอัลโตสตาร์ตัสค่ะเมฆชนิดนี้นะคะมีลักษณะเป็นปุยแผ่นหรือเนื้อเดียวกันพบได้ทั้งสีเทาหรือสีฟ้าอ่อนค่ะอาจทำให้เมื่อมองดวงอาทิตย์แล้วอาจจะเห็นเป็นแบบหลัวๆหรือเหมือนมองผ่านกระจกฝ้านั่นเองนะคะถ้าจะนึกถึงก็จะเหมือนแบบช่วงที่เมฆเยอะๆหลัวๆนะคะเมฆนิมโบสตาร์ตัสค่ะเมฆนี้จะเป็นเมฆฝนเป็นแผ่นสีเทาเลยค่ะก็สตาร์ตัสเป็นเมฆแผ่นเนาะก็จะเป็นแผ่นค่ะสีเทาเพราะว่าจะทำให้เกิดฝนตกพรำๆนั่นเองค่ะก็เมฆแบบนี้จะทำให้ท้องฟ้าดูสลัวเนื่องจากว่ามีความหนาแน่นบดบังดวงอาทิตย์ได้เมฆคิวมูโลนิมบัสค่ะอันนี้เป็นเมฆฝนฟ้าคะนองเป็นเมฆก้อนๆกลมๆใหญ่ๆนะคะก็จะเกิดฝนฟ้าคะนองหนักลมกระโชกแรงได้เลยค่ะเป็นเมฆขนาดใหญ่มากก้อนใหญ่หนาทึบก่อตัวในแนวตั้งนะคะสูงขึ้นไปจากฐานเมฆเนี่ยสูงขึ้นไปได้เลยค่ะพื้นที่ครอบคลุมได้ทั้งจังหวัดเลยก็ว่าได้นะคะอันนี้เป็นลักษณะของเมฆแต่ละแบบนะดังนั้นแล้วค่ะเพียงเราแค่สังเกตก้อนเมฆนะคะเราก็อาจจะรู้ได้ว่าฝนกำลังจะตกหรือเปล่าเนาะคือเรื่องของฟ้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเราค่ะยิ่งถ้าเรารู้ล่วงหน้าเราก็จะวางแผนเตรียมตัวได้ดีใช่ไหมเดี๋ยวนี้อาจจะง่ายค่ะเราสามารถเช็คพยากรณ์อากาศจากสมาร์ทโฟนได้แต่รู้ไหมคะว่าเราเพียงเงยหน้าขึ้นไปมองใช่ไหมเมื่อกี้เรารู้จักกับเมฆเพิ่มมากขึ้นแล้วเราลองมองดูก้อนเมฆแล้วถ่ายอากาศได้ด้วยตนเองเลยค่ะว่าเอ๊ะวันนี้อากาศน่าจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าเมื่อเราได้รู้จักกับก้อนเมฆกันไปแล้วว่าเขาคือกลุ่มละอองของน้ำขนาดเล็กที่มาอยู่รวมกันแล้วเมฆแบบไหนที่จะทำให้เกิดฝนอย่างที่บอกค่ะเมฆที่จะทำให้เกิดฝนก็คือเมฆที่เขามีชื่อนิมโปนิมปัสค่ะก็คิวมูโลนิมปัสกับนิมโปสตาร์ตัสนั่นเองค่ะคือเราสังเกตเห็นเขาได้เลยว่าถ้าเป็นเมฆที่เป็นแผ่นสีเทานะคะ แบบนี้มักจะเกิดฝนพรำพรำนะคะไม่นานเดี๋ยวแดดก็จะออกทำให้สายฝนที่ตกลงมาจากฐานเมฆเนี่ยจะยังไม่มีพายุฝนฟ้าคะนองเมฆจะเป็นสีเทาทำให้ฟ้าดูสลัวสลัวแต่ถ้าเจอเจ้าเมฆคิวมูโลนิมบัสค่ะเมฆก้อนใหญ่นะคะที่จะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองอันนี้จะทำให้เกิดลมกระโชกแรงนะคะหรือว่ามีลูกเห็บอันนี้เป็นเมฆขนาดใหญ่ก้อนหนาทึบเลยค่ะก่อตัวเป็นแนวตั้งสูงขึ้นไปนะคะจากฐานเมฆจะมืดครึ้มมาเลยพอเราเห็นแบบนี้ฝนตกแน่ๆฝนตกแบบหนักมากแน่ๆด้วยใช่ไหมคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของก้อนเมฆค่ะทำความรู้จักกับเขาเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคะเราสามารถที่จะสังเกตแล้วก็เรียนรู้กับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราได้ในวันนี้ลองไปเงยหน้าสังเกตก้อนเมฆกันดูค่ะว่าเมฆที่เราเห็นอยู่นี้น่าจะเป็นเมฆชื่ออะไรกันบ้างค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่หยิบนำมาฝากกันค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะมาติดตามกันได้นะคะมีสาระดีๆมาฝากกันเป็นประจำค่ะสำหรับช่วงนี้เวลาของคิดสาระดีหมดแล้วค่ะ
1: คิดสาระดีย
2: อมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
3: ก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
4: กำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
5: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน
6: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
7: เด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกกับพี่กบพี่เมและพี่อ้ําวันนี้จะมาในตอนสุขสันต์วันเกิดไปฟังกันเลย

0: จ้าลิงจ๋อวางแผนกับเจ้ากระต่ายว่าจะเข้าไปในเมืองกันสักหน่อยแต่ทั้งสองเนี่ยจะเข้าไปทำอะไรกันไม่มีใครรู้เพราะทั้งสองปิดไว้เป็นความลับแม้กระทั่งลุงหมีเองเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยเรามาติดตามกันดีกว่าว่าทั้งสองเนี่ยจะเข้าไปทำอะไรกัน
1: เจ้ากระต่ายเจ้ากระต่ายฉันว่าวันเนี้ยเราเข้าไปในเมืองกันหน่อยดีกว่า
2: เธอจะเข้าไปในเมืองทำไมหรอ
1: ฉันน่ะอยากจะไปชวนคุณพ่อครัวมาสอนพวกเราทำอาหารอร่อยๆที่ฟาร์มลุงหมียังไงล่ะ
2: ดีเหมือนกันนะเราจะได้ทำอาหารอร่อยๆได้เหมือนคุณพ่อครัว
0: แล้วเจ้าลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายเนี่ยก็ออกเดินทางเข้าเมืองเพื่อชวนคุณพ่อครัวมาที่ฟาร์ม
1: เชิญเลยครับคุณพ่อครัวยินดีต้อนรับสู่ฟาร์มหันษาของพวกเรานะครับ
2: คุณพ่อครัวจะสอนพวกเราทำอาหารด้วยใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วเดี๋ยวฉันเนี่ยนะจะสอนพวกเธอทำอาหารอร่อยอร่อยแล้วก็ทำอาหารกันให้สนุกไปเลย
1: ครับคุณพ่อครัว
0: และในระหว่างที่คุณพ่อครัวเจ้ากระต่ายและเจ้าลิงจ๋อกำลังเตรียมวัตถุดิบและเครื่องปรุงอยู่นั้นลุงหมีกำลังกลับจากการรีดนมวัวมาเจอลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายคุณพ่อครัวกำลังทำอะไรกันอยู่วุ่นวายไปหมดเลย
3: โอ้ยโอ้โหนี่ทำอะไรกันล่ะเนี่ยฮะเจ้ากระต่ายเจ้าลิงจ๋ออ้าวแล้วคุณพ่อครัวมายังไงเนี่ยมากับเขาด้วยเหรอเนี่ยฮะสวัสดีครับลุงหมีพอดีว่าเจ้ากระต่ายกับเจ้าลิงจ๋อเนี่ยชวนมาสอนทำอาหารนะครับอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองพวกเธอทั้งสองเนี่ยก็ตั้งใจเรียนนะ
1: ครับลุงหมีแน่นอนเลยครับ
0: ทั้งสามร่วมไม้ร่วมมือในการทำอาหารกันอย่างสนุกสนาน
3: เอาละเอาเดี๋ยวพวกเธอลองทำอันนี้ดูนะดีดีโอ้เอาอาหารผักเลย
1: ครับครับครับ
3: ได้ข่าวลิ้นจ๋อลิ้นจ๋อเติมน้ำให้ลุงหน่อยสิ
1: เยอะไหมครับ
3: นิดนึงโอเคดีมาก
0: และสำหรับรายการอาหารเมนู MENU เมนูรายการอาหาร
4: MENU Menu รายการอาหาร
0: รายการแรกของเราในวันนี้ก็คือขนมปัง Bread B-R-E-A-D Bread ขนมปัง
4: B-R-E-A-D Bread ขนมปังว้าวเราจะได้ทำขนมปัง Bread
3: เอาละพวกเธอช่วยกันนวดแป้งได้เลยนะเนี่ยนวดเลยนี่สาจะลิ้นจ๋อลองดู
1: โอ้แป้งเนี่ยมันนุ่มนิ่มจังเลยนะครับ
2: หอมมากด้วยเลยครับมันจะต้องออกมาอร่อยมากๆแน่ๆเลยครับ
3: เอาละเมื่อเธอนวดแป้งกันเสร็จเรียบร้อยนะก็พักมันไว้ก่อนรายการต่อไปก็คือข้าวผัด Fried RiceF R I E D R I C E Fried Rice ข้าวผัด
4: Fried Rice F R I E D R I C E Fried Rice ข้าวผัด
2: ดีเลยครับที่ฟาร์มเราเนี่ยเราปลูกข้าวกันเองด้วยนะครับ
3: เยี่ยมไปเลยนะมีข้าวที่ปลูกเองข้าวผัดของพวกเธอคงอร่อยน่าดูเลยนะเนี่ยเธอสองคนเนี่ยเป็นผู้ช่วยที่เก่งมากเลยนะอ่ะมาต่อกันเลยมาถึงเมนูที่3กันเลยดีกว่า
1: ดีครับผมขอทำสลัดสลัดนะครับ
4: S A L A D salad สลัด S A L A D salad สลัด
1: ที่ฟาร์มของพวกเราเนี่ยมีผักและผลไม้สดๆเยอะเลยล่ะครับ
3: ได้เลยเรามาทำสลัดสลัดพวกเธอไปเก็บผักผลไม้มาล้างให้สะอาดเลยนะ
1: ครับคุณพ่อครัว
2: ไป
3: มาเมนูต่อไปก็คือข
0: ขนมเค้กCake C A K E Cake ขนมเค้ก
4: C A K E Cake
0: ขนมเค้ก
1: เย้ชัยโยพวกเราทั้งสองคนจะช่วยกันทำขนมเค้กให้สุดฝีมือเลยครับ
2: ใช่ครับ
0: ทั้งสองช่วยลุงพ่อครัวทำขนมเค้กและอาหารอื่นๆอย่างเต็มที่และสนุกสนานจนเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วพี่พระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าท้องฟ้าเริ่มมืดลงแล้วพี่พระจันทร์และดวงดาวก็ออกมาทักทายทุกคนยามค่ำคืนลุงหมีเองก็เสร็จงานจากในฟาร์มอาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยพร้อมที่จะมากินอาหารเย็นกับทุกคน โอ้โหโอ้ยอาหารน่ากินทั้งนั้นเลยเต็มไปหมดเลยนั่นเนี่ย
2: กินกันเลยไหมครับกระต่ายหิวแย่แล้วครับท้องร้องไปหมดแล้วครับ
1: ลิงจ๋อก็หิวเหมือนกันครับกินเลยกินเลย
0: ทั้งหมดนั่งกินอาหารกันอย่างอร่อยอร่อยหัวเราะพูดคุยกันอย่างสนุกสนานแต่จู่ๆก็เกิดไฟดับ
1: เฮ้ยฮะไฟดับ
0: เอ้ยไฟอะไรมาดับตอนนี้เนี่ยเออแล้วเจ้าลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายก็ยิ้มแป้นภายใต้แสงเทียนถือขนมเค้กก้อนใหญ่ที่ช่วยกันทำสุดฝีมือเดินมาที่ลุงหมี
1: สุขสันต์วันเกิดครับลุงหมี
4: Happy

0: กเราสองคนขอให้ลุงหมีมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับพวกเรารักลุงหมีนะครับ
1: โอ้ลุงหมีลุงหมีขอบใจผมเจอทั้งสองมากนะที่ยังจำวันเกิดของลุงหมีได้แล้วก็ขอบคุณคุณพ่อครัวด้วยนะที่ช่วยทำอาหารอร่อยอร่อยให้ลุงกินแถมที่สำคัญเนี่ยยังมีเค้กวันเกิดให้ลุงอีกด้วยแม่น่ารักจริงๆเลยลุงหมีก็รักเจ้ากระต่ายและลิงจ๋อนะลุงหมีก็ขอให้เธอทั้งสองนี่มีความสุขและโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีเมตตามีความสุขแบ่งปันความสุขให้กับคนอื่นๆลุงหมีว่าเรามากินเค้กกันดีกว่านะไม่งั้นเดี๋ยวน้ำตาลุงหมีมันจะออกมาหมดแล้วเนี่ย
0: กินดีกว่าหิวแล้วกินแล้ว
1: คุณพ่อครัวช่วยแบ่งเค้กกันหน่อยนะกิน
0: โอ้ยอร่อยมากเลย
1: ทั้งหมดกินเค้กแสนอร่อยกันอย่างมีความสุขในค่ำคืนนี้มีกลิ่นหอมของความสุขความ

านผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ

0: ประเทศไทยรณรงค์เรื่องการไม่สูบบุหรี่มาตั้งแต่ปี2529โน่นแน่กี่ทศวรรษมาแล้วเนี่ยที่คนสูบทำลายทั้งปอดของตัวเองและปอดของคนข้างเคียง
1: เราต้องร่วมด้วยช่วยกันทุกฝ่ายไม่งั้นสุขภาพคนไทยพังแน่ๆ
0: ใช่ทั้งหน่วยงานทั้งบุคคลทุกคนทุกแห่งต้องสร้างสังคมปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
1: ดีเลยแบบนี้เลิกสูบลดเสี่ยงคุณทำได
2: ้นี่คือสิ่งที่หลายๆคนมักจะขอถุงด้วย
3: ใส่ถุงให้หน่อยค่ะขอถุงซ้อนอีกใบหนึ่งค่ะกลัวถุงขาด
2: เลิกเถอะครับเลิกขอเลิกรับถุงพลาสติกก่อนชีวิตจะเสพติดถุงพลาสติกไปมากกว่านี้มาช่วยกัน
4: ไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกนะ
3: ถุงพลาสติกไม่ต้องน้องมีถุงผ้าใส่รวมกันมาเลยค่ะ
2: ขอบคุณที่ปฏิเสธถุงพลาสติกคนไทยยุคใหม่งดรับลดใช้ถุงพลาสติกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
6: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
7: สวัสดีค่ะพี่มีใจรักในงานศิลปะทุกคนวันนี้มีข่าวดีจากบริษัทนามีจำกัดมาฝากกันค่ะขอเชิญชวนนักเรียนมัธยมปลายพี่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาร่วมประกวดผลงานจิตรกรรมนานมี Fine Art Awards ครั้งที่18ประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปีนี้มาในหัวข้อสุดสร้างสรรค์คำว่าผลิบานให้ทุกคนได้โชว์จินตนาการกันอย่างเต็มที่เลยล่ะค่ะโดยจะเปิดรับผลงานแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มแรกระดับมัธยมศึกษาตอนปลายม.4 ถึงม.6 และระดับอาชีวศึกษาปวช.กลุ่มที่2ระดับอาชีวศึกษาปวส.ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปใครที่สนใจสามารถเริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึงวันที่15ตุลาคม2569นี้และจะประกาศผลทางหน้าเว็บไซต์ในวันพฤหัสบดีที่19พฤศจิกายน2569นี้ค่ะมาร่วมส่งพลังงานสร้างสรรค์ให้ผลิบานไปด้วยกันนะคะโดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์www.nanmi.com หรือโทรสอบถามที่เบอร์02-648-8000ในเวลาทำการหรือจะแอดไลน์ไปที่ @hostnanmi ค่ะจบข่าวเด็กหญิงแหวนพลอยรัตนวิจิตรชื่อเล่นชื่อน้องแหวนพลอยติดตามข่าวจากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์ได้ทางเว็บไซต์สถานีเด็ก .com สวัสดีค่ะ
6: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
8: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
9: เฟคนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
8: การพาดหัวหลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
9: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
8: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆ
9: เรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
8: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
10: ถ้าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าอย่าและอย่าอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน์
11: นโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
4: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
12: เชื่อมั่นเข้าใจสร้างไทยไปด้วยกัน
13: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์
14: เช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะมาร่วมการตรวจสอบข่าวสารก่อนที่จะแชร์กันไปค่ะว่าข่าวสารที่แชร์กันนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมค่ะมาร่วมการเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะกรมการขนส่งทางบกค่ะชี้แจงนะคะกรณีเปิดรับทำใบขับขี่ทุกชนิดผ่านออนไลน์ในเพจ Facebook DLT กรมการขนส่งทางบกรับทำใบขับขี่ทุกชนิดเรื่องนี้เรื่องจริงหรือเปล่าคะมีการเปิดรับทำใบขับขี่ผ่านทางออนไลน์ในเพจ Facebook DLT กรมการขนส่งทางบกจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่ตรวจสอบกับกรมการขนส่งทางบกภายใต้กระทรวงคมนาคมออกประกาศเตือนเลยค่ะว่าการกระทำดังกล่าวนี้เป็นการกระทำของมิจฉาชีพค่ะดังนั้นแล้วถ้าหากว่าเห็นข่าวที่แชร์กันมาแบบนี้ก็คือเป็นข่าวปลอมนะคะอย่าไปหลงเชื่อค่ะกรณีที่มีเพจ Facebook หลากหลายเพจเลยค่ะต้องบอกเลยค่ะ DLT กรมการขนส่งทางบกรับทำใบขับขี่ทุกชนิดมีการแอบอ้างใช้ตราสัญลักษณ์ด้วยนะคะแอบอ้างว่าจะดำเนินการทำใบขับขี่ได้โดยที่ไม่ต้องเข้าอบรมไม่ต้องเข้าทดสอบค่ะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเท็จจากกลุ่มมิจฉาชีพนะคะกรมการขนส่งทางบกย้ำว่าการขอรับใบขับขี่ทุกประเภทมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศนะคะคือผู้ที่จะขอรับจะต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนที่สำนักงานขนส่งเท่านั้นค่ะยังไม่มีนโยบายที่จะให้บุคคลหรือเพจใดรับทำแทนอย่าหลงเชื่อที่จะโอนเงินให้กับมิจฉาชีพนอกจากจะเสี่ยงได้รับเอกสารปลอมแล้วนะคะยังอาจจะถูกนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายได้นั่นเองค่ะดังนั้นค่ะขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลจากช่องทางของกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยในการดำเนินการทำใบขับขี่ทุกขั้นตอนนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะถ้าหากว่าเราเจอเพจที่มาบอกว่าจะเปิดรับทำใบขับขี่ทุกประเภทนะคะทำผ่านออนไลน์ได้เลยเนี่ยนะคะได้รับใบขับขี่ก่อนโอนเงินทีหลังแบบนี้นะคะรู้ไว้เลยค่ะว่าอันนี้เป็นมิจฉาชีพอย่าหลงเชื่อค่ะเพราะตอนนี้มาตรฐานเดียวกันคือจะต้องขอรับใบขับขี่นะคะต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนที่สำนักงานขนส่งเท่านั้นค่ะถึงแม้ว่าในตอนนี้นะคะขั้นตอนอาจจะสะดวกมากยิ่งขึ้นบางส่วนจะมีการทำผ่านทางออนไลน์ได้เลยอย่างเช่นการอบรมนะคะแต่สุดท้ายแล้วการไปขอรับในส่วนของตัวใบขับขี่นะคะแล้วก็การชำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆเนี่ยต้องไปดำเนินการด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งเท่านั้นค่ะนี่ก็เป็นการยืนยันมาจากทางด้านของกรมการขนส่งทางบกนะคะว่าไม่ได้มีการเปิดรับผ่านทางเพจต่างๆนะคะว่าจะมีการทำใบขับขี่ผ่านทางออนไลน์ได้ค่ะยืนยันแล้วโดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมค่ะดังนั้นก่อนที่จะแชร์กันไปนะคะเช็คให้ชัวร์ก่อนค่ะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องปลอมนะคะและมาร่วมการตรวจสอบข่าวสารก่อนที่จะแชร์กันไปค่ะในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะ
13: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
0: ประเทศไทยรณรงค์เรื่องการไม่สูบบุหรี่มาตั้งแต่ปี2529โน่นแน่กี่ทศวรรษมาแล้วเนี่ยที่คนสูบทำลายทั้งปอดของตัวเองและปอดของคนข้างเคียง
1: เราต้องร่วมด้วยช่วยกันทุกฝ่ายไม่งั้นสุขภาพคนไทยพังแน่ๆ
0: ใช่ทั้งหน่วยงานทั้งบุคคลทุกคนทุกแห่งต้องสร้างสังคมปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
1: ดีเลยแบบนี้เลิกสูบลดเสี่ยงคุณทำได้

0: กำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
2: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
4: สำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะมาติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวค่ะเราจะนำมาฝากกันเป็นประจำในรายการเรื่องเด่นที่มดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่ายะลางัด4มาตรการเด็ดอุ้มทุเรียนแสนตันพุ่งพรวดเท่าตัวดันราคาคุมเข้มลงสกัดความเสี่ยงนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเผยมาตรการเชิงรุกรับมือปัญหาราคาทุเรียนตกต่ำหลังผลผลิตปี2569พุ่งก้าวกระโดดจาก 48,000 ตันทะยานสู่เกือบ 100,000 ตันพร้อมชนกับผลผลิตหลายจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้านเร่งผนึกกำลังทุกภาคส่วนขับเคลื่อน4มาตรการหลักเร่งกระจายสินค้าพยุงราคาและคุมเข้มความปลอดภัยลงรับซื้อแบบเบ็ดเสร็จนายก้องสกุลระบุว่าเกษตรกรคือกระดูกสันหลังของจังหวัดยะลาแต่ในปีนี้ปริมาณทุเรียนเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวประกอบกับช่วงเวลาเก็บเกี่ยวตรงกับแหล่งผลิตอื่นทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและเวียดนามทางจังหวัดจึงต้องเร่งกำหนดมาตรการรองรับโดยเฉพาะในช่วงพีคตั้งแต่วันนี้ถึง10สิงหาคม2569เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาราคาตกต่ำกระทบเกษตรกรสำหรับ4มาตรการอุ้มทุเรียนยะลาได้แก่กระตุ้นการบริโภคและส่งตรงทั่วไทยผ่านกลไกกรอ.จังหวัดเชิญชวนส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆช่วยกันซื้อทุเรียนเป็นของฝากโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสนับสนุนกล่องบรรจุภัณฑ์และบริการส่งตรงถึงบ้านเพื่อเร่งดูดซับผลผลิตในช่วงวิกฤตแคมเปญ8เซียนทุเรียนต้อนรับงานยะลามาราธอนใช้โอกาสจากการจัดงานวิ่งยะลามาราธอนระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569ณสนามโรงพิธีช้างเผือกซึ่งมีนักวิ่งร่วมงานกว่า 8,000 คนโดยจัดบูธทุเรียนพันธุ์ดีหายากจากแต่ละอำเภอเช่นทุเรียนพันธุ์ก้านยาวลิ้นจี่จากอำเภอกรงปีนังพร้อมแจกคูปองส่วนลดและบริการจะส่งถึงภูมิลำเนาโดยพาณิชย์และเกษตรจังหวัดคาราวานทุเรียนบุกตลาดศักยภาพสูงประสานพื้นที่ที่มีกำลังซื้อสูงเช่นอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงาเพื่อนำคาราวานทุเรียนยะลาไปเปิดตลาดระบายผลผลิตออกสู่ผู้บริโภคโดยตรงคุมเข้มความปลอดภัยและจัดระบบลงรับซื้อบูรณาการร่วมกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาและในอำเภอทุกแห่งลงพื้นที่สำรวจและวางมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดเนื่องจากลงเป็นกลไกสำคัญในการกำหนดราคาอ้างอิงหากเกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของลงจะส่งผลสะเทือนต่อราคารับซื้อของเกษตรกรทันที
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
2: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
3: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: วัสดีครับผมผู้ชมโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับมาถึงแดนใต้ทั้งทีต้องไปชิมอาหารพื้นเมืองกันหน่อยครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับข้าวยำปักใต้ครับ
1: มันเป็นข้าวเพื่อสุขภาพอะค่ะ
2: ครับ
1: ประกอบด้วย
2: และข้าว
1: ข้าวมันเป็นข้าวกล้องอะค่ะแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้คือน้ำบูดูค่ะ
2: เอามาทำไงครับ
1: ค่ะแล้วก็ส่วนผสมทั้งหมดนี่เอาน้ำบูดูราดแล้วก็คลุกข้าวได้เลย
2: ถือว่าเป็นเมนูสุขภาพแถมยังอร่อยด้วยนะครับข้าวยำปักใต้ทำให้นึกถึงคำว่ายำซึ่งในปัจจุบันถูกนำไปใช้ในความหมายที่เปลี่ยนแปลงไป
3: ก็คือการเอาของหลายๆอย่างมารวมกันคล้ายๆกับว่ายำที่เราทำอาหาร
4: ก็อาจจะเป็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างค่ะมารวมกันค่ะก็ขึ้นชื่อว่าพูดว่ายำได้แล้วค่ะของหรืออาหารเนี้ยค่ะแบบเอามารวมกันเหมือนทำยำอะ
5: อ๋อโดนต่อว่าโดนลุมว่าค่ะ
6: เหมือนกับการลุมทำร้ายการลุมกระทืบหรือว่าการทะเลาะวิวาทกันครับ
0: คำว่ายำในความหมายเชิงเปรียบเทียบตามพจนานุกรมคำใหม่ฉบับราชบัณฑิตยสถานหมายถึงคละเคล้าปะปนรวมผสมเช่นเขาไม่เคยเขียนบทความเองเลยดีแต่เอาเรื่องคนอื่นมายำถูกทำร้ายทางกายเช่นเมื่อคืนเขาไปทำซ่าเลยถูกลุมยำบาดเจ็บสาหัสต้องหามส่งโรงพยาบาลถูกด่าถูกว่าเช่นนักเขียนคนนี้เขียนเรื่องไม่มีคุณธรรมเลยถูกนักวิจารณ์ยำเละสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: นับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
1: ตอนพกปืนมาด้วยเหร
2: อนี่อาลัมมาดูนี่สิอย่าเพิ่งไปซื้อปืนมากะว่าจะเอามาป้องกันตัวซะหน่อย
3: โอ้ยเฮียมากินน้ำชากันแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วยเหรอ
2: เออก็ต้องพกนะสิช่วงเนี้ยซอยบางเฮียมังอันตรายจะเจอโจรตรงไหนก็ไม่รู้เฮียก็ต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนปืนมีแล้วก็ต้องพกติดตัวจะให้ไปเก็บไว้บูชาบงหิ่งพระเรอ
3: เฮียจะพกปืนสุ่ม4สุ่ม5อย่างนี้ไม่ได้นะมันผิดกฎหมาย
2: อ้าจะผิดได้ยังไงเฮียมีใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนป.4 เรียบร้อยแล้วนี่ไงเห็นมั้ย
4: เอ๊ะเข้าใจผิดแล้วนะคะผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือใบป.4 ต้องเก็บรักษาอาวุธปืนไว้ตามสถานที่ที่ได้รับอนุญาตจะพกพาติดตัวไปไหนมาไหนไม่ได้นะคะถ้าหากต้องการจะพกอาวุธปืนติดตัวภายในเขตจังหวัดต้องขออนุญาตต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนแต่ถ้าต้องการพกพาอาวุธปืนติดตัวไปทั่วราชอาณาจักรต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวหรือใบป.12 แล้วจึงจะพกพาไปไหนมาไหนได้แต่ต้องเป็นไปในลักษณะที่มิดชิดนะคะในกรณีนี้ก็จะมีความผิดจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
2: โอ้โหมีหลายใบจริงๆเดี๋ยวเฮียขอตัวไปทำให้ถูกต้องก่อนนะ
0: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให
5: ้สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่22 กรกฎาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวญี่ปุ่นกำลังร้อนอบอ้าวอยู่ภายใต้คลื่นความร้อนที่ยังปกคลุมญี่ปุ่นระบบความกดอากาศสูงที่ยังคงไม่ไปไหนกำลังดันให้อุณหภูมิสูงกว่า40 องศาเซลเซียสเป็นวันที่2อุณหภูมิพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ 40.6 องศาเซลเซียสในเมืองคุวานะในจังหวัดมิเอะเมื่อเวลา 14:20 ของวันพุธที่22 กรกฎาคมอุณหภูมิพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ 40.1 องศาเซลเซียสในเมืองฮามามัตสึในจังหวัดชิซูโอกะเมื่อเวลา 13:50 และ40 องศาเซลเซียสในเมืองทาจิมิในจังหวัดกิฟุเมื่อเวลา 14:20 เมืองอื่นๆมากมายก็มีอุณหภูมิสูงกว่า39 องศาเซลเซียสหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นระบุว่าฤดูฝนดูเหมือนสิ้นสุดลงแล้วในภูมิภาคคันโตโคชินและภูมิภาคโทไกเมื่อวันจันทร์ที่20 กรกฎาคมที่ผ่านมาหน่วยงานด้านดับเพลิงของโตเกียวระบุว่ามี287 คนที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อวันอังคารที่21เนื่องจากมีอาการที่สงสัยว่าเป็นฮีทสโตรกหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนให้ระวังอาการฮีทสโตรกใน41 จังหวัดหน่วยงานนี้กำลังแนะนำให้ประชาชนเปิดแอร์ดื่มน้ำให้เพียงพอและเสริมให้ร่างกายได้เกลือเพื่อเป็นการป้องกันอาการฮีทสโตรกนอกจากนี้กำลังเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นช่วงเวลานานๆบริษัทรักษาความปลอดภัยแห่งหนึ่งระบุว่าแฮกเกอร์กลุ่มหนึ่งออกมาอ้างว่าตนเป็นผู้โจมตีทางไซเบอร์เมื่อช่วงก่อนหน้านี้ของเดือนนี้ต่อนิชิเดซึ่งเป็นบริษัทอาหารแช่แข็งรายใหญ่ของญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่13 กรกฎาคมความล้มเหลวของระบบอันเป็นผลมาจากการโจมตีที่ว่านี้ได้ก่อความขัดข้องแก่การดำเนินงานห้องเย็นและการจัดส่งอาหารแช่แข็ง S&J ซึ่งเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยเผยว่ากลุ่มแฮกเกอร์ที่เรียกตัวเองว่า Ransom House ได้โพสต์แถลงการบนเว็บไซต์ใน Dark Web เมื่อวันอังคารที่21 กรกฎาคมโดยอ้างว่าได้ขโมยข้อมูลภายในไปบางส่วนกลุ่มนี้ขึ้นชื่อเรื่องการก่อเหตุโจมตีด้วยมัลแวร์เรียกค่าไทยเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วมีรายงานว่ากลุ่มนี้อ้างความรับผิดชอบกรณีการโจมตีทางไซเบอร์ต่ออัสคูซึ่งเป็นผู้ค้าปลีกทางออนไลน์ของญี่ปุ่นอันเป็นเหตุให้ระบบขัดข้องบริษัทจำนวนหนึ่งในญี่ปุ่นถูกโจมตีด้วยมัลแวร์เรียกค่าไทยระหว่างการจู่โจมเหล่านี้บรรดาแฮกเกอร์ต่างเข้ารหัสลับคอมพิวเตอร์และข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ก่อนเรียกค่าไทยแคนาดาเตรียมเข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์ในโครงการร่วมระหว่างญี่ปุ่นอังกฤษและอิตาลี3ประเทศนี้กำลังพัฒนาเครื่องบินขับไล่ลำยุครุ่นใหม่รัฐมนตรีด้านการป้องกันประเทศจากทั้ง4ชาติประกาศความเคลื่อนไหวนี้ในการแถลงข่าวหลังการหารือกันในกรุงลอนดอนเมื่อวันอังคารที่21 กรกฎาคมรัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นนายโคอิซึมิชินจิโรรัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษนายเวสสตรีติงรัฐมนตรีกลาโหมอิตาลีนายกุยโดโครเซตโตและรัฐมนตรีกลาโหมแคนาดานายเดวิดแมคกวินตีเข้าร่วมการประชุมที่กรุงลอนดอนแคนาดาจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนานี้แต่จะได้รับข้อมูลเช่นรายละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการข้อมูลที่ว่านี้จะถูกส่งมอบในฐานะความลับที่มองไปสู่การซื้อที่อาจมีขึ้นในอนาคตรัฐมนตรีทั้ง4กล่าวในแถลงการร่วมว่าการเข้ามามีส่วนร่วมของแคนาดาจะกระชับความเข้าใจซึ่งกันและกันที่มีต่อความทะเยอทะยานในการต่อสู้ทางอากาศในอนาคตซึ่งนำไปสู่การเพิ่มความแข็งแกร่งแก่ความมั่นคงระดับโลกนายโคอิซึมิกล่าวแก่ผู้สื่อข่าวว่าเขาคาดหวังอย่างยิ่งว่าแคนาดาจะส่งเสริมให้โครงการพัฒนาร่วมกันนี้มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเขาเสริมว่าญี่ปุ่นจะยังคงทำงานร่วมกับอังกฤษและอิตาลีต่อไปในการทำให้โครงการนี้ดียิ่งไปกว่านี้

จีนปฏิเสธข้อกังวลของญี่ปุ่นเกี่ยวกับการที่เรือของกองทัพเรือจีนทำการฝึกซ้อมแบบยิงกระสุนจริงในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นใกล้กับเกาะทางใต้สุดของประเทศรัฐบาลญี่ปุ่นยืนยันว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมเรือพิฆาตติดขีปนาวุธของจีนได้ฝึกซ้อมยิงปืนกลภายในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นห่างจากเกาะโอกิโนโทริชิมะในมหาสมุทรแปซิฟิกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ180กิโลเมตรญี่ปุ่นได้แจ้งข้อกังวลดังกล่าวไปยังจีนผ่านช่องทางทางการทูตแล้วนายหลินเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวในการแถลงข่าวตามปกติเมื่อวันอังคารที่21ว่าข้อคัดค้านของญี่ปุ่นนั้นไม่มีมูลความจริงเมื่อกล่าวถึงเกาะโอกิโนโทริชิมะเขาได้ย้ำข้อโต้แย้งเดิมของจีนที่ว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นโขดหินไม่ใช่เกาะและไม่ควรได้รับสิทธิ์ให้มีเขตเศรษฐกิจจำเพาะหรือไหล่ทวีปเขากล่าวว่ากิจกรรมของจีนในทะเลหลวงนั้นสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศก่อนการฝึกซ้อมแบบยิงกระสุนจริงจีนได้ประกาศว่ากองทัพเรือของตนจะฝึกซ้อมร่วมกับกองทัพเรือจีกองทัพเรือรัสเซียไปจนถึงวันที่13กรกฎาคมนอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่าหลังการฝึกซ้อมเสร็จสิ้นกองกำลังจากทั้งสองฝ่ายจะทำการลาดตระเวนทางทะเลร่วมกันในบริเวณที่เกี่ยวข้องของมหาสมุทรแปซิฟิกรัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าจะยังคงดำเนินการเฝ้าระวังและตรวจตราในบริเวณดังกล่าวต่อไปสหรัฐและอิหร่านต่างขู่กันไปมาขณะที่ความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้นรอบเส้นทางเดินเรือสำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าอิหร่านกำลังมองหาทางออกแต่เขากล่าวว่าสหรัฐยังไม่พร้อมสำหรับการเจรจาเมื่อวันอังคารที่21กรกฎาคมในทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐว่าประชาชนไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเบื้องหลังเรื่องนี้และว่าพวกเขาต้องการพบหารืออย่างมากและจนกว่าพวกเขาจะพร้อมพบกันอย่างมีความหมายเราก็ไม่มีความสนใจในพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐเน้นย้ำว่ากองกำลังสหรัฐพร้อมที่จะโจมตีต่อไปหากอิหร่านไม่แสดงความเต็มใจที่จะเจรจาสำนักข่าวเมของอิหร่านรายงานว่ากองกำลังของอิหร่านได้สกัดเรือบรรทุกน้ำมันของคูเวตลำหนึ่งในช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้ยังระบุว่ากองกำลังของอิหร่านได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาและเรือต่างๆไม่สามารถแล่นผ่านได้หากไม่มีการประสานงานจากอิหร่านกระทรวงการต่างประเทศของคูเวตระบุว่าอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งของตนในช่องแคบฮอร์มุซทำให้ลูกเรือบาดเจ็บหลายคนด้านกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนประกาศปิดกั้นทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียเมื่อวันจันทร์ที่20มีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อการขนส่งทางเรือผ่านช่องแคบบับเอลมันเดฟซึ่งเป็นประตูสู่ทะเลแดงในทรัมป์อ้างว่าจนถึงขณะนี้มันยังไม่เกิดขึ้นและเตือนว่าสหรัฐจะตอบโต้และจัดการเรื่องนี้หากกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านดำเนินการตามแผนดังกล่าวจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สุวรรณสามตอบว่าที่ร้องไห้เพราะเสียใจว่าดวงตาของบิดามารดาบอดสนิทในเวลาที่ตนยังเด็กอยู่จึงร้องไห้แต่ก็ดีใจว่าจะได้ปฏิบัติบำรุงท่านทั้งสองตั้งแต่อายุยังน้อยจึงหัวเราะสุวรรณสามปลอบโยนบิดามารดาให้เบาใจแล้วนำกลับมาอาสมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาสุวรรณสามได้ผูกเชือกเป็นราวในบริเวณอาสมสำหรับบิดามารดาเดินไปในที่ต่างๆทั้งในที่พักกลางคืนที่พักกลางวันที่จงกรมที่บรรณศาลาและที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะแล้วเข้าป่าเก็บผลไม้มาเตรียมไว้ในบรรณศาลาเก็บกวาดที่อยู่ของบิดามารดาแต่เช้าตรู่ไหว้บิดามารดาก่อนแล้วจึงถือหม้อน้ำไปแม่น้ำมิคสัมมาตานาทีตักน้ำดื่มมาจากนั้นก็จัดเตรียมผลไม้นานาชนิดไม้สีฟันและน้ำบ้วนปากไว้พร้อมครั้นบิดามารดาฉันเสร็จบ้วนปากแล้วตนเองจึงทานผลไม้ที่เหลือเมื่อทานเสร็จแล้วก็กราบลาบิดามารดามีฝูงสัตว์ป่านานาชนิดแวดล้อมเข้าป่าเพื่อหาผลไม้อีกเหล่ากินนอนที่เชิงเขาต่างแวดล้อมพระโพธิสัตว์ช่วยเก็บผลไม้มาให้ตกเย็นสุวรรณสามกลับมาถึงอาสมเอาหม้อตักน้ำมาตั้งไว้ต้มน้ำให้ร้อนแล้วอาบและล้างเท้าบิดามารดานำกระเบื้องถ่านเพลิงมาให้บิดามารดาผิงเช็ดมือเช็ดเท้าบิดามารดาเมื่อบิดามารดานั่งแล้วให้บริโภคผลไม้ส่วนตนเองบริโภคภายหลังจากที่บิดามารดาบริโภคเสร็จแล้วเก็บผลไม้ที่เหลือไว้ในอาสมบทสุวรรณสามปฏิบัติบำรุงบิดามารดาเช่นนี้ด้วยความสุขใจตลอดมาถูกยิงด้วยธนูอาบยาพิษสมัยนั้นพระราชาพระนามว่าพระเจ้าปิลยักษ์ครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีแคว้นกาสีพระองค์ติดใจในรสเนื้อกวางจึงมอบราชสมบัติให้พระชนนีว่าราชการแผ่นดินจัดเตรียมอาวุธสำหรับล่าเนื้อมุ่งหน้าสู่ป่าหิมวันเพียงพระองค์เดียวทรงฆ่ากวางเสวยเนื้อแล้วเสด็จไปจนถึงแม่น้ำมิคสัมมาตานาทีเสด็จย้อนขึ้นไปตามสายน้ำที่ไหลลงมาจนถึงท่าที่สุวรรณสามลงตักน้ำทอดพระเนตรเห็นรอยเท้ากวางมากมายในบริเวณท่าน้ำนั้นจึงทำซุ้มด้วยกิ่งไม้สดประทับนั่งดักยิงกวางอยู่ในซุ้มนั้นวันนั้นสุวรรณสามเก็บผลไม้มาในเวลาเย็นจัดเก็บไว้ในอาสมแล้วจึงกราบลาบิดามารดาไปตักน้ำเดินถือหม้อน้ำไปตามทางที่เคยเดินมีฝูงกวางแวดล้อมไปเป็นจำนวนมากสุวรรณสามให้กวางสองตัวเดินเคียงคู่กันวางหม้อน้ำดื่มบนหลังกวางทั้งสองใช้มือประคองเดินไปท่าน้ำด้วยความร่าเริงสนุกสนานเล่นหัวกับฝูงสัตว์ป่าเหมือนเพื่อนเล่นฝ่ายพระราชาประทับแอบอยู่ในซุ้มทอดพระเนตรเห็นสุวรรณสามแวดล้อมด้วยฝูงกวางเดินมาทรงคิดว่าพระองค์ท่องเที่ยวไปในป่าหิมวันจนมาถึงที่นี่ยังไม่เคยเห็นมนุษย์สักคนเดียวชายหนุ่มผู้นี้จะเป็นเทวดาหรือนาคก็ไม่อาจทราบได้ถ้าพระองค์เข้าไปไต่ถามหากเป็นเทวดาก็จะเหาะหนีไปในอากาศหากเป็นนาคก็จะดำดินหนีไปและพระองค์ก็ไม่สามารถจับได้พระองค์ไม่ได้เที่ยวอยู่ในป่าตลอดไปเมื่อกลับพระนครหากพระองค์ถูกหมู่อมาตย์ถามว่าขณะท่องเที่ยวอยู่ในป่าหิมวันได้เคยทอดพระเนตรเห็นอะไรแปลกๆบ้างครั้นบอกว่าเคยเห็นสัตว์ประเภทนี้เขาก็จะย้อนถามว่าสัตว์ชนิดนั้นชื่ออะไรเมื่อพระองค์ตอบว่าไม่รู้จักเขาก็จะพากันหัวเราะเยาะจึงตกลงใจที่จะยิงชายหนุ่มผู้นี้ให้บาดเจ็บก่อนค่อยถามเรื่องราวทีหลังเมื่อฝูงกวางลงดื่มน้ำแล้วขึ้นก่อนสุวรรณสามจึงค่อยๆลงน้ำกิริยาอาการท่วงทีราวกับพระเถระผู้ได้รับการฝึกหัดจริยวัตรแล้วสุวรรณสามอาบน้ำระงับความกระวนกระวายแล้วจึงขึ้นจากน้ำนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งเอาหนังเสือพาดเฉวียงบ่ายกหม้อน้ำขึ้นวางบนบ่าซ้ายเตรียมก้าวเท้าเดินกลับพระราชาทรงคิดว่ายิงเวลานี้แหละดีที่สุดจึงยกธนูอาบยาพิษขึ้นเล็งอย่างแผ่วเบาเมื่อได้เป้าหมายที่เหมาะพรันลูกธนูก็พุ่งออกจากคันแหวกอากาศไปด้วยความแรงและเร็วตรงเข้าเสียบทะลุสีข้างสุวรรณสามสุวรรณสามร้องเสียงดังด้วยความเจ็บปวดฝูงกวางรู้ว่าสุวรรณสามถูกยิงต่างก็ตกใจกลัววิ่งหนีกระเจิดกระเจิงไปคนละทางแม้สุวรรณสามจะถูกยิง
แต่ก็ยังมีสติประคองหม้อน้ำไว้ตั้งสติมั่นแล้วค่อยๆวางหม้อน้ำลงคุ้ยเกลี่ยทรายให้เป็นร่องตั้งหม้อน้ำกำหนดทิศแล้วนอนบนพื้นทรายเนื้อละเอียดขาวดังแผ่นเงินหันศีรษะไปทางด้านที่บิดามารดาอยู่แม้จะเจ็บปวดเจียนขาดใจแต่ก็ตั้งสติกล่าวออกไปด้วยถ้อยคำอ่อนโยนว่าในป่าแห่งนี้เราไม่เคยสร้างเวรไว้กับใครแม้บุคคลผู้มีเวรกับบิดามารดาเราก็ไม่มีเช่นกันกล่าวได้แค่นี้ก็ฝืนความเจ็บปวดบ้วนเลือดทมออกจากปากแม้มองไม่เห็นพระราชาก็ถามออกไปว่าใครยิงเราซึ่งยังไม่ทันระวังตัวเพราะกำลังแบกหม้อน้ำจึงไม่ทันได้แผ่เมตตาให้ท่านเป็นกษัตริย์พราหมณ์หรือแพทย์ยิงเราแล้วแต่กลับหลบอยู่ในพุ่มไม้เนื้อของเราก็กินไม่ได้หนังก็ไร้ประโยชน์เมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมท่านจึงเข้าใจว่าควรยิงเราท่านเป็นใครเพื่อนเอ๋ยจงบอกเราเถิดยิงเราแล้วทำไมจึงซ่อนตัวเสียเล่าพูดได้แค่นี้แล้วก็นิ่งกล้ำกลืนฝืนความเจ็บปวดแม้สุวรรณสามกล่าวเช่นนั้นพระราชาก็ทรงดำริว่าไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือนาคก็ตามก็สามารถพูดภาษามนุษย์ได้ทั้งนั้นเราไม่รู้ว่าชายหนุ่มผู้นี้เป็นเทวดาเป็นนาคหรือมนุษย์ถ้าเขาโกรธก็อาจทำอันตรายได้เมื่อบอกให้รู้ว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครที่ไม่กลัวชายผู้นี้แม้ถูกเรายิงล้มลงก็ไม่ด่าทอไม่ตัดพ้อกลับเรียกเราด้วยถ้อยคำที่ไพเราะจนจับจิตเราควรไปหาเขาว่าแล้วพระเจ้าปิลยักษ์จึงออกจากที่กำบังเสด็จไปประทับยืนใกล้สุวรรณสามแล้วตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราออกจากราชมณฑลเที่ยวล่ากวางเรามีความชำนาญในการยิงธนูเป็นที่เล่าลือปรากฏไปทั่วพื้นชมพูทวีปว่ามีฝีมือแม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกศรก็ไม่สามารถวิ่งหนีไปได้ถึง7-9ครั้นพระราชาสรรเสริญความสามารถของพระองค์ดังนี้แล้วจึงถามสุวรรณสามว่าเธอเป็นใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครจงบอกชื่อพ่อชื่อแม่และโคตรของเธอให้เราทราบด้วยสุวรรณสามคิดว่าในป่าใหญ่ไร้มนุษย์เช่นนี้ถ้าบอกว่าเป็นเทวดานาคยักษ์กินนอนหรือเป็นกษัตริย์อย่างใดอย่างหนึ่งพระราชาก็ต้องเชื่อแต่ควรบอกความจริงเท่านั้นจึงทูลว่าขอพระองค์จงทรงพระเจริญข้าพระองค์เป็นบุตรฤาษีผู้เป็นบุตรของนายพรานญาติทั้งหลายเรียกข้าพระองค์ว่าสามวันนี้ข้าพระองค์ใกล้ตายนอนอยู่อย่างนี้เพราะถูกพระองค์ยิงเหมือนกวางถูกสอนพรานป่าขอพระองค์ทอดพระเนตรข้าพระองค์นอนจมกองเลือดของตนเถิดเชิญทอดพระเนตรลูกธนูที่เข้าข้างขวาทะลุออกข้างซ้ายข้าพระองค์บ้วนโลหิตอยู่รู้สึกทุรนทุรายกระสับกระส่ายทำไมจึงซุ่มยิงข้าพระองค์เสือเหลืองถูกฆ่าเพราะหนังช้างถูกฆ่าเพราะงาก็แล้วพระองค์เข้าใจว่าข้าพระองค์ควรถูกฆ่าด้วยเหตุอะไรแม้พระราชาได้ฟังเช่นนั้นก็ยังไม่ตรัสบอกตามจริงตรัสเลี่ยงไปว่าสามกวางปรากฏตัวเดินเข้ามาในระยะลูกศรครั้นเห็นเธอเข้าก็ตกใจแตกตื่นวิ่งหนีไปเราโกรธจึงยิงเธอพระโพธิสัตว์ทูลว่าพระองค์ตรัสอะไรในป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ไม่มีกวางตัวใดเห็นข้าพระองค์แล้วหนีไปตั้งแต่จำความได้ข้าพระองค์ก็นุ่งผ้าเปลือกไม้มาตั้งแต่เยาว์วัยลูกกวางและฝูงกวางในป่าแม้ดุร้ายก็ยังไม่กลัวข้าพระองค์แม้ฝูงกินนอนได้ชื่อว่ามีความขลาดอย่างยิ่งอาศัยอยู่บนภูเขาคันธมาศเห็นข้าพระองค์ยังไม่สะดุ้งกลัวพวกเราต่างสนุกสนานชื่นชมต่อกันท่องเที่ยวไปตามป่าเขาลำเนาไพรเมื่อเป็นเช่นนี้ฝูงกวางจะสะดุ้งกลัวข้าพระองค์ด้วยเหตุอันใดพระราชารู้สึกละอายใจว่าพระองค์ยิงคนผู้ไร้ความผิดแล้วยังกล่าวเท็จอีกจึงบอกความจริงว่าสามกวางเห็นเธอแล้วหาตกใจหนีไปไม่แต่เราโกหกเธอเพราะความโกรธและความโลภเราจึงยิงเธอครั้นพระราชาตัดอย่างนี้แล้วก็ทรงดำริว่าไม่น่าที่สุวรรณสามจะอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้เพียงลำพังเขาจะต้องมีญาติแน่จะต้องถามให้รู้ความจึงตัดถามว่าเธอมาจากไหนใครใช้ให้เธอมาตักน้ำสุวรรณสามสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาเจียนขาดใจบ้วนเลือดแล้วกล่าวว่าบิดามารดาของข้าพระองค์เป็นคนตาบอด
ข้าพระองค์เลี้ยงดูท่านทั้งสองอยู่ในป่าใหญ่แห่งนี้จึงมาตักน้ำไปให้ท่านครั้นกล่าวถึงบิดามารดาอย่างนี้แล้วความทุกโศกก็กลับท่วมทับหัวใจของสุวรรณสามอย่างมากจึงบ่นรำพันว่าอาหารของบิดามารดาที่เก็บไว้ยังพอมีกินได้อีก6วันแต่ท่านทั้งสองตาบอดเกรงจะตายเสียเพราะขาดน้ำความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูเมื่อบิดามารดาไร้คนดูแลจะร้องไห้บ่นรำพันหาข้าพระองค์อีกนานแสนนานข้าพระองค์เคยนวดมือนวดเท้าของท่านทุกเช้าสายบ่ายเย็นเมื่อข้าพระองค์มาหายไปเช่นนี้ท่านคงออกติดตามเที่ยวร้องเรียกไปในป่าใหญ่ว่าลูกสามลูกสามความโศกนี้แหละทำให้หัวใจข้าพระองค์หวั่นไหวจากนี้ไปข้าพระองค์ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าบิดามารดาชีวิตคงจะหาไม่แล้วพระราชาทรงคิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้นอกจากประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนมีคุณธรรมแล้วยังมีความกตัญญูเหลือเกินปฏิบัติบิดามารดาอย่างดียิ่งแม้ประสบทุกข์ถึงเพียงนี้ก็ยังคร่ำครวญถึงบิดามารดาเราได้ทำความผิดต่อคนผู้มีคุณธรรมอย่างนี้แล้วเราจะปลอบใจเด็กหนุ่มคนนี้อย่างไรดีเมื่อเราตกนรกราชสมบัติจะช่วยอะไรได้เราจะเลี้ยงดูบิดามารดาของเด็กหนุ่มคนนี้ตามที่เขาปฏิบัติมาเขาจะได้เหมือนไม่ตายจึงตรัสว่าเธออย่าเป็นห่วงเลยเรามีความชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่รู้จักไปทั่วชมพูทวีปเราจะยิงกวางและหาอาหารในป่ามาเลี้ยงบิดามารดาของเธอให้เหมือนกับที่เธอเลี้ยงบิดามารดาของเธออยู่ไหนสุวรรณสามทูลว่าข้าพระองค์ขอฝากบิดามารดาด้วยขอพระองค์โปรดเลี้ยงดูท่านทางด้านหัวนอนของข้าพระองค์มีทางที่เดินเส้นเดียวพระองค์เสด็จไปตามทางนั้นประมาณกึ่งเสียงกู่จะถึงที่อยู่บิดามารดาของข้าพระองค์สุวรรณสามทูลบอกทางพระราชาอย่างนี้แล้วสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาไว้ด้วยความรักบิดามารดายกมือขึ้นประคองอัญชลีทูลวิงวอนพระราชาเพื่อขอให้เลี้ยงดูบิดามารดาว่าพระองค์ผู้ปกครองชาวกาสีให้ร่มเย็นเป็นสุขข้าพระองค์ขอน้อมกราบฝ่าพระบาทขอพระองค์ทรงเลี้ยงบิดามารดาผู้ตาบอดของข้าพระองค์ในป่าใหญ่ข้าพระองค์ขอฝากกราบเท้าท่านทั้งสองด้วยสุวรรณสามยกมือขึ้นไหว้บิดามารดาไปทางทิศอันเป็นที่ตั้งอาสมครั้นแล้วพิษลูกธนูก็กำเริบสลบแน่นิ่งไปลมหายใจก็หยุดนิ่งเสียงพูดก็ขาดไปริมฝีปากปิดสนิทในตาหลับสนิทมือเท้าแข็งกระด้างร่างกายเปื้อนเปื้อนไปด้วยเลือดพระราชาทรงรำพึงว่าสุวรรณสามพูดกับเราอยู่เดี๋ยวนี้เป็นอะไรหนอจึงเงียบไปเช่นนี้ทรงตรวจดูลมหายใจก็หยุดนิ่งร่างกายก็แข็งทื่อก็ทรงเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วไม่อาจกั้นความโศกไว้ได้จึงนั่งเอามือกุมพระเศียรร้องไห้คร่ำครวญกลางป่าใหญ่ว่าเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าจะไม่แก่ไม่ตายเรารู้วันนี้เองเพราะเห็นสุวรรณสามตายจึงรู้ว่าทั้งตัวเราและเหล่าสัตว์อื่นๆต้องแก่ต้องตายทั้งนั้นสามถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษพูดอยู่กับเราหลัดๆกลับไม่พูดอะไรอีกเลยเราต้องตกนรกแน่แล้วเพราะกรรมที่เราทำเราทำกรรมหยาบช้าในบ้านเมืองยังมีคนติเตียนเราได้คนทั้งหลายจักชุมนุมกันวิพากษ์วิจารณ์เราก็แล้วใครเล่าจะติเตียนเราให้ระลึกถึงกรรมในราวป่าที่ไร้มนุษย์เช่นนี้อนุภาพแห่งความกตัญญูการนั้นเทพธิดานามว่าพหุสุนทรีอยู่ภูเขาคันธมาศเคยเป็นมารดาของสุวรรณสามในอดีตชาตินับย้อนหลังกลับไปอีก7ชาติเพราะความรักความผูกพันบุตรไม่ว่าบุตรจะเกิดที่ไหนจึงคอยเฝ้าดูความเป็นไปของพระโพธิสัตว์อยู่ตลอดเวลาวันนั้นนางกำลังเสวยทิพยสมบัติจึงไม่ได้ป้องกันสุวรรณสามครั้นกลับมาพิจารณาดูก็เห็นพระเจ้าปิลยักษ์ยิงสุวรรณสามนอนจมกองเลือดอยู่ที่หาดทรายฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตาจึงคิดว่าถ้าเราไม่ไปสุวรรณสามจะตายแม้พระราชาก็จะอกแตกตายบิดามารดาของสุวรรณสามจะอดอาหารเมื่อไม่ได้ดื่มน้ำก็จะเหือดแห้งตายไปเช่นกันแต่เมื่อเราไปพระราชาจะถือหม้อน้ำดื่มไปหาบิดามารดาของสุวรรณสาม
ครั้นเสด็จไปแล้วจะรับสั่งให้ทราบว่าพระองค์ฆ่าสุวรรณสามแล้วนำท่านทั้งสองไปดูลูกชายเมื่อเป็นเช่นนี้ดาบทสินีทั้งสองและเราจะทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิษฐานพิษในร่างกายสุวรรณสามก็จะหายสุวรรณสามจะฟื้นคืนชีวิตดวงตาทั้งสองข้างของบิดามารดาสุวรรณสามก็จะมองเห็นเป็นปกติพระราชาจะได้ฟังธรรมจากสุวรรณสามภายหลังเมื่อเสด็จกลับพระนครจะทรงบริจาคมหาทานปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมครั้นตายไปก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์เทพธิดาอันตรธานไปจากภูเขาคันธมาศพร้อมกับความคิดไปสถิตอยู่กลางอากาศที่ริมฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตานาถีกล่าวกับพระเจ้าปิลยักษ์โดยไม่ปรากฏกายว่าพระองค์ทำผิดมหันต์ได้ทำกรรมอันชั่วช้าคนทั้งสามไร้ความผิดถูกพระองค์ฆ่าด้วยสอนเพียงลูกเดียวเชิญเสด็จมาเถิดข้าพเจ้าจะสั่งสอนพระองค์ซึ่งจะทำให้พระองค์ได้ไปเกิดบนสวรรค์พระองค์จงเลี้ยงดูบิดามารดาทั้งสองผู้ตาบอดโดยธรรมในป่าข้าพเจ้าเข้าใจว่าด้วยวิธีนี้พระองค์จึงจะพ้นจากนรกได้ไปเกิดในสวรรค์พระราชาสดับคำเทพธิดาทรงเชื่อว่าหากพระองค์เลี้ยงบิดามารดาของสุวรรณสามแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ทรงดำริว่าเราจะต้องการราชสมบัติไปทำไมเราจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองนั้นทรงตั้งพระทัยมั่นร่ำไห้รำพันคร่ำครวญอยู่กลางป่าเพียงลำพังอย่างน่าเวทนาครั้นระงับความโศกให้เบาบางลงได้แล้วจึงเก็บดอกไม้มาบูชาร่างพระโพธิสัตว์ประพรมด้วยน้ำทำประทักษิณสามรอบแล้วทรงกราบเพราะเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วจากนั้นจึงถือหม้อน้ำที่พระโพธิสัตว์ใส่น้ำไว้เต็มแล้วมุ่งหน้าไปทิศใต้ตามทางที่สุวรรณสามบอกไว้พระราชาทรงถือหม้อน้ำไปถึงอาสมเดินเข้าประตูบรรณศาลาของทุกกูลบัณฑิตเพราะพระองค์เดินลงเท้าหนักจึงทำให้อาสมกระเทือนทุกกูลบัณฑิตนั่งอยู่ภายในได้ฟังเสียงฝีพระบาทพระราชาก็ทราบว่าไม่ใช่เสียงเท้าสุวรรณสามจึงถามว่านั่นเสียงเท้าใครลูกสามเดินเบาวางเท้าเบาเสียงเท้าจึงไม่ดังท่านเป็นใครกันพระราชาทรงดำริว่าถ้าเราไม่บอกก่อนว่าเราเป็นพระราชาแต่บอกว่าเราฆ่าลูกของท่านตายแล้วท่านทั้งสองจะโกรธและด่าเราอย่างหยาบคายเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะโกรธจนถึงทำร้ายท่านทั้งสองจะเป็นอกุศลกรรมแก่เรามากยิ่งขึ้นแต่เมื่อบอกว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครไม่กลัวพระราชาเราจะบอกให้รู้ก่อนว่าเราเป็นพระราชาจึงวางหม้อน้ำไว้ที่โรงน้ำดื่มแล้วประทับยืนที่ประตูตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราออกจากแว่นแคว้นเที่ยวแสวงหากวางเพราะติดใจในรสเนื้อกวางเราเป็นผู้ชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่ร่ำลือของคนไปทั่วว่ายิงธนูได้แม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกธนูก็ไม่สามารถหนีรอดไปได้ทุกกูลบัณฑิตทราบว่าเป็นพระราชาก็เกิดความยินดีจึงกล่าวปฏิสันถารว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะซางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอจงทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิขสัมมตาซึ่งไหลมาจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาทรงคิดว่ายังไม่ควรบอกว่าพระองค์ได้ฆ่าลูกของท่านทั้งสองตอนนี้ทำเป็นเหมือนไม่รู้ควรชวนพูดเรื่องอะไรๆไปก่อนแล้วตรัสว่าท่านทั้งสองตาบอดมองไม่เห็นอะไรๆในป่าใครเป็นคนเก็บผลไม้มาจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยเหมือนคนตาดีจัดแจงไว้ทุกกูลบัณฑิตกราบทูลว่าลูกสามเด็กหนุ่มน่ารักรูปร่างงดงามสมส่วนผมยาวดำเฟื้อยปลายงอนช้อนขึ้นข้างบนเก็บผลไม้มาขณะนี้เธอถือหม้อน้ำไปตักน้ำที่แม่น้ำประเดี๋ยวก็คงใกล้จะกลับมาแล้วพระราชาได้สดับดังนั้นแล้วทรงสะเทือนใจอย่างมากไม่อาจปกปิดไว้ได้จึงตรัสด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าข้าพเจ้าได้ฆ่าสามผู้ปฏิบัติบำรุงท่านเสียแล้วบัดนี้เธอนอนอยู่ที่หาดทรายร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดอาสมของนางปาริกาอยู่ใกล้กับทุกกูลบัณฑิตนางได้ยินการสนทนาระหว่างทุกกูลบัณฑิตกับพระราชาก็รู้สึกหวาดหวั่นต้องการจะทราบเหตุนั้นจึงออกจากอาสมของตน
เกาะเชือกสาวเดินไปหาทุกกุลบัณฑิตกล่าวว่าท่านทุกกุลบัณฑิตท่านพูดอยู่กับใครว่าสามถูกฆ่าเสียแล้วแค่ได้ยินว่าสามตายหัวใจดิฉันก็สั่นไม่ต่างอะไรจากใบไม้อ่อนถูกลมพัดทุกกุลบัณฑิตได้โอวาทนางปาริกาว่าปาริกาท่านผู้นี้คือพระเจ้ากาสีพระองค์ยิงลูกสามเราตายที่หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมิคสัมมตาเราทั้งสองอย่าโกรธพระองค์เลยนางปาริกากล่าวว่าบุตรที่รักกว่าจะได้มาก็แสนยากทั้งเป็นผู้เลี้ยงเราผู้ตาบอดในป่าจะไม่ให้โกรธคนฆ่าลูกคนเดียวของเราได้อย่างไรทุกกุลบัณฑิตกล่าวว่าบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญบุคคลผู้ไม่โกรธบุคคลผู้ฆ่าบุตรคนเดียวครั้นแล้วฤาษีทั้งสองก็ใช้มือตีอกชกตัวเองคร่ำครวญพรรณนาคุณของสุวรรณสามเป็นอันมากพระราชาปลอบใจท่านทั้งสองว่าพระคุณเจ้าทั้งสองอย่าเศร้าโศกเสียใจไปมากเลยข้าพเจ้าจะรับเลี้ยงดูพระคุณเจ้าในป่าใหญ่แทนสุวรรณสามข้าพเจ้ายิงธนูแม่นจะยิงกวางและเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงดูท่านทั้งสองข้าพเจ้าไม่ต้องการราชสมบัติจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองไปตลอดชีวิต

0: ถ่อมตนขอท่านจงเป็นบิดาของข้าพเจ้าข้าแต่นางปาริกาขอท่านจงเป็นมารดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออยู่ในฐานะสามบุตรของท่านจะทำกิจทุกอย่างตั้งแต่การล้างเท้าเป็นต้นขอท่านทั้งสองอย่าถือว่าข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินจงถือว่าข้าพเจ้าเป็นเหมือนสามลูกของท่านเถิดฤาษีทั้งสองประคองอัญชลีทูลวิงวอนว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระองค์ไม่มีหน้าที่ที่จะทำการงานให้อาตมาแต่ขอพระองค์จงทรงถือปลายไม้เท้านำทางไปหาสุวรรณสามเถิดอาตมาทั้งสองจะสัมผัสเท้าทั้งสองและดวงหน้าอันงดงามน่าดูของเธอแล้วทรมานตนให้ตายตามกันไปเมื่อท่านเหล่านั้นสนทนากันอยู่อย่างนี้พระอาทิตย์ได้อัสดงลงตามลำดับพระราชาทรงดำริว่าถ้าพระองค์นำฤาษีทั้งสองผู้ตาบอดไปหาสุวรรณสามดวงใจของท่านก็จะแตกสลายเพราะเห็นสุวรรณสามเมื่อท่านทั้งสองตายพระองค์ก็เหมือนนอนอยู่ในนรกพระองค์จะไม่ยอมนำฤาษีทั้งสองไปจึงตรัสว่าสามตายไปแล้วนอนอยู่ในป่าเหมือนดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ตกลงเหนือแผ่นดินเปื้อนด้วยฝุ่นทรายป่านั้นกว้างใหญ่นักมีสัตว์ร้ายมากมายทั้งศพสุวรรณสามก็อยู่ไกลแสนไกลท่านทั้งสองอย่าไปเลยจงอยู่ในอาสมนี้เถิดฤาษีทั้งสองกล่าวว่าในป่ามีสัตว์ร้ายตั้งร้อยตั้งพันและตั้งหมื่นอาตมาทั้งสองก็ไม่ได้กลัวเมื่อไม่อาจทัดทานได้พระราชาจึงจูงฤาษีทั้งสองนำทางไปหาสุวรรณสามครั้นถึงแล้วประทับยืนใกล้สุวรรณสามตรัสว่านี้บุตรของท่านทั้งสองบิดามารดาสัมผัสกายสุวรรณสามซึ่งนอนเกลือกฝุ่นทรายถูกทิ้งไว้กลางป่าใหญ่หัวใจแทบแตกสลายบิดาช้อนศีรษะสุวรรณสามขึ้นวางไว้บนตักมารดายกเท้าขึ้นวางไว้บนตักของตนนั่งร้องไห้บนรำพันอย่างน่าเวทนาว่าโลกนี้ช่างไม่ยุติธรรมขอให้ชาวโลกจงรู้ว่าความไม่เป็นธรรมกำลังเป็นไปในโลกนี้ลูกสามผู้งดงามน่ารักลูกหลับเอาจริงๆลูกเคลิ้มเคลิ้มเอามากมายเหลือเกินเหมือนคนดื่มสุราเข้มขัดเคืองใครมากมายขนาดนั้นวันนี้ลูกไม่พูดอะไรกับพ่อกับแม่บ้างเลยลูกปฏิบัติบำรุงพ่อแม่ทั้งสองผู้ตาบอดลูกมาตายเสียแล้วต่อไปใครเล่าจะทำความสะอาดชดาอันหมักหมมเปื้อนฝุ่นละอองเมื่อลูกมาตายเสียแล้วใครจะจับไปกวาดอาสมให้พ่อกับแม่ใครจะเตรียมน้ำเย็นน้ำร้อนให้อาบใครจะจัดหาผลไม้ในป่ามาให้พ่อกับแม่โปรดติดตามพระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-2480555

0: อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

น้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดิน

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
2: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
3: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: ตอนกำไรกำไร
1: เมื่อกี้นะได้ยินป้าทองดีบ่นขายของไม่เห็นกำไรเลย
2: คนซื้อของเขาชอบใส่กำไรมาซื้อของกันเหรอ
3: กำไรที่ป้าทองดีพูดน่ะหมายถึงกำไรที่เป็นรายได้จากการค้าขายสะกดด้วยรอเรือเวลาอ่านต้องออกเสียงรอเรือให้ถูกต้องว่ากำไรแต่ถ้าออกเสียงว่ากำไรเขียนลอลิงจะหมายถึงเครื่องประดับข้อมือข้อเท้าที่พวกผู้หญิงนิยมใส่จ้ะเวลาพูดเธอต้องออกเสียงรอเรือให้ชัดทีนี้ลองพูดตามฉันนะโรงเรียนราบรื่นเรียบร้อย
1: ได้เลยโรงเรียนราบรื่นเรียบร้อย
3: การพูดภาษาไทยต้องระมัดระวังออกเสียงรอเรือให้ถูกต้องมิฉะนั้นจะผิดความหมายได้กำไรรอเรือหมายถึงผลที่ได้เกินต้นทุนส่วนกำไรลอลิงหมายถึงเครื่องประดับข้อมือข้อเท้า
4: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วกล่าวว่าโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เป็นการนำบริการและองค์ความรู้ด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่างๆลงสู่พื้นที
1: ่องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเจอสินค้าไม่มีมอก.บอกสมอ.ได้นะ
1: ของมาส่งแล้วครับเก็บเงินปลายทางครับ
2: ที่รักจ๋าเอฟอีกแล้วนะเอฟทั้งวันทั้งคืนเอาเงินที่ไหนจ่ายเนี
3: ่
2: ย
3: เก็บเงินที่แฟนพี่เลยค่ะน้องมาแล้วที่หนีผมอันใหม่เอฟแย่งกันจนมือหงิกได้มาในราคาแค่ร้อยเดียวเอง
2: ที่รักจ๋าราคาถูกขนาดนี้ของมีคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ไปดีมาไฟช็อตตายขึ้นมาทำไง
3: ไหนแกะให้ดูหน่อยสิหน้าตามันเป็นยังไง
2: โอ้โหทำไมมันกองแกงอย่างนี้อย่าใช้เลยเครื่องหมายมอกก็ไม่มี QR code อะไรก็ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายมอกห้ามใช้เด็ดขาดเลยเอามานี่ถ่ายรูปไปแจ้งเบาะแสที่เพจ Facebook สมอเลย
0: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4: ปลอดภัยแน่นอน
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม

0: เตะชุดนี้ลงทำการแข่งขันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เพียงแต่เฉพาะเรื่องของระบบเท่านั้นแต่ว่าความต่อเนื่องความรู้ใจนะความสำคัญในการเล่นกันเนี่ยมันถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาเป็น10 ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกใจนะครับที่วันนั้นเนี่ยนะนัดชิงเนี่ยสเปนเล่นได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ว่ามองลึกๆในฝั่งของอาร์เจนตินาเนี่ยจริงๆอย่างที่บอกเขารู้อยู่แล้วครับว่าเขาจะมาสู้ยังไงเหมือนวันที่เขาเล่นกับอังกฤษก็ดีอะไรก็ดีนะฮะมันมีวิธีการสำหรับอาร์เจนตินาซึ่งวิธีการของเขาเนี่ยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังตอนผมวิเคราะห์ตอนนู้นนะว่าเขาจะต้องไปเร่งช่วงปลายช่วงสุดท้ายนะเพราะว่าการเร่งของเขาเนี่ยมันทำให้คู่แข่งเนี่ยหมดโอกาสแก้ตัวนะคือเขาก็เล่นเพื่อให้โดนยากหน่อยอ่ะเขาก็ใช้แทคติกใช้พละกำลังใช้การเข้าบอลแบบหนักหน่วงอะไรของเขาก็ว่ากันไปอ่ะนะครับซึ่งมันก็เป็นลักษณะในการเล่นของเขาเพราะฉะนั้นในอันเนี้ยเขาก็จะใช้วิธีแบบนี้อยู่แล้วซึ่งถ้ามองดีๆวันนั้นเนี่ยนะช่วงท้ายเกมจริงๆแล้วอาร์เจนตินามีโอกาสดีเสมอเหมือนกันเพียงแต่ว่าด้วยความที่สเปนเขาก็ไม่เสียสมาธินะฮะแล้วก็อาร์เจนตินาเนี่ยจังหวะที่เด็ดทีขาดวันนั้นเนี่ยไม่เด็ดขาดเองนะมีหลายจังหวะนะที่จริงๆแล้วมีโอกาสได้ประตูนะช่วงท้ายเกมอะนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ามันก็เป็นวันของสเปนเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะมันเป็นวันของใครของมันนั่นขนาดอาร์เจนตินาเล่น10ตัวนะช่วงท้ายเกมที่เขาเร่งที่จะเอาประตูตีเสมอเนี่ยก็ยังมีโอกาสเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่า11ตัวเกมมันจะเป็นแบบไหนแต่ว่าเอาละฟุตบอลมันผ่านไปแล้วเราก็ได้แต่วิเคราะห์ว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยการเล่น10คนของอาร์เจนตินาเนี่ยที่เจอกับความแข็งแกร่งของสเปนแล้วก็ยันไปได้จนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษเนี่ยผมว่าไม่ธรรมดาก็ถือว่าก็ยังเป็นทีมที่มีศักยภาพสูงแต่ว่าฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้แหละครับมันมีทีมสมหวังทีมผิดหวังส่วนใครจะสมหวังแล้วต่อยอดออกไปอย่างไรใครผิดหวังแล้วจะลืมความผิดหวังแล้วกลับมาได้อย่างไรอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ว่าเขาจะกลับมาอย่างไรอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะว่าฟุตบอลเนี่ยความละเอียดของทีมที่เข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศรอบ4ทีมสุดท้ายอย่างเงี้ยแทคติกในการเตรียมทีมเนี่ยมันละเอียดมากอยู่แล้วนะผมก็เชื่อว่าอาร์เจนตินาเนี่ยอาจจะเตรียมเรื่องของการเล่น10คนมาแล้วบ้างอะไรบ้างถึงทำให้ยันอยู่เพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่เตรียมมาเนี่ยผมว่าสเปนเล่นขนาดนั้นน่ะ
1: เตรียมเล่น10คนเลย
0: ใช่มันจะเป็นไปได้เหรออะไรนะ
1: เตร
0: ีย
1: มเล่น10คนเลยนะเมื่อกี้เขาบอกว่าอาร์เจนตินาเตรียมเล่น10คน
0: ไม่มันต้องซ้อมอยู่แล้วครับไม่ใช่กะว่าโดนใบแดงแต่ว่าการทำฟุตบอลเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในสนามเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเตรียมสถานการณ์ให้พร้อมที่สุดครับเหมือนกับชีวิตคนนั่นแหละมันต้องเตรียมครับว่าเอ้ยถ้าเราจะไปอย่างเงี้ยไปที่ธุระกันดารสมมตินะไปเข้าในป่าในเขาเงี้ยถ้าไม่มียางอะไรเงี้ยถือว่าคุณประมาทแล้วไม่บอกว่า
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันครับผมเชื่อว่าความละเอียดของอาร์เจนตินาเขาก็รู้อยู่แล้วว่าสเปนเล่นแบบไหนแล้วก็เทคนิคของเขาความสุ่มเสี่ยงของเขาไม่รู้กรรมการจะมาไม้ไหนหรืออะไรยังไงหรือจะเข้าข้างเล็กๆหรือไม่เข้าข้างหรือมองมุมไหนก็แล้วแต่แล้วที่สำคัญคือตอนนี้มันมี VAR แล้วเกิดนักเตะหงุดหงิดอ่ะนักเตะบางทีเจอวิธีการเล่นของสเปนมันหงุดหงิดอ่ะจะแย่งบอลไม่ได้อะไรไม่ได้ครองบอลสักทีมันหงุดหงิดเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องนึงที่จริงๆถ้าไปนั่นไปดูเนี่ยทีมระดับโลกเนี่ยเขาซ้อม10คนกันหมดแล้วครับเพราะเขาไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือเรื่องจริงนะเมื่อก่อนเนี่ยมีการเปิดเผยด้วยแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ค่อยให้รู้ว่าจะเล่นแบบไหนอะไรยังไงแต่เมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหเข้าไปเจาะในการฝึกซ้อมลองซ้อม10คนแย่สุดก็ซ้อมถึง9คนอะไรเงี้ยก็ทำกันนะซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทีมฟุตบอลเนี่ยที่มีความละเอียดรอบคอบเนี่ยเขาก็ต้องซ้อมบ้างนะเล่นสัก5นาที10นาทีลองเล่นแบบทีมตัวเองมี10คนมี9คนอย่างเงี้ยครับซึ่งผมก็เชื่อว่าเขาก็ได้ทำมาเพราะฉะนั้นถึงได้เห็นผลอย่างที่เราเห็นนะไม่ใช่ดูแค่ผลการชนะอย่างเดียวแต่ดูว่าทำไมอาร์เจนตินา10คนถึงสามารถรับมือกับสเปนได้จนถึงที่นาทีที่ร้อยกว่าไม่หวังว่าทั้งที่สเปนเนี่ยแข็งขนาดนี้นะเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องไปเรียนรู้ครับที่เขาประมาณนี้
1: ก็เท่ากับว่าบนระบบเจอกับบนซูเปอร์สตาร์ก็เหมือนที่โกป๊อกวิจารณ์ไว้ครั้งก่อนนะครับก็อย่างที่บอกว่าซูเปอร์สตาร์ก็มีดีของเขาแหละแต่ว่าถ้าทำแผนการบ้านดีๆบนระบบปิดซูเปอร์สตาร์ดีก็ไม่สามารถที่จะโชว์ฟอร์มได้ดีนี่คือส่วนเสียของการเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วก็บอลระบบเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเยาวชนไทยครับ มันก็ต้องมีส่วนกับเรื่องโอ้ต้องเน้นระบบไหมจริงๆเราต้องเน้นมันควรต้องเน้นระบบมากกว่าหาซูเปอร์สตาร์ไหมที่จะมีสิทธิ์ที่จะก้าวไกลได้ครับสำหรับฟุตบอลไทยนะครับฟุตบอลเด็กไทยดีกว่าแม่ฟุตบอลไทยเอาเด็กไทยขึ้นมาเน้นระบบขึ้นมามันจะดูดีขึ้นกว่าปัจจุบันไหมครับครูป๊อก
0: จริงๆเนี่ย
1: สเปนเนี่ยทำให้เห็นละสเปนเนี่ยทำให้เห็นละเห็นไหมใช่ไหมว่าระบบเนี่ยมันสามารถสู้กับซูเปอร์สตาร์ได้สบายๆเลย
0: คือเราจะไปบอกว่าสเปนเนี่ยเป็นบอลระบบอย่างเดียวก็ไม่ต้องไม่ใช่นะสเปนก็มีซูเปอร์สตาร์นะซึ่งในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมีซูเปอร์สตาร์มาโดยตลอดสำหรับสเปนนะเพียงแต่ว่าด้วยความที่เขาเล่นเป็นระบบทำให้ซูเปอร์สตาร์เนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นเหมือนกับซูเปอร์สตาร์ทีมอื่นๆทีมชาติอื่นๆแต่ก็ไม่ได้ด้อยกว่านะสตาร์ของสเปนเนี่ยก็ไม่ได้ด้อยกว่าสตาร์ของทีมอื่นนึกออกไหมฮะ
1: มีลามาที่เด่น
0: โมโมอะไรเงี้ยก็เก่งๆทั้งนั้นนะซึ่งอันเนี้ยสิ่งนึงที่อยากจะบอกก็คือจริงๆแล้วเนี่ยฟุตบอลมันต้องสร้างเรื่องของพื้นฐานเรื่องของระบบให้เข้มแข็งก่อนซึ่งระบบนี่แหละมันจะสร้างซูเปอร์สตาร์ไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์ไปสร้างระบบถูกไหมทีนี้พอระบบดีนะฮะมีแผนการพัฒนาที่ดีนักเตะทุกคนถูกพัฒนาศักยภาพถูกพัฒนาสกิลถูกพัฒนาเรื่องของการเล่นร่วมกันเป็นทีมอะไรเงี้ยมันเกิดสตาร์ขึ้นมาเองเพราะสตาร์เนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันเกิดมาไม่เหมือนกันนะอันนี้มันเป็นสิ่งที่อย่างที่เขาบอกพรสวรรค์กับพรแสวงแต่เราทำให้เรื่องของพรแสวงเป็นเรื่องสำคัญกว่าก่อนแต่คนที่มีพรสวรรค์อยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวถึงวันของมันถึงเวลาของมันมันจะเฉื่อยฉายแตกต่างจากคนอื่นแต่ก็จะพึ่งเขาคนเดียวไม่ได้เพราะฟุตบอลมันเล่น11คนแล้วเกิดคนที่เป็นซูเปอร์สตาร์โดนใบแดงเจ็บไข้ได้ป่วยแข้งขาหักขึ้นมาทีมันก็จะประสบปัญหาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนไทยคือพัฒนาเรื่องของระบบให้เข้าที่เข้าทางซะก่อนนะสตาร์เนี่ยมันตามมาแน่นอนทุกประเทศยังไงก็ต้องมีสตาร์แต่ตอนนี้เราเนี่ยจะเหมือนเราแบบร้องเรียกร้องหาเมื่อไหร่จะมีธีรศิลป์2เมื่อไหร่จะมีปิยพงษ์2เมื่อไหร่จะมีชนาธิปเมื่อไหร่จะมีนู่นมีนี่จะมีได้ยังไงฮะในเรื่องระบบเนี่ยมันไม่เกิดแต่ละคนที่บอกว่าเป็นธีรศิลป์เป็นชนาธิปเป็นธีรธรเป็นปิยพงษ์ในเล่นต่างประเทศที่เขามีระบบที่ดีทั้งนั้นนึกออกไหมเพราะถ้าเด่นอยู่ในเมืองไทยเนี่ยแต่ว่าอยู่กับระบบที่มันไม่สามารถพัฒนาเขาให้สูงขึ้นไปได้อีกนะฮะให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นนึงเนี่ยเขาก็จะไม่เป็นปิยพงษ์ในวันนี้เขาก็จะไม่เป็นธีรศิลป์ในวันนี้นะฮะไม่เป็นชนาธิปไม่เป็นธีรธรเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราไม่ต้องไปเรียกร้องหาซูเปอร์สตาร์ไม่ต้องไปเรียกหาตัวแทนของยอดนักเตะในอดีตเราต้องสร้างระบบที่จะทำให้มีการพัฒนานักเตะเหล่านี้นักเตะที่จะเป็นซูเปอร์สตาร์ให้กับเรานะครับซึ่งอันนี้แหละคือเรื่องสำคัญที่จะทำให้ฟุตบอลบ้านเราพัฒนาและตอนนี้เราจะใช้เวไหนนะเราจะใช้รูปแบบไหนเดี๋ยวก็มาเรียกแรกเดี๋ยวก็มาเล่าสู่ให้ฟังกันต่อครับ
1: ครับก็แน่นอนครับสเปนก็คว้าแชมป์ไปได้คราวนี้เราพูดถึงธุรกิจดีกว่าธุรกิจของฟุตบอลโลกจบทัวร์นาเมนต์แล้วเนี่ยฟุตบอลโลกอย่างฟีฟ่าเนี่ยยังทำเงินอีกไหมครับโกป๊อปคิดว่าจะทำเงินได้อีกไหมคือผมได้ข่าวว่าแบบทุกอย่างที่เป็นของสินค้าหรือเขาเรียกชิ้นส่วนของฟุตบอลโลกทั้งหมดแม้กระทั่งเก้าอี้เสื้อหญ้าเศษดินทุกอย่างเป็นมูลค่าหมดนะครับมันสามารถทำได้ขนาดนั้นเลยป๊อปมันสามารถแบบโอ้โหสร้างมูลค่าได้ขนาดนั้นเลยหรือเปล่าครับถามสอบถามความรู้หน่อยว่าโอ้ฟีฟ่าทำเงินได้ขนาดนี้เลย
0: คือต้องบอกอย่างนี้อย่างนึงครับว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้อะไรหลายๆอย่างเนี่ยฟีฟ่าสามารถจับมาเป็นสินค้าจับมาเป็นมูลค่าได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะฟุตบอลโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมนะเป็นความทรงจำร่วมของแฟนบอลของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคนที่มีโอกาสได้ไปเชียร์ที่สนามคนที่ไม่ได้ไปเชียร์ก็ยังมีส่วนร่วมอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่ FIFA ที่เกี่ยวข้องกับบอลโลกมันเลยสามารถที่จะเป็นมูลค่าได้พื้นสนาม
1: จ
0: ะมีการ
1: FIFA ขายเอง
0: อะไรนะ
1: FIFA ขายเองเลยป่ะครับ
0: ถ้าเขาต้องทำเองอยู่แล้วครับจริงแบบว่า
1: ใคร
0: เอง
1: หมด
0: เลยขายเรื่องนึงเขาจะให้ใครช่วยขายหรืออะไรยังไงมันก็มีบริษัทลูกมีอะไรก็ว่ากันไปมีบริษัทที่มารับไปดำเนินการต่ออะไรก็ว่ากันไปเพราะว่ามันมีทั้งส่วนในการขายลิขสิทธิ์ให้กับภาคเอกชนให้กับสินค้าและบริการบางเรื่องก็ทำเองอะไรก็ว่ากันไปนะซึ่ง ทำเองทั้งหมดมันก็ไม่ไหวอยู่แล้วเพราะว่าคนในองค์กรเนี่ยมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อมาทำขายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี้ยก็คงจะต้องมีบริษัทเป็นเอเจนซี่เป็นอะไรเข้ามาทั้งคอยคิดว่าจะขายอะไรได้บ้างแล้วก็คอยหาช่องทางในการจัดจำหน่ายนะครับทีนี้อย่างที่บอกว่าทำไม FIFA ถึงสามารถขายอะไรที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลกได้ละเอียดยิบย่อยไปหมดเลยนะพื้นสนามก็ขายได้พื้นสนามเนี่ยนัดชิงเนี่ยเขาก็ต้องรู้เพราะว่าสนามนี้เป็นสนามที่ใช้สำหรับอเมริกันฟุตบอลนะฮะซึ่งอเมริกันฟุตบอลเนี่ยเขาใช้หญ้าเทียมนะก็ต้องรื้อหญ้าจริงออกทีนี้ FIFA ก็คงมองแล้วนะครับว่ารื้อแล้วมันก็เสียของมันก็ทิ้งเปล่าๆจะเอาไปใช้ตรงไหนก็ยากแล้วก็เลยใช้วิธีทำเป็นแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆนะฮะแล้วก็เป็นอะคริลิกเคลือบไว้เพื่อให้มันคงสภาพอยู่แบบนั้นแล้วก็สามารถเอาไปจำหน่ายเป็นของที่ระลึกแล้วก็มีชิ้นพิเศษที่ทำเป็นใหญ่หน่อยอะไรหน่อยก็ว่ากันไปมีตั๋วมีอะไรเข้ามาแปะไว้ด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ FIFA เขาก็มองเห็นแล้วว่าอันนี้ก็ขายได้นะแหวนนะฮะมีการทำแหวนให้กับ
1: เดี๋ยวขอแทรกนิดนึงครับขอแทรกเรื่องย่านิดนึงครับสำหรับราคาของย่ารอบชิงชนะเลิศนะครับก็เป็นของสะสมพิเศษราคาเริ่มต้นที่450ดอลลาร์สหรัฐหรือ 15,000 บาทนะครับจนท็อปสุดคือ 3,000 ดอลลาร์หรือราวๆ 100,000 บาทย่าฟุตบอลโลก 100,000 บาทกัวป๊อกซื้อไปเก็บไว้ที่บ้านได้ไหมครับกับพี่อนุชาเอาสักนิดนึงครับย่าฟุตบอลโลก 100,000 บาท
0: ก็คงไม่เพราะว่า
1: ก็ราคาประมาณนี้นะครับสำหรับย่าของรอบชิงฟุตบอลโลกเอาไปเก็บที่บ้านก็พูดถึงต่อไปก็คือเรื่องแหวนเอาเครื่องย่าผ่านไปมีเรื่องแหวนที่มาเป็นอีกกิมมิกหนึ่งของฟุตบอลโลกซึ่งที่ผ่านมาไม่มีแหวนแต่ว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามี NBA เขาจะเป็นแหวนนะฮะเป็นแหวนคราวนี้ก็เลยฟุตบอลเนี่ยก็จะมีแหวนแต่ทำมาแค่30วงเท่านั้นให้กับนักเตะแต่ว่าก็มีขายอีกเหมือนกันก็ป๊อกทุกอย่างเป็นธุรกิจจริงๆนะ
0: ครับต่อเลยนะครับประมาณถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ 2,000 วงนะฮะแล้วก็อีก 1,900 กว่าที่เหลืออยู่เนี่ยอีก 1,900 กว่าที่เหลือนี่ก็เอาไว้จำหน่ายสำหรับแฟนบอลที่สนใจแล้วก็น่าจะแพงอยู่เหมือนกันนะจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่แต่ก็น่าจะหลักแสนอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าใช้อัญมณีใช้อะไรที่มีมูลค่านะอันนี้ก็เป็นอีก1อันที่เราก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะว่ากับฟุตบอลโลกนะครับ
1: อันนี้ก็มี NBA อะไรประมาณเนี้ย
0: ครับเพราะปกติเนี่ยเขาก็จะมีแค่เหรียญนะ
1: สนามนิวยอร์กนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมโอเคได้
0: ครับ
1: โอเคมีอะไรอีกไหมที่ขายได้กูป๊อปที่มองไว้สำหรับฟุตบอลโลก
0: จริงเนี่ยมันมีเรื่องของสิ่งที่เขาขายอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะเก็บไว้บางส่วนเนี่ยนะฮะเขาจะเก็บไว้ประมูลนะฮะซึ่งอันเนี้ยจะได้มูลค่ามากกว่าอีกเพราะไม่ต้องรีบขายที่มันเป็นแบบแมสไม่ต้องรีบขายให้ประชาชนทั่วไปนะอย่างเก้าอี้เนี่ยรีบขายก็ไม่ดีหรอกนะฮะเพราะนั้นต้องเก็บไว้แต่บางอย่างที่เป็นของที่มันติดมากับสนามที่ไม่ได้ทำใหม่เขาก็ไม่สามารถเอาไปขายได้ก็คือใช้ฟาซิลิตี้เดิมอะไรเงี้ยอะไรที่เอามาทำใหม่เอามาใช้มาติดตั้งใหม่สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกโดยเฉพาะเนี่ยแล้วบางอย่างเนี่ยมันทิ้งแล้วก็เสียของเขาก็คงจะเก็บไว้เพื่อเอาไว้ประมูลไว้อะไรในอนาคตนะครับเพราะว่าของพวกนี้ยังไงมันก็มีคุณค่าทางจิตใจสำหรับคนที่เคยไปมีความทรงจำร่วมวันนึงอาจจะมีสตางค์ขึ้นมานะมันจะอยากเก็บไว้นะในความทรงจำเก็บไว้เพื่อเห็นแล้วโอ้โหปีนั้นนะเราไปอยู่ในสนามที่มีการแข่งขันอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งเราก็เคยมีตั๋วแล้วเราก็เสียดายเหมือนกันนะเราก็ให้คนอื่นไปแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ไปดู
1: ขายได้นะตั๋วขายได้ที่งานที่ขายได
0: ้ตอนนั้นที่รัสเซียครับเราก็ได้ตั๋วคู่สเปนกับโปรตุเกสมานะฮะแล้วก็เราก็ได้มาในราคาที่ไม่แพงแล้วก็เป็นตั๋วที่นั่งที่ดีที่สุดก็คือแคทเอนะครับจำถ้าจำไม่ผิดน่าจะใบละประมาณ 6,000 กว่าบาทหรือ 3,000 กว่าบาทนี่แหละใบนะได้มาแต่ว่าเมืองที่แข่งคู่นี้มันไกลมากไกลจากเซนต์ปีเตอร์เบิร์กซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัสเซียมากเราก็แบบดูคำนวณค่าเดินทางแล้วมันประมาณ 200,000 กว่าบาทมีค่าเดินทางนะค่าตั๋ว 6,000 ค่าเดินทาง 200,000 กว่าบาทอ่ะเราก็เลยต้องสละสิทธิ์นะแล้วก็เอาตังค์นั้นนะไปซื้อทีวีใหม่ก็ได้ดูจอใหญ่ขึ้นก็เป็นหนึ่งในความทรงจำนี่ก็ยังดีที่ถ่ายภาพเก็บไว้นะแล้วก็ถ่ายเซลฟี่กับตัวเองบ้างอะไรบ้างมันก็เป็นคุณค่าทางจิตใจนะทีนี้มาดูที่เรื่องของ เงินส่วนอื่นๆแล้วกันเนาะเน้นนะ
1: ครับครับ
0: อย่างเมื่อกี้เป็นรายได้นะทีนี้เป็นสิ่งที่ฟีฟ่าต้องจ่ายบ้างดีกว่าเออเป็นสิ่งที่ฟีฟ่าต้องจ่ายบ้างดีกว่าเพราะว่าเขาเนี่ยได้รายได้จากการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในแต่ละครั้งในการจัดการแข่งฟุตบอลโลกแต่ละครั้งเนี่ยมูลค่ามหาศาลแล้วก็ครั้งนี้ก็เพิ่มมากขึ้นเกือบสองเท่านะฮะจากที่แข่งที่กาตาร์ครั้งที่ผ่านมานะครับก็เรามาดูเรื่องของค่าใช้จ่ายก่อนแล้วกันนะฮะสิ่งที่ฟีฟ่าต้องจ่ายเราหลักๆก่อนเลยเงินรางวัลนะฮะเงินรางวัลเนี่ยสูงมากนะสำหรับครั้งนี้นะสำหรับแชมป์โลกเนี่ยเอาเริ่มจากทีมที่เข้าร่วมก่อนดีกว่าเข้าร่วมมันปีนี้มันมี48ทีมใช่ไหมทีมที่เข้าร่วมมาใน48ทีมเนี่ยแล้วก็ตกรอบเนี่ยนะฮะจะได้ไปทีมละ 10.5 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ352ล้าน
1: คร
0: ับ352ล้านตกรอบนะแล้วก็ถ้ารอบ32ทีมสุดท้ายเนี่ยได้11ล้านดอลลาร์รอบ16ทีมสุดท้าย15ล้านดอลลาร์รอบ8ทีมสุดท้าย19ล้านดอลลาร์หรือประมาณ637ล้านนะฮะถ้าอันดับ4เนี่ยได้27ล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะหรือประมาณ906ล้านนะฮะอันดับ3เนี่ย29ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ973ล้านบาทส่วนรองแชมป์เนี่ยได้33ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,107 ล้านบาทนะครับส่วนแชมป์โลกเนี่ยได้50ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,678 ล้านบาทซึ่งเงินรางวัลเนี่ยไม่ได้ตายตัวถ้าตีเป็นเงินไทยนะไม่ได้ตายตัวนะวันที่เขาจ่ายเนี่ยเขาจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนวันนั้นด้วย
1: ใช้เหรียญ
0: ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนทีนี้มันก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายของฟีฟ่าอีกอย่างนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือในเรื่องของฟีฟ่าครับเบนิฟิตโปรแกรมนะฮะซึ่งฟีฟ่าเนี่ยจะมีโปรแกรมต่างๆเยอะมากนะเรื่องของฟีฟ่าโปรเทคชั่นโปรแกรมก็มีนะฮะอันนี้เล่าให้ฟังก่อนแล้วกันว่าฟีฟ่าโปรเทคชั่นโปรแกรมคืออะไรคือโปรแกรมที่ถ้ามีนักเตะทีมชาติเนี่ยไปเล่นในรายการที่เป็นฟีฟ่าเดย์นะฮะไม่ว่าจะเป็นรอบคัดเลือกรอบอะไรต่างๆนานารอบอุ่นเครื่องนะฮะถ้านักเตะบาดเจ็บจากการลงเล่นในนามทีมชาติในช่วงเวลาฟีฟ่าเดย์เนี่ยฟีฟ่าเนี่ยจะจ่ายเงินชดเชยให้กับสโมสรนะในการในเรื่องของการค่าตัวของนักกีฬานะครับซึ่งอย่างสมมุติอ่ะโรนัลโดเนี่ยไปเล่นให้โปรตุเกสแล้วก็เจ็บนะฮะค่าเหนื่อยโรนัลโดวันละ1ล้านบาทแล้วก็เจ็บ1ปีนะแต่เขาจะจ่ายให้ไม่เกิน1ปีนะแล้วเจ็บ1ปีอ่ะกว่าจะรักษาหายอ่ะนะฟีฟ่าจ่ายแทนสโมสรที่ต้องจ่ายให้โรนัลโด
1: ฟีฟ่าต้องจ่ายใช่ไหมครับไม่ใช่ทีมชาติจ่าย
0: ใช่
1: เหมือนกันไหมเป็นฟีฟ่า
0: ที่จ่าย
1: ผู้จัดการแข่งขัน
0: ใช่ฟีฟ่าจ่าย
1: คือถ้าเป็นปกติคือสมาคมฟุตบอลไทยเหมือนแล้วถ้าเป็นสมาคมฟุตบอลไทยจ่ายแต่ว่าอันนี้ต้องเป็นฟีฟ่าจ่าย
0: ก็จ่ายอยู่แล้วเพราะว่าเป็นรายการฟีฟ่าเดย์ฟีฟ่าจะจ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าทำไมสโมสรในเมืองไทยเนี่ยรายการที่ไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์รายการที่เป็นอาเซียนเนี่ยที่ไม่ตรงกับฟีฟ่าเดย์เนี่ยสโมสรเลยไม่ค่อยอยากปล่อยเพราะว่าพอปล่อยมาเนี่ยสมาคมก็อาจจะจ่ายนิดๆหน่อยๆเพราะสมาคมก็ไม่ได้มีสตังค์มากนึกออกไหมสโมสรก็ต้องรับผิดชอบอาการบาดเจ็บของนักกีฬาเองเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เลยทำให้มันก็มีสิ่งที่เรียกร้องกันมาพอสมควรว่าก็ไม่อยากปล่อยเนาะช่วงที่ไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์อะไรเงี้ยเราก็พยายามที่จะเรียกร้องไปทาง FC FF เราไม่ใช่ FC ต้อง FFนะสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนนะสมาพันธ์ฟุตบอลอาเซียนเพื่อบอกว่าอยากจะให้จัดในรายการอะไรทั้งหลายเนี่ยเพื่อให้ตรงกับโปรแกรมฟีฟ่าเดย์มันจะได้สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาฟีฟ่าด้วยอะไรด้วยนะครับทีนี้มาดูอีกโปรแกรมหนึ่งนั่นก็คือโปรแกรมฟีฟ่าคลับเบนฟิตโปรแกรมนะซึ่งอันนี้โหน่าสนใจมากนะเพราะว่าโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่มีความสำคัญพอสมควรเลยนะครับก็คือเรื่องของการจ่ายเงินให้กับสโมสรทำไมฟีฟ่าต้องจ่ายเงินให้สโมสรนะครับซึ่งอันนี้สำคัญมากนะผมเขียนอยู่ในบทความในเพจด้วยนะครับก็คือ
1: ครับ
0: เดี๋ยวนะ ไล่เรียงไปให้ฟังนะครับเขาบอกว่าเงินชดเชยให้สโมสรเพราะว่าสโมสรเนี่ยฟีฟ่าเนี่ยมองว่าสโมสรเนี่ยเป็นผู้พัฒนานักเตะรับผิดชอบนักเตะส่งนักเตะเข้าแข่งในลีกอะไรต่างๆนานานะใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อทำให้นักเตะเนี่ยเก่งขึ้นทุกวันเก่งขึ้นทุกวันนะจนสามารถที่จะไปติดทีมชาติฟีฟ่าเนี่ยไม่ได้เป็นคนสร้างนักเตะนะฟีฟ่าอาจจะมีเงินส่งไปให้สมาคมฟุตบอลในการพัฒนาเยาวชนในการทำโปรแกรมต่างๆทำอะคาเดมี่ช่วยสนับสนุนอะคาเดมี่นะฮะช่วยสร้างสนามบ้างอะไรบ้างแต่ที่สุดแล้วคนที่พัฒนานักเตะขึ้นมาจริงๆเนี่ยคือสโมสรเพราะฉะนั้นฟีฟ่าก็จะมีโปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับก็คือฟีฟ่าครับเบเนฟิตโปรแกรมนะเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายนะให้กับสโมสรในการปล่อยตัวนักเตะไปแข่งขันฟุตบอลโลกจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าโอ้โหโรนัลโดเนี่ยสโมสรในซาอุดิอาระเบียใช่ไหม
1: ครับ
0: จ่ายเงินมากขนาดปีนึงเป็นพันล้านบอกเฮ้ยฉันไม่ให้ไปหรอกนะไม่ให้ไปติดทีมชาติบอลโลกหรอกเพราะว่าถ้าไปติดแล้วเตะแล้วเจ็บกลับมามันไม่ใช่แค่ใช้งานโรนัลโดไม่ได้ไงคือมันก็มีผลกระทบกับทีมนึกออกไหมฮะแล้วที่สำคัญคือทุกสโมสรที่ปั้นนักเตะมาอะไรมาก็จะมองว่าฟีฟ่าเนี่ยหยิบฉวยทรัพย์สินนักเตะเนี่ยเขาถือเป็นทรัพย์สินนะหยิบฉวยทรัพย์สินของสโมสรไปใช้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฟุตบอลโลกไม่มีนักเตะระดับท็อปที่สุดของโลกมาร่วมอย่างนี้
1: จืดครับ
0: ไม่น่าดีเออก็ไม่สนุก
1: มันก็จืด
0: เพราะฉะนั้นโปรแกรมนี้จึงเกิดขึ้นครับซึ่งฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าฟีฟ่าเนี่ยจ่ายเงินชดเชยให้กับสโมสรมากที่สุดในประวัติศาสตร์กันนะเพราะว่ามันมีทีมเพิ่มขึ้นด้วยไงนะการจ่ายเนี่ยเขาจะแบ่งงบประมาณเป็น2ส่วนประมาณ100ล้านดอลลาร์เนี่ยสำหรับสโมสรที่ปล่อยนักเตะมาลงแข่งรอบคัดเลือกรอบคัดเลือกนี่เขาก็จ่ายให้นะนะฮะซึ่งก็เฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ203กว่า 2,360 ดอลลาร์สหรัฐต่อผู้เล่น1คนนะฮะต่อ1นัดนะฮะซึ่งก็อาจจะไม่สูงมากแต่ว่านี่ก็คือรอบคัดเลือกแต่รอบคัดเลือกนักเตะเยอะขนาดไหนอ่ะใช่ไหมผมมันเตะกันทั่วโลกอ่ะถูกไหมเงินเนี้ยจะถูกส่งตรงเข้าไปที่สโมสรนะซึ่งสโมสรก็ต้องอย่างที่บอกมันก็มีการไลเซนซิ่งมีอะไรต่างๆนานาเพื่อขึ้นทะเบียนกับ FC ขึ้นทะเบียนกับ FIFA นะครับอีก250ล้านดอลลาร์เนี่ยสำหรับนักเตะที่เข้าร่วมกันแข่งรอบสุดท้ายนะเขาสมมุติตัวเลขเนาะว่าสโมสรเนี่ยได้รับเงินเท่าไหร่ต่อผู้เล่น1คน
1: ครับ
0: นะสโมสรไหนมีผู้เล่นติดทีมชาติมากที่สุดไม่รู้นะอาร์เซนอลป่ะ
1: บุรีรัมย์พี่
0: ไม่ใช่บุรีรัมย์ไม่ดี
1: ทำไมที่สุดเหรออาร์เซนอลก็3คนดีแค่ไหน
0: ติดทีมชาติบอลโลกนะไม่ที่เล่นบอลโลกนะไม่เอาที่เฉพาะทีมชาติอังกฤษดีคือทุกสโมสรน่ะสมมติเล่นอยู่ในอาร์เซนอล
1: นะเยอะสุดอาร์เซนอลเยอะครับ
0: แต่เป็นเตะแต่เป็นทีมชาติโนเต
1: โยเคเลสครับ
0: เพราะฉะนั้นเขาจะบอกว่า
1: ติดหมด
0: นี่แหละสโมสรก็จะได้เงินจากตรงนี้อีกเยอะเลยนะ
1: สำรองได้ไหมพี่รายได้รายได้ได้ไหมสำรองสำรองก็ได้เหมือนกัน
0: ได้หมดเลยไม่มีไม่เกี่ยวว่าลงสนามไม่ลงสนามใช่ถ้ามีรายชื่อไปเล่นรอบสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันมีมูลค่ามากน้อยขนาดไหนนะ
1: ครับ
0: ขั้นต่ำเนี่ยก็ประมาณ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อผู้เล่น1คนต่อวันนะ
1: ครับ
0: หรือประมาณ 1,600-1,700 ต่อวันนะขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยนนะโดยอย่างที่บอกไม่ได้คำนวณเลยว่าจะลงสนามกี่นาทีนะแต่คำนวณจากการที่นักเตะเนี่ยอยู่กับทีมชาติตั้งแต่วันที่สโมสรปล่อยตัวไปจนถึงวันที่ทีมชาติตกรอบหรือจบการแข่งขันก็คืออ่ะพอสโมสรปล่อยตัวไปเข้าแคมป์เนี่ยมันจะเป็นแคมป์อย่างเป็นทางการนะฮะเขาจะมีนับถอยหลังอยู่แล้วมีออฟฟิเชียลเคาท์ดาวน์นับถอยหลังว่านักเตะเนี่ยมาร่วมแคมป์ก่อนฟุตบอลโลกในกี่วันนะซึ่งอันเนี้ยก็นับตั้งแต่วันนั้นเลยนะคำนวณตั้งแต่วันนั้นเลยนะอย่างเช่นถ้านักเตะอยู่กับทีมชาติประมาณ50วันนะรอบนี้ที่จ่ายเยอะเพราะอะไรเพราะมันมีวันเยอะไงมันแข่งกันเดือนเกือบเดือนครึ่งอ่ะ
1: ครึ่ง45วันมาเนี่ย
0: เพราะฉะนั้นจ่ายกันหนักเลยนะครับสมมตินักเตะอยู่กับทีมชาติประมาณ50วันเนี่ยสโมสรจะได้รับเงินชดเชยประมาณ8ล้านบาทนี่ต่อนักเตะ1คนนะ
1: สโมสรต้องมาจ่ายนักเตะมั้ยสโมสรต้องมาจ่าย
0: ไม่ต้องให้ดิเพราะสโมสรเป็นคนพัฒนานักเตะไง สโมสรนี่ได้สโมสรสโมสรเล็กๆเลยใช่นี่ให้สโมสรเพราะอย่างที่เขาบอกว่าสโมสรปล่อยนักเตะไปเล่นให้ทีมชาติไงแล้วสโมสรเป็นคนที่จ่ายเงินเดือนนักเตะ
1: นักเตะได้เงินนะครับนักเตะได้เป็นโบนัส
0: ไม่ได้สโมสรเขาไม่ให้อยู่แล้วไม่ได้จ่ายเงินเดือนของเขาอยู่แล้วเออนะฮะอย่างสมมติเนี่ย8ล้านเนี่ยอาร์เซนอลติดกี่คน
1: ก็ผู้สาประตูลาย่ากองหลังกาเบียลมาเกนเยสบิเลนมิเกลเมเดโนเอเซ่เดคันไลท์เกือบหมดอ่ะกองหน้าวิตอร์ยูเคเลส
0: แค่สิบคนก็80ล้าน
1: ดูไม่รู้กี่คนประมาณ10กว่าคนได้อ่ะ10คนกว่ามีทิมเบอร์เจ็บตัวเดียว
0: เออแค่10คนที่สโมสรก็ได
1: ้ลองก็ติดมั้ง
0: ก็ได้แล้ว
1: ลองก็มาเตียรี่ก็ยังติดก็ยังติดหมดเลย
0: แล้วก็นี่ถ้าสมมติว่า
1: 10คนแล้วก็เข้ารอบลึกเกือบทุกคนนะเข้ารอบลึกเกือบหมดเลย
0: ใช่ซึ่งถ้านักเตะอยู่กับทีมประมาณ70วันเนี่ยก็ได้ประมาณ 350,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 11-12 ล้านบาทต่อ1คนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างอาร์เซนอลเนี่ยประมาณ11ล้านเนี่ยตีกลมๆเนี่ยโหติดมา10คนเนี่ยก็ได้ร้อยกว่าล้านนะซึ่งก็ถือว่าเยอะมากนะซึ่งตรงเนี้ย FIFA เขาก็มองแล้วว่าเขาก็ได้การแข่งขันที่มีนักเตะที่ดีที่สุดในโลกนะทีมชาติก็ได้ใช้นักเตะเต็มศักยภาพก็ไม่ต้องห่วงอะไรนะสโมสรได้รับการตอบแทนจากการลงทุนพัฒนานักเตะแล้วก็นักฟุตบอลเนี่ยได้มีโอกาสสร้างชื่อเสียงบนเวทีสูงสุดไม่มีใครเสียประโยชน์จากการแข่งขันฟุตบอลโลกเลยนะแต่ค่าอย่างที่บอกนะฟีฟ่าเห็นแก่ตัวเงินได้มาโอ้ค่าลิขสิทธิ์ค่าอะไรได้เป็นหมื่นล้านเนี่ยแต่ไม่มีการนำมาแบ่งสรรปันส่วนให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยอันเนี้ยก็อาจจะทำให้ในอนาคตฟุตบอลโลกอาจจะไม่ได้นักเตะที่ดีที่สุดก็ได้นะซึ่งสโมสรเขามีสิทธิ์ที่จะไม่ปล่อยได้นะแต่ว่าตอนหลังก็เริ่มมีกฎแบบฟีฟ่าเขาก็มีกฎว่าถ้าไม่ปล่อยตัวผู้เล่นในทีมชาติอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็มีบทลงโทษได้อะไรได้อย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันเนี้ยฟีฟ่าเขาถึงจะมีบทลงโทษก็จริงมีบทบังคับก็จริงแต่เขาก็ให้ผลประโยชน์มากพอสมควรทีนี้มาดูสโมสรในไทยบ้างมีหนึ่งคนด้วยนะที่ไปติดทีมชาตินะ
1: ซูลาก้าของอิหร่าน
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: เขาคำนวณแล้วเขาคำนวณแล้วก็ตกรอบแรกใช่ไหมคำนวณแล้วแต่คำนวณแล้วเนี่ยท่าเรือได้ประมาณ7ล้านกว่าบาท
1: ก็ยังมีดีท
0: ีมไม่น้อยนะ
1: ก็ไม่น้อยอะ
0: โลกเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้
1: ทำมาดูได้ด้วย
0: ใช่แล้วไอ้สิ่งเหล่านี้มันทำให้สโมสรแต่ละสโมสรก็อยากมีนักเตะที่ดีที่สุดอยากพัฒนานักเตะให้ดีที่สุดเพื่อให้นักเตะมีโอกาสไปติดทีมชาติแล้วยิ่งไปติดทีมชาติที่ได้ไปเล่นบอลโลกรอบสุดท้ายก็จะได้เงินจากโปรแกรมนี้นะกลับมาสนับสนุนสโมสรต่ออีกครั้งหนึ่งเพื่อให้สโมสรได้เอาไปใช้พัฒนานักเตะไปพัฒนาเยาวชนไปอะไรของสโมสรก็ว่ากันไปซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ทำถึงทำให้ฟุตบอลโลกเนี่ยมันยังคงมูลค่ามันยังคงความสนุกนะเราดูเหมือนโอ้โห48ทีมน่าจะไม่สนุกมันก็สนุกมันก็มันก็ได้ลุ้นมันก็มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เราเคยเห็นนะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นควันหลงนะที่เอามาให้เห็นกันนะครับ
1: ก็เมื่อกี้โกป๊อกบอกว่า48ทีมมีความสนุกสนานข่าวล่าสุดครับ FIFA จะเพิ่มจำนวนทีมโกป๊อกรู้สึกว่าจะเป็น60กว่าสนุกบันเทิงไหมครับเอางี้ว่าโกป๊อกบันเทิงไหมถ้าเกิดเพิ่มแบบนี้ก็เมื่อกี้โกป๊อกพูดเองนะว่า48ทีมสนุกละเดี๋ยวเนี่ย60กว่าเลยปวดหัวเลยเพียรวิชาบอกปวดหัวเลย60กว่า
0: คือจริงๆต้องมองอย่างนี้ครับต้องมองแบบภาพใหญ่ก่อนคือปัจจุบันเนี้ย FIFA เนี่ยเขามองว่าการเป็นเจ้าภาพก่อนนะเรื่องการเป็นเจ้าภาพก่อนนะหลายคนอาจจะไม่ค่อยมองเรื่องพวกนี้ไปวิเคราะห์เรื่องการเป็นเจ้าภาพก่อนเมื่อก่อนเนี่ยการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกเนี่ยมันแค่ประเทศเดียวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกทีนี้พอการที่ประเทศเดียวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกเนี่ยกว่ามันจะกระจายกันไปเป็นเจ้าภาพเนี่ยมันกี่ชาติอ่ะสมาชิกมี200กว่าสมาชิก200กว่าชาติอ่ะ4ปีเตะ1ชาตินึกออกป่ะเพราะฉะน
1: ั้
0: นมันก็จะเกิดผลกระทบในแง่ของการกระจายการเป็นเจ้าภาพกลายเป็นว่าบางครั้งเนี่ยมันต้องวนกลับมาที่บางประเทศครั้ง2ครั้งด้วยซ้ำไปซึ่ง FIFA ก็เห็นว่าครั้งที่มีการแข่งขันในโซนเอเชียมีญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ได้เป็นเจ้าภาพร่วมตอนนั้นเนี่ยเขาก็เห็นว่ามันก็มีมุมมองที่น่าสนใจนะแต่มันก็กลายเป็นว่าแมตช์มันก็กระจายแมตช์มันก็ไม่เยอะนะฮะมันก็กระจายไป2ประเทศ แต่ทีเนี้ยพอครั้งเนี้ยที่มีประเทศที่เป็นเจ้าภาพร่วมอ่ะ3ประเทศ
1: ครับ
0: แล้วมี48ทีมนะซึ่งการกระจายไปเนี่ยมันก็ยังทำได้เพราะว่าแมตช์มันไม่ได้น้อยลงในแต่ละประเทศมากนักนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมองว่าโหนี่การมี3ประเทศต่อจากนี้จะไม่มีเจ้าภาพแบบประเทศเดียวอีกแล้วแต่ทีเนี้ยพอมี3ประเทศเนี่ย48แมตช์เขาก็เลยอาจจะมองว่ามันอาจจะน้อยไปสำหรับแต่ละประเทศเพราะนั้น64ทีมมันก็อาจจะมากขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่น่าเป็นห่วงนะก็คือเรื่องของเวลาในการแข่งขันมันจะเยอะนะเราจะเห็นว่าจริงพอฟุตบอลโลกจบเสร็จแล้วเนี่ยนะนักเตะเนี่ยมีโอกาสพักน้อยมากนะที่ไปเล่นทีมชาตินะในฟุตบอลโลกนะยิ่งทีมที่เข้าถึงรอบลึกๆจนถึงนัดชิงเนี่ยเดี๋ยวต้องกลับไปเข้าแคมป์ซ้อมฟุตบอลลีกต่อแล้วนะเพราะนั้นถ้ามันยืดระยะเวลาไปสัก2เดือน2เดือนกว่าๆเนี่ยโอ้โหจะเป็นเรื่องที่กระทบกับการบริหารจัดการฟุตบอลลีกพอสมควรเลย
1: นี่นักเตะโปรตุเกสที่ลงเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกแล้วนะเดี๋ยวซันเซเมโดอะไรพวกนี้คือลงบอลซงเงินบินของเกาหลีเนี่ยก็บอลโลกเตะอยู่เลยนะบอลลีกอเมริกาก็เตะซ้ำเลยนะคิดดูไม่ต้องพักเลยคือเตะสวนก็เลยอ่ะ
0: ใช่ไง
1: คือไม่ต้องพักเลยนักเตะเป็นล้าตายเลย
0: ฟุตบอลลีกในแต่ละประเทศเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ฟุตบอลลีกรายการเดียวมันมีฟุตบอลถ้วยมันมีฟุตบอล FA ครับแค่ที่ผ่านมาเนี่ยนะฟุตบอลโลกไม่ได้ลากยาวขนาดนั้นเนี่ยนะไม่ได้ลากยาวขนาด64ทีมเนี่ยนะก็เตะกันมีกลางสัปดาห์มีอะไรอัดกันแน่นไปหมดแล้วสุดคนนักเตะในทีมก็ต้องมากเพราะว่าถ้าต้องการแชมป์นะตัวสำรองตัวซัพพอร์ตตัวสแปร์ก็ต้องมีเพิ่มมากขึ้นอีกเพราะมันเตะอัดแน่นกันมากเพราะนั้นเนี่ย แมตช์กลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็แทบจะไม่ก็ใช้กันเต็มที่อยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยโอ้โหน่าเป็นห่วงเหมือนกันในเรื่องของการบริหารจัดการเกี่ยวกับฟุตบอลในประเทศหลังจากจบบอลโลกนะเพราะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ก็อาจจะต้องคิดให้ดีๆเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นมูลค่าที่สูงขึ้นเพราะว่าเวลาเขาขายแพ็กเกจถ่ายทอดสดเนี่ยเขาขายเป็นแมตช์ด้วยไงเขาเอาแมตช์ไปรวมไงว่าเฮ้ยคุณซื้อในราคานี้จำนวนแมตช์ตรงนี้นะคุณจะขายสปอนเซอร์ได้กี่ครั้งอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นแต่น่าเป็นห่วงก็คือนักเตะนี่แหละที่จะ
1: นักเตะ
0: ต้องประสบปัญหาเรื่องการบริหารจัดการลีกในประเทศครับ
1: ครับก็เนี่ยจะทางฟีฟ่าเนี่ยจาคิโน่อินฟาติโน่เนี่ยเขากำหนดชาติมานะครับถ้า64ทีมเนี่ยก็เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก6ชาติอุรุกวัยอาร์เจนตินาปารากวัยนะครับแล้วก็โมร็อกโกโปรตุเกสสเปนคิดดู6ชาติเนี่ยนะ64ทีม
0: เยอะโหด
1: เขาไปกำหนดว่า6ชาติเนี่ยก็จะเป็นปารากวัยเนี่ยเป็นกำหนดเป็นเจ้าภาพการแข่งขันแล้วก็ขนาดข้างด้วยอุรุกวัยอาร์เจนตินาก็คือทวีปเดียวกันของทางแอฟริกาของทางอเมริกาใต้แล้วก็มาทางเป็นโมร็อกโกโปรตุเกสสเปนเนี่ยแค่นี้ก็ดูปวดหัวแล้วอ่ะถ้าเกิดมันแบบเข้ารอบหรืออะไรบินไปบินมามันเลยนะปุ๊บป๊อกคิดว่าเหนื่อยไหมน่าเหนื่อยมากมากนะ
0: เหนื่อยแต่ว่าทีนี้สิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะทำคือคนที่จะคิดอะไรแบบนี้มันต้องการเสียงสนับสนุนหรือเปล่าไหม
1: ครับต้องมีการโหวตต่อ
0: ไม่ใช่การโหวตเขาไม่สนหรอกการโหวตอันนี้แต่หมายถึงว่ามีเสียงสนับสนุนก็คือเห็นด้วยเอ้ยทีมชาตินี่เห็นด้วยโซนนี้เห็นด้วยคนที่เห็นด้วยคือใครก็คือทีมที่ไม่ได้ไปไง
1: ที่เป็นไทยเห็นด้วยนะไ
0: ทยก็เห็นด้วยดิวันพวกเนี่ยเหมือนไทยก็บอกเอ้ยเห็นด้วยเว้ยเพราะว่า48ไอ้32ก็ไปได้ไป48แล้วผมไปได้ไปทีมโอซีเผื่อจะได้ไป
1: มันจะลดบนมันจะลดบนขังฟุตบอลโลกไหมก็คิดว่าแบบเวลาเจอทีมมันจะดูเป็นลีกเกินไปไหมมันดูไม่ดูเข้มข้นอ่ะขนาดครั้งเนี้ยมันยังไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่นะ
0: จริงๆครั้งเนี้ยเราก็จะเห็นทีมที่มีศักยภาพหลายทีมนะที่ไม่ได้มาบอลโลกนานแล้วอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะว่าหลายทีมเนี่ย 7-8-90% มีแค่4ทีมเองที่ไม่เคยมาบอลโลกเลย
1: ครับ
0: อีก44ทีมเคยมาบอลโลกแล้วทั้งนั้นนะเพียงแต่อาจจะหายไปเป็นตอนช่วงเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่ามาตรฐานของ44ทีมเนี่ยยังคงสูงอยู่นึกออกไหมไอ้ที่เติมเข้ามาเนี่ยจากไอ้4ทีมเนี่ยโอเคอาจจะเป็นปรากฏการณ์เพราะว่ามันมีสล็อตเหลืออยู่พอดีนะฮะทีนี้48ทีมเนี่ยเชื่อว่าน่าจะมีคุณภาพพอที่จะคงอยู่ในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งหน้า แต่ไอ้อีก20กว่าทีมไม่ใช่ไม่ถึง20ไอ้อีก16ทีมเนี่ยอีก10กว่าทีมเนี่ยจะเป็นทีมใหม่หน้าใหม่หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นหน้าเก่าที่เคยไปบอลโลกแล้วอีกเพิ่มเข้ามาอีกนึกออกป่ะเพราะนั้นถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเชื่อว่าคุณภาพของเกมก็ไม่ได้ลดลงนะครับเพียงแต่ว่ามันก็แน่นอนอยู่แล้วว่าทีมที่อยู่ในระดับสูงมันก็แตกต่างอยู่แล้วเพราะว่าถ้าย้อนไปดูเรื่องของโครงสร้างในการพัฒนาของเขาอะไรของเขาก็ดีเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งนึงที่เราเชื่อนะครับว่าเขามีความคงเส้นคงวามีมาตรฐานที่จะอยู่ในระดับนี้โดยตลอดในการแข่งขันแทบทุกครั้งที่มีฟุตบอลโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้มนขังเนี่ยส่วนตัวก็เชื่อว่าคงไม่ขนาดนั้นเพราะว่าทีมที่กว่าจะเข้ามาได้เนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายนะเขาต้องมีโครงสร้างมีพื้นฐานไม่มีฟุตนี่ยากมากนะเพราะฉะนั้นปีนี้เหมือนจะมีอยู่บ้างนะบางคู่ที่มีสกอร์สูงๆนะแต่ว่าอย่างบราซิลก็เคยโดนสกอร์สูงจากเยอรมันมาแล้วไม่แปลกนะที่จะโดนสกอร์สูงเพราะถ้าเราไปดูรายละเอียดของเกมเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะบางทีมเนี่ยโดนแล้วไม่ได้ตั้งเป้าอะโดนแล้วก็จะสวนไม่ได้ก็โดนอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีรายละเอียดอย่างที่บอกนะเพราะนั้นอันเนี้ยส่วนตัวเนี่ยมองว่าอาจจะไม่ได้ลดมนต์ขังไม่ได้ลดมาตรฐานการแข่งขันแต่มันจะไปทำให้เป็นผลกระทบกับฟุตบอลในระยะยาวนะฟุตบอลลีกในประเทศต่างๆลีกในประเทศต่างๆไม่ได้มีแค่ลีกในประเทศนะมันยังไปเตะลีกในระหว่างชาติอีกในระหว่างทวีปอีกมีฟุตบอลสโมสรโลกอีกอะไรอีกโอ้โหเละเทะอย่างนี้มันจะเอาเวลาที่ไหน
1: ฟีฟ่าเยอะมากนะฟีฟ่าโปรแกรมเยอะมาก
0: ใช่เพราะนั้นอันนี้ยังเป็นห่วงอยู่นะถ้าจะเตะ64ทีม48นี่จริงๆนะตอนนี้ก็คิดว่าก็เหนื่อยสำหรับสโมสรแล้วพอสมควรลองดูดิถ้าสโมสรไหนที่ทีมเข้ารอบลึกๆแล้วมันต้องมีโปรแกรมที่ต้องเตรียมลีกแล้วอะไรแล้วเนี้ยมันก็เหนื่อยนะ
1: ครับขออนุญาตครับได้คร
0: ับ
1: เจ็ดคุยนิดพอดีเหลือเวลาอยู่5นาทีเนาะ5นาทีเนี่ย

0: มีโอกาสไหม
1: ส่วนตัวก็ต้องมองเรื่องของโควต้านะเพราะคงจัดสรรปันส่วนมาโควต้าสมมุติ
0: อ
1: ต
0: ๋
1: ออ นนี้ไทย
0: ครับ
1: เอเชียได้อยู่สักกี่ทีมนะจำไม่ได้ละสมมุติได้แปดอ่ะสมมุติได้แปดถ้าขยายเป็นได้12เราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของเอเชียก่อนนะถ้าเป็นฟีฟ่าแรงกิ้งถ้าเราไม่ได้อยู่ในอันดับ1 ถึง 12ก็แปลว่ามาตรฐานเราเนี่ยยังไม่สูงพอที่จะได้โอกาสในการไป
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเทียบบัญญัติยางง่ายๆก่อนนะซึ่งอันเนี้ยเราก็ต้องค่อยๆดูว่าโควต้าที่เอเชียได้มาเท่าไหร่แล้วก็เรา
0: แสดงว่าเราต้องนั่งดูหวันก่อนใช่ไหม
1: นะก็จริงจริงจริงจริงเวลาจะหมดแล้วเนาะเพราะว่าก็มีแนวคิดที่ได้เตรียมไว้นะแต่ว่าเอาเป็นครั้งยกยอดไปเป็นครั้งต่อไปแล้วกันเกี่ยวเรื่องของการรื้อระบบฟุตบอลไทยนะต้องมีพิมพ์เขียวสักทีละนะเมื่อก่อนเราก็พยายามจะทำพิมพ์เขียวของฟุตบอลไทยนะมีเรียกว่าไทยแลนด์เวย์บ้างอะไรบ้างอะไรเนี้ยนะแต่ว่าเราก็ยังทำมันไม่สำเร็จสักทีนะเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยคำว่าไทยแลนด์เวย์เนี่ยเราคิดจากตัวเราเองเราคิดจากตัวเราเองแต่เราไม่เอาสิ่งที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเข้ามาเพื่อดูว่าส่วนไหนที่จะปรับใช้ได้นะผมเนี่ยมองไว้อย่างนี้ครับผมมองว่า8ชาติเท่านั้นเองนะที่ได้แชมป์บอลโลกจาก200 กว่าชาติมี8ชาติเท่านั้นเองนะที่ได้แชมป์บอลโลกเตะมาประมาณเกือบ100 ปีประมาณ100 ปีแล้วนะมีแค่8ชาติในโลกนี้ที่ได้แชมป์บอลโลกเพราะฉะนั้น
0: ครับ
1: ถามว่าเราก็ไปดูว่าไอ้ทีมที่ได้แชมป์บอลโลกเนี่ยจุดเด่นของเขาคืออะไรแล้วดึงออกมาเป็นพิมพ์เขียวของเราว่าเติมตรงนั้นเยอรมันเป็นยังไงเริ่มจากบราซิลก่อนเลยก็ได้บราซิลเป็นยังไงนะฮะอาร์เจนตินาเป็นยังไงเยอรมันเป็นยังไงนะฝรั่งเศสเป็นยังไงไล่มาจนถึงชาติที่ได้แชมป์น้อยที่สุดนะอย่างอังกฤษว่าแต่ละชาติเนี่ยเขามีวิธีการอย่างไรในการทำให้เขาอยู่ในจุดสูงสุดของวงการฟุตบอลนะฮะซึ่งอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องไปดึงมาไปหยิบมาไปเห็นมาอย่างบราซิลเนี่ยวันก่อนดูคลิปเนาะน่ารักมากเลยมีคนแบบอ้วนเลยลงพุงเลยใส่เสื้อทีมชาติบราซิลนะถือขวดเบียร์ถือไปดื่มไปแล้วเดาะบอลแบบเดาะบอลแบบคือเดาะบอลเดินเป็นแบบเดินเป็นปกติอ่ะเหมือนเดินบนถนนเหมือนเดินแบบเหมือนลูกบอลเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเขาอ่ะนี่คือสิ่งที่ทําให้เราเห็นว่าอ๋อนี่คือฟุตบอลเนี่ยคืออยู่ใน DNA ของเขาจริงๆสมที่เขาคว้าแชมป์ได้5 ครั้งอาจจะดูแผ่วไปบ้างบางครั้งแต่วันหนึ่งเขากลับมาได้อีกนะซึ่งเขาไม่เคยที่จะไม่กลับมาแต่กลับมาไม่ได้เลยนะเขากลับมาได้ตลอดเพราะฉะนั้นมันก็มีหลายเรื่องที่บอกนะอย่างซึปสะตอนที่ญี่ปุ่นเริ่มที่จะแบบปลุกปั้นฟุตบอลเนี่ยกัปตันซึปสะเนี่ยนะเริ่มต้นเลยด้วยฟุตบอลคือเพื่อนซึปสะเนี่ยเดาะบอลพาบอลไปติดตัวไปตลอดเวลาไปไหนวะ
2: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: ปตท.จับมือกับไทยพาณิชย์เดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของประเทศโดย SCB สนับสนุนสินเชื่อแก่กลุ่มปตท.ในวงเงินร่วมกว่า 68,000 ล้านบาทประกอบด้วย 1. วงเงินสินเชื่อระยะยาวจำนวน 17,376 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทแท้งอินฟาจำกัดบริษัทย่อยที่บริษัท PTT แท้งเทอร์มินอลจำกัด PTT แท้งถือหุ้นร้อยละ100ตามกลยุทธ์ Asset Monetization ที่มุ่งเน้นการบริหารสินทรัพย์ในกลุ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมทั้งช่วยเพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจเปิดโอกาสให้การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการสร้างความร่วมมือเชิงพาณิชย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ2วงเงินสินเชื่อระยะสั้นจำนวน 51,000 ล้านบาทเพื่อรองรับภารกิจดูแลความมั่นคงทางพลังงานของประเทศจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อความผันผวนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอย่างมีนัยสำคัญ นายคงกพันธ์อินทรแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนกล่าวว่ากลยุทธ์ Access Motionization

0: ของกลุ่มปตท.มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารการใช้สินทรัพย์ในกลุ่มปตท.ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมุ่งสร้างSynergy เพื่อก่อให้เกิด Access and Capital Optimization รวมถึงการ Unlock Value ของสินทรัพย์สร้างธุรกิจโมเดลใหม่ Energy Infrastructure ของกลุ่มพร้อมทั้งยังคงยึดมั่นในบทบาทการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนร่วมส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุลจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างไสวทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ English please
5: Express One
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: ฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
1: ตอนนายจ้างหัวงู
2: ประภาร้องไห้ทำไมอ่ะ
3: ฉันเจ็บใจแล้วก็เสียใจด้วยอ่ะวันนี้หัวหน้าหัวงูฉันนะสิแต่อั๋งฉันอีกแล้วมาจับแก้มฉันแล้วก็บอกว่าหน้าใสอ่ะนิ่มเหมือนแก้มเด็กเลยไอ้แก่ลามกเอ้ย
2: โอ้โหอย่างนี้ยอมไม่ได้เลยนะประภา
4: ใช่ค่ะยอมไม่ได้นะคะกฎหมายคุ้มครองแรงงานว่าไว้หากนายจ้างหัวหน้างานแตะอั๋งลวนลามล่วงเกินคุกคามหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญทางเพศต่อลูกจ้างมีโทษปรับเงินไม่เกิน 20,000 บาทฉะนั้นสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้เลยค่ะ
2: ไปประภาฉันจะไปเป็นเพื่อนเธอเองหัวหน้าหัวงูอย่างเงี้ยมันต้องเจอตำรวจ
0: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอก
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
6: ขึ้นโลโก้ช่อง9 Mcot HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิสซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2ในสตูดิโอบอยบุญรอดก้มหัวสวัสดี
7: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2เราเป็นรายการแรกรายการเดียวในเมืองไทยนะครับที่เปิดโอกาสให้กับคนพิการนะครับได้มาประชันความสามารถบนเวทีแห่งนี้และมาตอบคำถามเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการนะครับแล้วก็การรู้เท่าทันสื่อด้วย
8: ครับผม
7: วันนี้กับผมบอยจัสดาครับและบุญรอดครับ
8: สวัสดีครับครับพี่บอยสบายแล้วไหมทุกคนครับของผมหนูคนเราบอกไปละตอนนี้ครับคัดจาก5คนเหลือ4คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่บอย
7: ถูกต้องครับวันนี้เนี่ยจะเป็นในกลุ่มของคนพิการทางการเคลื่อนไหวนะคร
8: ับ
7: แต่น่าเสียดายนิดนึงปกติเนี่ยทุกรอบแบบนี้จะมีทั้งหมด5คนถูกต้องไหมฮะ
8: เหลือ4คน
7: เหลือ4คนเพราะว่ามีน้องท่านนึงสละสิทธิ์ไปแต่ว่าความเข้มข้นเหมือนเดิม
8: ครับในวันนี้ครับน้องๆคนพิการทางเคลื่อนไหวเนี่ยได้โชว์ความสามารถพิเศษและตอบคำถามเรื่องสิทธิ์และสวัสดิการของคนพิการเพื่อเก็บพลังกันต่อไปครับ
7: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรียกว่านอกจากจะงัดความสามารถต้องเอากำลังกายกำลังใจมาสะสมคะแนนให้ได้เยอะๆถึงแม้ว่าวันนี้จะยังไม่คัดใครออกก็ตามนะครับ
8: แต่ต้องรีบคนคะแนนด่วน
7: ถูกต้องฮะเพราะว่าถ้าเกิดใครทำคะแนนได้ทิ้งห่างหน่อยเนี่ยผมเชื่อว่ารอบหน้าสบายสบายถูกต้องครับแต่ว่าจะสบายหรือเปล่าเนี่ยต้องแอบถาม3ท่านนี้ด้วยกรรมการของเราทั้ง3ท่านนะครับน้องทานพี่ต้องเหน่งและพี่ตรีสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับผมอันนี้สวยหล่อทุกคนเลยนะ
7: ใช่ไหมล่ะ
8: ยิ้มเน้นแจ่มใสเพราะว่าพร้อมดูโชว์แล้วและตอนนี้ครับผู้แข่งขันทั้ง4คนอยู่บนเวทีเรียบร้อยแล้วครับขอให้ทุกคนทำให้เต็มที่ครับเรามาทำความรู้จักเขาอีกครั้งหนึ่งครับผม
9: สวัสดีครับผมบ๊อบบี้ครับ
10: ครับสวัสดีครับต่อครับ
11: สวัสดีค่ะเทนค่ะ
12: สวัสดีครับพลครับ
7: เราจะมีเวลาให้ทุกคนคนละ
8: 1นาทีครับผม
7: เท่านั้นนะครับและตอนนี้ไปพบกับช่วงของมีเดียคิวโชว์กับโชว์ของโพสครับ
6: ขึ้นตัวหนังสือภาษาอังกฤษมีเดียคิวโชว
13: ์ P05 พสณัฐพลแสงกระโทก
12: ก็วันนี้ผมจะมาแปลกนิดนึงครับผมจะมาเล่าเรื่องวันซวยวันหนึ่งของผมแล้วกันครับคือเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าวันนั้นผมไปดูฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วตอนนั้นเจอกับเกาหลีใต้แต่ความซวยของผมคืออะไรก็บาดหมดบาดฟังทีมชาติไทยหมดผมเลยต้องจำใจไปซื้อสแตนที่นั่งของผู้เล่นเกาหลีเพราะผมอทีมชาติไทยยิงได้เอาไรเอาไงวะจะดีใจไหมวะเกิดดีใจโดนลงประชันทันแน่เลยเออเกมจบก็แบบ รอดได้ไงคนเนี้ย
7: หมดเวลาพอดีพอดีเลยครับผม
8: แต่บอกว่าความสวยยังมีความโชคดีอยู
7: ่แม
8: ่ยังได้ดู
7: ถูกต้องฮะยังดียังกลับมาได
8: ้ใช่ยังกลับมาได้
7: ไม่มีท่าแบบโอ้ยไม่มีใช่ไหมประสบการณ์นะครับเรื่องแบบนี้เนี่ยตรงใจกรรมการหรือเปล่านะครับผมขอพี่ต้งเหน่งก่อนดีกว่าครับพี่ต้งเหน่งครับเป็นไงฮะ
14: สนุกดีนะคะสนุกดีนะคะก็เป็นการแชร์ประสบการณ์เล่าแล้วก็คือผู้ฟังก็รู้สึกบันเทิงสำหรับพี่นะพี่รู้สึกว่าโอ้โหกีฬาเนี่ยมีอิทธิพลแล้วก็มีความหมายจริงๆคือมันส่งผลในการสร้างความสุขสร้างฮอร์โมนแห่งความสุขให้กับทุกๆคนแล้วก็ไม่มีขีดจำกัดนะคะก็รอดูนะคะความสามารถด้านอื่นๆของพจน์อีกนะคะ
7: ใครจะเชิญพี่ดีครับผม
15: ยังไม่เหมือนเป็นเรื่องง่ายๆที่เล่าแบบ เล่าเรื่องประสบการณ์ของตัวเองที่ทำให้เรานั่งยิ้มไปด้วยนะครับ แต่ว่าสิ่งที่ถ้ามันจะกินใจมากกว่านี้คือสรุปด้วยแบบพี่บุญรอดมาสรุปให้ กับพี่บอยมาบอกว่าเอ้ยมันมีท่าอะไรที่แบบว่าที่ส่งให้เราแบบรู้สึกด้วยนะมันจะแบบอินเข้าไปมากกว่านี้เนาะลองดูนะครับ
7: สุดท้ายครับน้องทานเชิญครับ
16: ค่ะเขาก็เล่าด้วยน้ำเสียงที่ทำให้มีความน่าสนใจเนาะก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งความสามารถที่เราได้เห็นในตัวพจน์ค่ะก็รอติดตามความสามารถอื่นๆเพิ่มเติมค่ะ
7: ขอบคุณโชว์นี้จากพจน์ด้วยครับ
8: และคนแบบไปครับพบกับน้องบ๊อบบี้เลยครับ
13: P01 บ๊อบบี้ชนกนันท์พลสา
17: บ๊อบบี้เต้นอยู่กลางเวทีตามจังหวะเพลง

0: มดเวลาเดี๋ยวไปฟังของคณะกรรมการดูหน่อยนะครับว่ารอบนี้เป็นยังไงบ้างขอที่พี่ตรีก่อนเลยครับ
1: สิ่งที่ชอบที่บ๊อบบี้ทำนะครับคือพอจบเพลงแล้วโพสต์ไว้นะเห็นไหมอันนี้คือสิ่งที่แบบรับไปจากครั้งที่แล้วแล้วก็เอาไปทำใช่ไหมเอาไปปรับเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ชอบก็คือจะมีท่าแบบท่าที่เข้ากับเนื้อเพลงบางอย่างนะครับที่ไม่รู้จงตั้งใจหรือเปล่านะแต่ว่าลองดูมิติอื่นๆของเราเนาะว่าครั้งหน้าอยากดูเหมือนกันว่าบ๊อบบี้จะมีศักยภาพด้านไหนที่จะมาแสดงให้เราเห็นในมิติอื่นๆด้วยนะขอบคุณครับ
0: ครับมิติครับผมมาขอดูน้องทันเลยครับผม
2: รอบนี้มาดีกว่าครั้งที่แล้วเพราะว่าเขารู้สึกว่ามีความมั่นใจมากขึ้นมีความชัดเจนว่าโอเคจะเริ่มต้นตรงไหนจบที่ประโยคไหนแล้วคำไหนจะเป็นท่าอะไรอะไรเงี้ยก็คือเห็นถึงการซักซ้อมของเขาก็รู้สึกว่าประทับใจในการเตรียมตัวแล้วก็การนำคำแนะนำไปปรับปรุงแต่เราอยากเห็นสกิลหรือว่าทักษะอื่นๆที่รู้จักตัวบ๊อบบี้เพิ่มเติมค่ะ
0: ขอบคุณมากครับผม
3: การแสดงในวันนี้นะคะก็แสดงให้เห็นว่าเตรียมตัวมาดีซ้อมมาดีจริงเพราะว่าเป๊ะตรงคำกับท่าเต้นตรงกันทุกคำเลยขออนุญาตต่อยอดจากที่กรรมการทั้งสองท่านได้พูดก็คือว่ามิติอื่นที่หลากหลายของเราเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากอะไรดีนะคะบางทีอาจจะเริ่มต้นว่าเออเราเคยทำกิจกรรมอะไรอื่นที่เราชอบเป็นพิเศษไหมนอกเหนือจากการเต้นหรืออะไรที่สามารถที่จะเอามาเล่าหรือขยายต่อให้คุณผู้ชมได้รับรู้หรือว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมพี่ก็ฝากไว้นะคะให้ลองพิจารณาดูค่ะเฝ้ารอนะเฝ้ารอดูค่ะ
0: ครับขอบคุณพี่ต้องเมงด้วยนะครับและนี่คือบ๊อบบี้ครับผมคุณผู้ชมครับเราจะไปชมอีกหนึ่งการแสดงของผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มนี้กับน้องเทนครับ
4: P04 เทนยาที่พาอินทยง
5: ค่ะ1นาทีนี้นะคะหนูอยากพูดกับคุณพ่อค่ะหนูนะคะได้แรงบันดาลใจมาจากคุณพ่อค่ะคือหนูได้รับคีโมพระราชทานนะคะจากสมเด็จพระเทพนะคะคุณพ่อของหนูนะคะเป็นต้นแบบก็คือคุณพ่อของหนูก็เป็นผู้พิการเหมือนกันค่ะคุณพ่อสอนให้หนูนะคะเหมือนแบบบริจาคร่างกายค่ะหนูก็ทำตามคุณพ่อนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะขาดนะคะแต่เราสามารถแบ่งปันผู้อื่นได้ด้วยเช่นกันค่ะแล้วในวันนี้นะคะหนูอยากขอบคุณคุณพ่อที่คุณพ่อนะคะพาหนูมาแม้กระทั่งตอนที่หนูแอดมิดนะคะคุณพ่อก็ยังมาอ่านหนังสือสอบเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้หนูสามารถที่จะขยันให้หนูสามารถที่จะสู้แล้วก็มีการศึกษาที่ดีค่ะคุณพ่อสอนเสมอว่าต้องสู้จึงจะชนะนะคะเสียอะไรก็เสียได้แต่อย่าเสียกำลังใจขอบคุณค่ะโ
0: อ้ชุ่มจริงๆวันนี้คุณพ่อมาด้วยไหมครับ
5: มาค่ะ
0: มาด้วย
3: เหลียวหาคุณพ่อเลยประทับใจมากๆนะคะเพราะว่าคือท้ายที่สุดแล้วน่ะคือผู้ที่มอบความรักและกำลังใจให้เราคืออย่างที่สุดนะคะก็คือบุพการีของเราเองเนี่ยแหละนะคะแล้วก็สิ่งที่เทนเล่าเนี่ยพอมันเป็นเรื่องของเราเป็นความจริงของชีวิตเราเนี่ยมันโดนใจมากๆนะคะแล้วก็คนฟังรู้สึกประทับใจ
0: ท่านครับผม
2: คือสิ่งที่เทนนำเสนอภายใน1นาทีอ่ะมันไม่มีส่วนไหนที่เป็นน้ำเลยคือทุกอย่างมันเป็นสาระสำคัญตั้งแต่ต้นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พูดมาคำพูดหรือว่าประโยคมันไม่ได้เป็นประโยคที่โหต้องดูสวยหรูเนาะแต่มันเป็นคำง่ายๆที่มันเกิดขึ้นจากประสบการณ์ส่วนตัวของเทนค่ะซึ่งทำได้ดีมากๆ
0: น
2: ่
0: าทันมากครับผมเป็นพิตตี้บอกได้เลยครับ
1: เสียอะไรก็เสียได้แต่อย่าเสียกำลังใจนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่กินใจมากที่สุดขอบคุณมากครับ
5: ตอนแสดงใช่ไหมคะคือมันเร็วมากแหละค่ะ1นาทีค่ะก็เทปต่อไปจะพยายามคือคิดให้เร็วพูดให้ไวมากกว่านี้ค่ะแล้วก็จะหาหมัดเด็ดชนะใจกรรมการให้ได้ค่ะ
0: ครับและคนสุดท้ายของวันนี้พี่บอย
6: ครับผม
0: ขอเชิญพี่ต่อได้เลยครับผม
4: พี่03ต่อธีรเกียรติคมตศิลา
7: ครับผมวันนี้ผมจะขอใช้เวทีนี้นะครับบอกเรื่องสิทธิประกันสังคมของผู้คนที่ทุกคนภาพนะครับทุกคนภาพคืออะไรก็คือประมาณอย่างผมครับผู้สัตว์ตกทั้งหลายเนี่ยครับคือจะมีสิทธิ์ได้รับการรักษาพยาบาลที่ศูนย์ฟื้นของประกันสังคมนะครับมีอยู่5ที่ในประเทศไทยแต่ละภาคเข้าไปอยู่ได้ครับ ขาจะมีที่นั่งที่นอนที่กินให้ครับจะมีระยะเวลาฟื้นฟูโครงร่างกายขึ้นมาให้ดีขึ้นมาครับสิตรงนี้ดีมากแล้วครับใหญ่ซีซีเป็นแล้วครับเพราะเราไม่ได้เสียตังค์เราเสียไปแล้วกับประกันสังคมนะครับตรงนี้ถือว่าเราได้สิทธิ์แล้วฟื้นฟูร่างกายดีขึ้นมากเลยนะครับอันนี้ยังไงก็ติดต่อตามประกันสังคมพื้นที่ที่เราอยู่ครับลองติดต่อเขาดูว่าถ้าใครเป็นเขาเรียกว่าครึ่งซีหรือครึ่งท่อนนะครับนี่แหละครับประมาณนี้ครับครับผมขอบคุณครับ
6: จะบอกว่าอันนี้สำคัญเหมือนกันพี่บอยคือจะบอกว่าหลายคนไม่ทราบสิทธิ
0: ์ถูกต้องครับ
6: ใช้สิทธิ์แต่เนี่ยเขาบอกสิทธิ์แล้วเอาไปใช้กันต่อได้เลย
0: ใช่ทีนี้ไปฟังคณะกรรมการของเราด้วยครับวันนี้ได้รับฟังประโยชน์แบบนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับ
1: สิ่งที่เราเรียนรู้เนาะจากพี่ต่อวันนี้ก็คือเราสามารถที่จะใช้พื้นที่ในการสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นๆได้เนาะคือทุกคนสามารถมีพื้นที่ของตัวเองได้ทั้งหมดนะพี่ต่อก็ใช้พื้นที่ตรงเนี้ยในการที่จะแจ้งให้คนอื่นๆเข้าใจเป็นการที่จะใช้พื้นที่ในการสร้างความเข้าใจสร้างให้ข้อมูลกับคนให้คนได้เรียนรู้ก็ได้นะครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งแล้วก็อีกวิธีการหนึ่งขอบคุณพี่ต่อมากครับ
6: ขอบคุณพี่ต่อครับผมขอบคุณที่พี่ต้องหนึ่งเลยครับผม
3: จริงๆการแสดงความสามารถเนี่ยการสร้างการตระหนักรู้หรือการให้ความรู้เนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นประโยชน์มากๆนอกเหนือที่จะให้แค่ความบันเทิงอย่างเดียวแต่ว่าเราให้ความรู้เลยนะคะบางท่านไม่รู้เลยว่าอ้าวจริงๆเราใช้สิทธิ์ของประกันสังคมแล้วก็ไปพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายเราเนี่ยให้ค่อยๆแข็งแรงขึ้นกลับมาเนี่ยตรงเนี้ยใช้ได้นะคะอันนี้ดีมากๆนะคะก็ต้องขอบคุณพี่ต่อถ้าพี่ต่อจะกรุณาบอกว่า5ที่นั้นนะคะอยู่ที่จังหวัดอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะในช่วงเวลาที่พี่ต่อพูดน่ะเพราะว่าเวลาเหลืออยู่ประมาณ5วินาทีนะคะถือว่าคอมพลีทเลย
0: น้องทางครับเชิญครับ
2: ก็รู้สึกว่าประทับใจในการแบ่งปันเรื่องราวที่เป็นประโยชน์สำหรับคนพิการหลายๆคนที่อาจจะยังไม่ได้ทราบข้อมูลเนาะถ้ามีเป็นข้อมูลหรือมีพร็อพมีอะไรที่มันเสริมให้การนำเสนอในภายใน1นาทีมันน่าสนใจมันก็จะเป็นประโยชน์กับพี่ต่อเองแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านค่ะ
0: ขอบคุณท่านครับขอบคุณพี่ต่อค่ะขอบคุณครับ
7: อันนี้ผมตื่นเต้นมากเลยครับต้องขอโทษด้วยเพราะบางทีทางวงคิดไม่ออกคิดไม่ทันนะครับอันนี้ผมต้องขอกราบขอบคุณรายการนะครับที่ให้โอกาสได้ประชาสัมพันธ์ให้คนทุกคนภาพเนี่ยมีโอกาสได้เข้าศูนย์ฟื้นฟูเพื่อให้ร่างกายดีขึ้น
0: และหลังจากที่เราทำการโชว์ไปแล้วนะครับช่วงนี้จะทำการเก็บคะแนนด้วยการตอบคำถามนะครับ
6: ครับพี่บอย
0: หลายๆคนนั้นน่าจะเคยเจอประสบการณ์และมีความรู้พื้นฐานอยู่บ้างแล้วจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนะครับเรื่องของสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ
6: ครับผม
0: นะครับ
6: ถึงเวลาว่าความรู้และไหวพริบของผู้แข่งขันนะผมถ้าพร้อมแล้วเป็นคำถามพร้อมไปเลยครับ
0: บ๊อบบี้พร้อมนะครับฟังคำถามนะครับมีเวลาให้1นาทีเท่านั้นนะครับคำถามถามว่าทราบหรือไม่การเดินทางโดยขนส่งสาธารณะประเภทใดบ้างที่คนพิการจะได้รับการยกเว้นและลดหย่อนค่าโดยสาร1นาทีพร้อมแล้ว
8: ครับ
0: เริ่มครับ
8: สำหรับการยกเว้นก็คือการขนส่งทางสาธารณะครับคือผู้พิการก็จะมีสิทธิ์เท่าเทียมสามารถเดินทางไปไหนได้ตามสะดวกครับแต่ว่าสิ่งที่ยกเว้นไม่ได้ก็คือการขนส่งทางสาธารณะทางบางเพศครับคือเขาต้องไม่สามารถลดหย่อนให้กับพวกเราได้ครับขอบคุณครับ
0: เราจะไปท่านที่2ต่อนะครับพี่ต่อพร้อมนะครับพร้อมแล้วจับเวลาร
7: ถไฟฟ้าแน่นอนมาช้าเพิ่งมาฟรีเรือรู้สึกว่าฟรีรถเมล์รู้สึกจะเป็นส่วนลดได้ปกสก็ลดได้รถไฟฟ้ารถไฟธรรมดาก็ลดได้เครื่องบินผมไม่รู้ทางไหนไงเรือฟรีผมไปพูดไปยังโดกบงน้ำดินอากาศหมดยัง
6: เวลาเนี่ยครับ
0: ยังพอมีเวลาอยู่ฮะอธิบายเพิ่มเติมได้นะครับ
7: ก็ต้องขอบคุณเรื่องลิฟต์ของรถไฟฟ้าทำให้เราได้โดนสารฟรีทำให้รถไฟฟ้าผู้พิการเพียงแค่นำบัตรผู้พิการไปยื่นที่เคาน์เตอร์โดยเฉพาะถ้าเป็น MRT นะครับก็ไม่ต้องเลยยืนที่แบบรอพอข้างหน้าเข้าได้เลยแต่ถ้าแบบสายอื่นก็ไปยื่นที่จำหน่ายตั๋วเขาจะออกใบกระดาษมาใบเล็กๆมาให
0: ้หมดเวลา
9: หมดเวลา
0: โอ้ดิต่อไปครับเป็นคิวของน้องเทนครับ
5: ที่ไม่ได้รับการยกเลิกนะคะจะเป็นเรือข้ามฟากค่ะเรือด่วนเจ้าพระยานะคะก็เรือด่วนคลองแสนแสบส่วนที่ได้ลดหย่อนนะคะขสมกรฟทแล้วก็รฟฟทนะคะแล้วก็ BTS นะคะจะเป็นพวกนี้ค่ะที่ได้นะคะ
0: พอมีเวลาหน่อยครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
6: ใช้เวลานี้ประโยชน์ได้เลยคร
5: ับถ้าเป็นคนพิการจะลดหย่อน 50% ถ้าเป็นผู้ช่วยคนพิการจะได้รับการยกเลิก 25% ค่ะ
0: ครับผม
5: แล้วก็ต้องแสดงบัตรทุกครั้งนะคะค่ะ
0: มีไหมฮะอยากบอกอะไรอีกไหมครับยังมีเวลาอีก20วิ
5: อยากเชิญชวนให้มาใช้บริการกันค่ะใช้สิทธิ์ของเรานะคะให้เต็มที่ค่ะ
0: อีก10วิสุดท้ายครับ
5: ก็อย่าลืมพกบัตรมาด้วยกันทุกครั้งนะคะแสดงสิทธิ์ของเรานะคะค่ะ
0: หมดเวลาสุดท้ายครับจะเป็นคิวของน้องโค้ชครับ
7: ครับผม
0: พร้อมแล้วเริ่ม
7: ก็สำหรับข้อนี้ก็คือขนส่งที่ได้รับการยกเว้นก็มีรถไฟฟ้า BTS หรือรถไฟฟ้ามหานครหรือ MRT คือคนพิการได้รับยกเว้นแน่นอนส่วนวงที่ได้ลดหย่อนก็คือรถเมล์รถประจำทางครับส่วนที่ไม่ได้รับการยกเว้นก็คือพวกแท็กซี่โบ๊ทแก๊ปอย่างเงี้ยจะไม่ได้รับการยกเว้นถามว่าจุดประสงค์คือเพื่อให้ผู้พิการเดินทางได้สะดวกมากขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงถึงได้มีการยกเว้นลดหย่อนเกิดขึ้นครับ
0: หมดเวลาโอ้โหเรียกว่าควบเลยนะทั้งสาธารณะเอ่ยทางภาคเอกชนก็ยังมานะครับ
6: มาหมดเลย
0: เผื่อใครจะไม่รู้นะอันนั้นต้องเสียตังค์นะ
6: โอเคครับผม
0: เดี๋ยวเราจะไปฟังกรรมการของเราทั้ง3ท่านกันหน่อยนะครับผมขออนุญาตถามพี่ต้งเหน่งก่อนเลยครับผม
6: ครับ
3: คนละหนุบละหนับนะคะต้องใช้คำนี้บ๊อบบี้ก่อนบ๊อบบี้จะตอบกว้างไปนิดนึงลูกกว้างไปนิดนึงพี่อยากให้เจาะจงลงไปนะคะส่วนพี่ต่อนี่คือชัวร์มากเลยมาคือโอแน่นอนเลยเพราะว่าเมื่อเช้าเพิ่งขึ้นมาคือ BTS อันเนี้ยคือถูกเป๊ะนะคะสิ่งที่เสริมเนี่ยชอบมากเลยเพราะว่าเป็นการให้รายละเอียดเลยว่ายื่นบัตรผู้พิการแล้วก็จะได้เข้าฟรีเลยพูดง่ายๆแล้วก็อธิบายต่ออีกนะอันนี้คือแปลว่าเป็นผู้ใช้งานจริงก็คือเจอประสบการณ์จริงมากับตัวบอก MRT ไม่ต้องยื่นบัตรอะไรเลยเขาเปิดให้เข้าเลยส่วนขนส่งสาธารณะอื่นเนี่ยก็คือไปยื่นบัตรผู้พิการแล้วก็จะได้ตั๋วเป็นกระดาษมาน้องเทนก็ตอบละเอียดเหมือนกันนะคะส่วนข้อที่น้องเทนบอกว่าจะได้รับสิทธิ์ลดหย่อน 50% เนี่ยมีรวม BTS ไปด้วยซึ่งในความเป็นจริง BTS เนี่ยเขายกเว้นให้เลยขึ้นฟรีไม่ใช่ลดหย่อนนะคะแล้วก็บอกว่าไม่ว่ายังไงก็ตามก็ต้องแสดงบัตรนะคะแล้วก็เชิญชวนให้มาใช้สิทธิ์ด้วยอันนี้ก็น่าสนใจนะคะสิ่งที่พ่อตอบมาเนี่ยอันนี้ก็คือเป๊ะเลยตอนแรกก็คือเป๊ะเลย BTS MRT ยกเว้นแน่นอนเขาใช้คำว่าแน่นอนนะพี่ชอบมากเลยคือเขามั่นใจกับคำตอบของเขามากอันนี้ถูกต้องนะคะแล้วก็บอกว่ารถเมย์รถประจำทางเนี่ยลดหย่อนได้รับการลดหย่อนอันนี้ก็ถูกอีกนะคะอันนี้ก็ถูกอีกเหมือนกันถือว่าพจน์ตอบได้ถูกค่ะ
2: ชอบตรงที่ว่าแต่ละท่านก็คือเอาประสบการณ์ส่วนตัวมา ในการตอบคำถามมันแสดงให้เห็นว่าทุกวันนี้คนพิการก็ออกมาใช้ชีวิตกันค่อนข้างเยอะแล้วก็หลายๆคนก็คำนึงถึงสิทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับอย่างแท้จริงค่ะก็อาจจะขอพูดในมุมนี้แล้วกันว่าทุกคนสามารถแบ่งปันแล้วก็แชร์เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ให้กับผู้ชมทางบ้านได้มากมากๆเลยค่ะ
6: ขอเชิญพี่ตีนตอบได้เลยครับ
1: เป็นการตอบคำถามที่สนุกนะแต่ว่าประสบการณ์ที่อาจจะแตกต่างกันคือเช่นของพี่ต่อคนอาจจะเห็นด้วยความที่มีวอล์กเกอร์ช่วยใช่ไหมครับก็อาจจะเรื่องของการโชว์บัตรก็อาจจะไม่จำเป็นในบางกรณีแต่ว่าของยังเทนเนี่ยก็อาจจะการโชว์บัตรก็อาจจะจำเป็นแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้ามีบัตรคนพิการเราควรจะแบบว่าคือพกไว้แล้วก็ใช้ประโยชน์จากสิทธิ์และสวัสดิการต่างๆที่มีอยู่นะครับส่วนบ๊อบบี้ก็พูดในหลักการกว้างๆเนาะอาจจะไกลตัวเรานิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะยากไปสำหรับบ๊อบบี้นิดนึงแต่ว่าก็อาจจะใช้ไหวพริบดีนะในการตอบแบบหลักการขอบคุณมากเลยครับ
0: ขอบคุณจริงครับเมื่อสักครู่นี้เราได้ฟังคำตอบพอทั้ง4คนไปแล้วได้รับคำแนะนำจากกรรมการของเราไปแล้วนะครับเอาละครับเราจะไปฟังเฉลยคำตอบนะครับจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกันครับพร้อมแล้วชมครับ
9: ค่ะสำหรับการเดินทางนะคะขนส่งสาธารณะนะคะของประเทศไทยประเภทที่1ก็คือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะรวมทั้ง BTS นะคะแล้วก็ Airport Link นะคะการเดินทางทางน้ำค่ะเป็นการโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยานะคะแล้วก็เรือโดยสารของคลองแสนแสบนะคะแล้วก็บริการเรือข้ามฟากอีก21ท่าอันที่2นะคะก็เป็นเรื่องของขสมกและรถร่วมบริการของสมกอันนี้รับการลดหย่อนนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นบขสค่ะ
0: และต้องขอขอบคุณนะครับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครับ
6: ครับพี่บอยและใครครับที่ตอบคำถามถูกในรอบนี้นะรับคะแนนเพิ่มกันไปเลยครับ
0: ถือว่าใช้ได้เลยนะ
6: ทำได้ดีมากพี่บอย
0: ต้องครับผม
6: ครับผมและวันนี้ข้างมากการบีจะบอกกับก้อนขันนะครับผม
0: เชิญครับเริ่มที่พี่ตรีก่อนได้ครับ
1: ทุกคนก็นำสิ่งที่เราพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันแล้วกันนะครับก็นำไปใช้ประโยชน์ในการที่จะแบบว่าทำอะไรเพิ่มเติมมานะครับแล้วก็เราก็ได้เห็นว่าเฮ้ยคนพิการก็มีแบบศักยภาพจริงๆในการที่จะทำอะไรได้หลากหลายเนาะเราก็สามารถที่จะแสดงทักษะแสดงศักยภาพแล้วก็สามารถที่จะตอบคำถามได้ก็เหมือนพวกเราทุกคนทั่วไปนะครับก็ทุกคนก็เหมือนการมีสิทธิ์มีสวัสดิการมีความเท่าเทียมกันทั้งหมดนะครับขอบคุณมากเลยครับ
6: ขอบคุณดีมากๆเลยครับผม
0: ข
6: อชิพเพ็งต้องเนยบอกได้เลยครับ
3: ทุกท่านเนี่ยสื่อสารด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็จริงใจมากๆอันนี้สำคัญมากๆนะคะก็ยังเฝ้ามองหานะคะศักยภาพด้านอื่นๆที่หลากหลายนะคะจากทุกๆท่านนะคะถ้ารู้สึกว่าเราอาจจะมีข้อมูลความรู้ในเรื่องสิทธิ์และก็สวัสดิการของผู้พิการน้อยไปเราอาจจะทำการบ้านเพิ่มนะเรามีเวลานะคะหรือว่าการค้นหาตัวเองว่าเออเราจะเอามาโชว์อะไรในรอบต่อๆไปได้บ้างเนี่ยก็มีเวลาลองค้นหาดูนะคะ
2: ค่ะก็เราได้เห็นพัฒนาการของผู้เข้าแข่งขันในแต่ละท่านเนี่ยเยอะขึ้นมากๆไม่ว่าจะเป็นทักษะการตอบคำถามรวมถึงการแสดงความสามารถต่างๆค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มคนพิการก็มีศักยภาพที่หลากหลายแล้วก็สามารถดึงศักยภาพของตัวเองจากความชอบความถนัดความสนใจแล้วก็เอามาถ่ายทอดแล้วเป็นตัวอย่างให้กับคนพิการที่อยู่ทางบ้านหรือว่าผู้ชมทั่วๆไปได
6: ้ครับขอบคุณกรรมการทั้ง3ท่านมากๆครับผมแล้วพบกันใหม่ในพรุ่งนี้กับพวกเราในแขนกลุ่มถัดไปครับผม
0: อย่าลืมกลับมาให้กำลังใจกันแบบนี้ได้กับคนพิการของเรานะครับวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:30 นทางช่อง9กดหมายเลข30กับรายการสื่อยอดนักสืบ4ตั้น2วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
10: สร้างสรรค์รายการอัชราภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกฤติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุทธบุญนาคเอกมลแพทยานันท์ภาติยศใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทคิสนพลัสจำกัด
11: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศ พระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
12: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
13: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
14: English please press 1
15: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
16: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
17: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
18: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
19: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
20: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับก็วันนี้อยากจะมาชวนคุยอีกเรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องของคุณค่าส่วนบุคคลหรือ personal value นะครับก็ต้องบอกว่าระยะหลังเนี่ยผมเป็นคนที่อินเรื่องนี้พอสมควรนะครับหาหนังสือเกี่ยวข้องกับ personal value มาอ่านหลายเล่มแล้วก็ได้มีการศึกษาหรือว่าทดลองทำหลายๆเรื่องเกี่ยวข้องกับ personal value อย่างเช่นใน happiness club เองเนี่ยผมก็คุยเรื่องนี้นะครับเอาเรื่องนี้มาคุยในคลับนะครับก็เลยคิดว่าอยากจะจัดพอดแคสต์สักตอนหนึ่งนะครับที่จะมาพูดถึงวิธีการหา personal value จากหลากหลายมุมมองนะไม่ใช่วิธีของผมคนเดียวแต่ว่าเป็นวิธีที่ผมได้อ่านได้เจอนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปถึงวิธีการหา personal value เนี่ยเราต้องมารู้จัก personal value กันสักนิดหนึ่งนะว่าไอ้คำว่า personal value หรือแปลเป็นไทยว่าเป็นคุณค่าส่วนบุคคลเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่นะสำหรับผมเนี่ยมันเหมือนกับผมใช้ว่าเป็นเข็มทิศภายในตัวเราแล้วกันมันเป็นตัวบอกหรือมันเป็นหลักการที่เรายึดมั่นถือมั่นเนี่ยถ้าเป็นองค์กรเนี่ยองค์กรก็จะมีมิชชั่นวิชชั่น value คล้ายๆไอ้ตัว value ขององค์กรเนี่ยมันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราไม่ได้แปลว่าpersonal value สมมุติเรามีอยู่3เรื่องเนี่ยเรื่องอื่นเราจะไม่ทำเลยไม่ใช่นะแต่มันจะมีความสำคัญรองลงมาไอ้ตัวที่เรายึดมั่นถือมั่นหรือว่าที่เราตั้งไปเป็นคุณค่าส่วนบุคคลเนี่ยคือสิ่งที่เหมือนเราจัดลำดับความสำคัญแล้วกันสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงกว่าสิ่งอื่นสูงกว่าสิ่งอื่นเพราะนั้นคำถามของ personal value ก็คือว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับฉันจริงๆแล้วคำว่า personal value เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับคำว่า goal หรือเป้าหมายซะทีเดียวนะเป้าหมายมันคือการตอบคำถามว่าเราอยากได้อะไรถ้าจะเปรียบเทียบนะอย่างผมมี OKR เนี่ยผมอยากได้อันนู้นอันนี้อันนั้นแต่ personal value หรือว่าคุณค่าส่วนบุคคลเนี่ยมันคือแล้วทำไมคุณถึงอยากได้สิ่งนั้นนะเหตุผลที่คุณต้องการบรรลุสิ่งนั้นคืออะไรคล้ายๆแบบนั้นเช่นคุณอาจจะตั้งเป้าบอกว่าคุณอยากมีเงิน1,000 ล้านอันนั้นคือโกลแต่ถามว่า personal value มันคืออะไรแล้วคุณเอา1,000 ล้านไปทำไมจริงๆแล้วสิ่งที่คุณให้ value สูงสุดคือ freedom หรือความอิสระคล้ายๆแบบนั้นนะครับคล้ายๆแบบนั้นเพราะนั้นทั้ง2อันเนี้ยมันต้องไปด้วยกันพอผมศึกษามานะทำให้ผมคิดเลยนะว่าเออจริงๆเนี่ยผมเอาไปอินทิเกรตหรือว่าไปรวมกับการตั้งเป้าได้เลยนะผมพบว่าการตั้งเป้าหมายของหลายๆคนหรือจะเป็นเรื่องงานหรือส่วนบุคคลเนี่ยที่ไม่สำเร็จเนี่ยเพราะมันเป็นเป้าหมายที่มันไม่ตรงกับแวลูของเราครับมันไม่ตรงกับคุณค่าของเราเราแค่ตั้งเป้าเพราะคนอื่นเขาตั้งกันแบบนี้เราก็ตั้งตามๆกันแต่ว่ามันไม่ตรงกับสิ่งที่เราให้ความสำคัญเพราะฉะนั้นเราอยากที่จะทำโอเคให้สำเร็จหรือว่าการตั้งเป้าให้สำเร็จเนี่ยเราต้องรู้จักตัวเราเองก่อนเราต้องรู้จักก่อนว่าvalue หรือว่าคุณค่าส่วนบุคคลของเราเนี่ยคืออะไรนะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มต้นการหา value กันว่าวิธีการหา value เนี่ยเราใช้วิธีอะไรได้บ้างวิธีแรกนะคุณลองนึกถึงเหตุการณ์ก็ได้หรือช่วงเวลาก็ได้ที่คุณมีความสุขมากที่สุดที่คุณทำแล้วคุณรู้สึกชีวิตคุณมีชีวิตชีวามากที่สุดแล้วลองถามตัวเองนะว่าเหตุการณ์นั้นมันคืออะไรยังไงทำไมเราถึงมีความสุขนะแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆถอดบทเรียนออกมาว่ามันแสดงให้เห็นถึง value หรือคุณค่าอะไรนะที่มันอยู่ในตัวเราสมมุติว่าคุณได้สอนคนเนี้ยแล้วคุณรู้สึกว่าแบบเวลาคุณได้สอนเนี่ยคุณมีความสุขจังเลยมันเข้าโฟลว์เลยมันแบบเต็มมากเลยมันก็อาจจะสะท้อนมาว่าทำไมคุณถึงรู้สึกเติมเต็มในการสอนหนังสือเช่นคุณอาจจะบอกว่าเป็นเพราะว่าคุณได้ช่วยเหลือคนที่เขาทำอะไรไม่เป็นเนี่ยแล้วเขาทำเป็นเนี่ยมันเป็นการช่วยเหลือเขา คำหนึ่งที่โผล่ออกมาคือคำว่า contribution เนี่ยคือการได้ช่วยเหลือแบ่งปันนี่อาจจะเป็น value ของคุณก็ได้นะหรือช่วงเวลาที่คุณมีความสุขมากที่สุดของคุณเลยคือการอยู่บ้านกับครอบครัวคุณได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวเนี่ยไอ้ตัว value ที่มันสะท้อนมาคือ family นั่นแหละก็คือครอบครัวนี่แหละนี่คือสิ่งที่คุณให้ความสำคัญเหนือสิ่งอื่นหรือบางคนชอบทำธุรกิจเวลาทำธุรกิจแล้วชอบจังเลยอินมากเลยเวลาสร้างธุรกิจขึ้นมาแล้วแบบมันใช่เลย value หรือคุณค่าที่คุณให้อาจจะเป็นเรื่องของความสำเร็จก็ได้คุณชอบทำอะไรให้มันเห็นเป็น product ออกมาเห็นเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาเห็นเป็นบริการออกมาเห็นอะไรออกมาคุณชอบความสำเร็จเพราะนั้นลองศึกษาว่าสิ่งที่คุณทำแล้วมีความสุขคืออะไรแล้ว value เนี่ยมันจะอยู่ behind สิ่งนั้นคำว่า behind คืออยู่หลังสิ่งนั้นเช่นบางคนบอกชอบนอนเนี่ยชอบอยู่เงียบๆเนี่ยจริงๆ value ของคุณอาจจะเป็นเรื่องของความสงบนะคุณไม่ชอบผู้คนคุณชอบเงียบๆคุณชอบความสงบคุณให้ value เรื่องนั้นอันนี้คือเริ่มต้นจากสิ่งที่เราชอบนะอันเนี้ยผมเคยอ่านหนังสืออ่ะไหนๆพูดแล้วถ้าเจอถ้ายังจำหนังสือที่ผมรีเฟอร์ได้หรือรีเลทได้ผมก็บอกโยวันเวิร์ด1คำที่เป็นคุณมีแปลเป็นไทยแต่นานแล้วนะผมไม่รู้อาจจะไม่มีจำหน่ายแล้วล่ะแต่หนังสือภาษาอังกฤษน่าจะหาได้แหละโยวันเวิร์ดเนี่ยพูดถึงว่าวิธีการหา value เนี่ยให้เขียนสิ่งที่เราชอบมาแล้วมันจะมีคำโผล่ขึ้นมาแต่ว่าโยวันเวิร์ดเขาให้หาคำเดียวบางคนนึกไม่ออกเลยชอบไม่รู้ชอบอะไรบ้างมาดูวิธีที่2ให้ดูช่วงเวลาที่คุณโกรธหรือคุณหงุดหงิดคุณผิดหวังตรงข้ามกับชอบเลยนะเช่นพอคุณอ่านข่าวแล้วคุณเห็นความไม่ยุติธรรมอ่ะแบบทำไมคนนี้ถึงถูกทรีตแบบนี้ทำไมมันไม่ยุติธรรมทำไมคนนี้ทำได้คนนึงทำไม่ได้แล้วคุณโกรธหัวร้อนเลยหัวฟัดหัวเวียงเลยมันกำลังแปลความหมายอีกด้านหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นคุณค่าส่วนบุคคลของคุณเนี่ยมันคือความยุติธรรมครับพอมีใครมาละเมิดแวลูคุณเนี่ยคุณเลยรู้สึกรับไม่ได้อ่ะคือมันไม่มีใครชอบความไม่ยุติธรรมหรอกนะไม่มีใครคือทุกคนเนี่ยเราเห็นความไม่ยุติธรรมเราก็ไม่ชอบแหละแต่คุณจะหัวร้อนมากกว่าคนอื่นเนี่ยนึกภาพออกไหมครับหรือเวลาเพื่อนพูดอะไรแล้วผิดคำพูดคุณเนี่ยเพื่อนอื่นๆบอกเฮ้ยไม่เป็นไรเราปล่อยมันเถอะอย่างนี้แหละแต่คุณแบบรู้สึกมันไม่ได้ป่าวะคือคุณรู้สึกเป็นพิเศษไอ้ตัวคุณค่าที่คุณให้อาจจะเป็นคำว่า integrity ก็ได้เป็นคำว่าความซื่อสัตย์ก็ได้เพราะรู้สึกว่าคุณพูดแล้วไม่ทำตามพูดเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันแย่มากๆหรือถ้าเกิดคุณแบบรู้สึกว่ามาที่นี่แล้วเนี่ยคุณไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยไม่ได้มีอะไรให้คุณได้พัฒนาเลยแล้วคุณก็หงุดหงิดมากเลยคนอื่นไม่ได้เรียนรู้ก็นั่งเล่นมือถือไปไม่เห็นเป็นไรเลยแต่คุณรู้สึกว่าแบบเสียดายจังเลยมันไม่ได้เรียนรู้อะสิ่งที่คุณให้คุณค่าคือคำว่าเรียนรู้หรือเปล่าสังเกตตัวเองนะสิ่งที่ทำให้เราหงุดหงิดให้เราโกรธเป็นพิเศษสิ่งตรงข้ามนั้นน่ะคือ value สิ่งตรงข้ามนั้นคือคุณค่าที่คุณให้ความสำคัญอันนี้ก็มาจากหนังสือหนึ่งคำที่เป็นคุณเหมือนกันเขาบอกว่าบางคนนึกถึงภาพตัวเองมีความสุขไม่ออกให้นึกถึงภาพตัวเองหัวร้อนโกรธวิธีที่หนึ่งนะไปแล้วนะหาเวลาที่คุณมีความสุขมากๆวิธีที่สองคือหาเวลาที่คุณรู้สึกหงุดหงิดมากๆวิธีที่3คุณลองดูชีวิตประจำวันของคุณคุณใช้เวลาไปกับอะไรคุณใช้เงินไปกับอะไรจดโน้ตเลยดูปฏิทินก่อนก็ได้อ่านคุณมี Google Calendar หรือว่ามีปฏิทินอยู่3เดือนย้อนหลังอ่ะคุณใช้เวลาไปกับเรื่องไหนมากที่สุดหรือถ้าใคร track ค่าใช้จ่ายนะเปิด สลิปบัตรเครดิตเลย3เดือนย้อนหลังเนี่ยคุณจ่ายเงินไปเรื่องไหนมากที่สุดสุดอย่างผมอะเวลาที่ผมใช้เยอะสุดคืออ่านหนังสือเงินที่ผมใช้เยอะสุดคือซื้อหนังสืออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย value มันน่าจะมีคำว่าเรียนรู้อยู่ในนั้นเพราะว่าเราใช้เงินไปกับการเรียนรู้ซะเยอะลองดูครับเราใช้เงินกับเวลาซึ่งมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากกับเรามากสำหรับทุกคนนะก็ไปใช้กับที่ไหนอะบางคนแบบชอบพาลูกไปเที่ยวชอบไปกินข้าวกับครอบครัวอะไรเงี้ยแวลูของคุณคือครอบครัวไงเพราะคุณใช้เวลากับครอบครัวคุณใช้เงินไปกับครอบครัวคล้ายๆแบบนั้นนะอันที่4คุณลองนึกถึงคนที่คุณชื่นชมคนนี้แบบไอดอลคุณเลยไม่จำเป็นต้องเป็นดาราไม่จำเป็นต้องเป็นผู้มีชื่อเสียงนะคุณพ่อคุณก็ได้คุณแม่คุณก็ได้หัวหน้าคุณก็ได้ลองถามซิว่าทำไมเราถึงชื่นชมคนนี้แล้วมันอาจจะไม่ใช่เป็นคนเดียวนะคุณอาจจะมีคนที่คุณชื่นชมอยู่หลายคนแต่ลองถามว่าทำไมคุณชื่นชมเขาอ่ะเขามีคุณสมบัติอะไรที่คุณชื่นชมอ่ะคุณอาจจะพบว่าคนที่คุณชื่นชม5คนเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันเลยคือมีความมุ่งมั่นนั่นแหละ value คุณคือ value คุณคือความมุ่งมั่นคุณชอบคนที่มีความมุ่งมั่นหรือคนที่คุณชื่นชมเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกันเลยคือมีความซื่อสัตย์อย่างเงี้ยคล้ายๆแบบนั้นนะคุณลองดูว่าเออเฮ้ยคนนี้เนี่ยเราชอบเพราะความซื่อสัตย์คนนี้ก็เราก็ชอบเพราะความซื่อสัตย์คนนี้ก็ใช่เฮ้ย value ของคุณหรือว่าคุณค่าที่คุณให้เนี่ยสำหรับตัวคุณเนี่ยคือความซื่อสัตย์หรือเปล่าวิธีที่5นะเป็นวิธีที่ผมใช้ในตอนเริ่มต้นเลยแล้วจริงๆก็หลายๆคนใช้นะใน Happiness Club ผมก็ใช้นะเริ่มจากรายการเลยครับลิสต์มาเลยเดี๋ยวนี้มันมีนะ value อ่ะขอลิสต์ personal value หน่อยขอรายการของคุณค่าส่วนบุคคลสัก50ข้อถ้าหาไม่ได้ใช้ AI เสิร์ชก็ได้ครับบอก AI บอกหา personal value ที่คนทั่วไปมีหน่อย50ข้อจาก50ข้อคุณลงวงไว้ข้อไหนที่คุณคิดว่าใช่ตัวคุณเนี่ยวงไว้เลยตอนแรกๆคุณอาจจะได้สัก20เพราะโหอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่แต่มันจะเยอะไปส่วนตัวผมจะให้ลดอ่ะเหลือ10สิอ่ะสมมติตัดออกเหลือสัก5สิเหลือสัก3สิส่วนตัวผมอ่ะผมคิดว่า value เราไม่ควรเกิน3ข้อส่วนตัวนะแล้วก็ในหนังสือ Finding Your Value มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเล่มล่าสุดที่อ่านเนี่ยเขาก็แนะนำว่ามีสัก3ข้ออย่างนี้ก็อาจจะง่ายวิธีที่6ครับลองถามตัวเองครับอันเช่นยกตัวอย่างคำถามนะว่าถ้าเงินไม่ใช่ปัจจัยคือคุณมีเงินล้นเหลือเนี่ยคุณจะใช้เวลาทำอะไรเช่นคุณจะใช้เวลาในการอยู่กับครอบครัวก็แปลว่า value คุณคือครอบครัวผมจะใช้เวลาในการอ่านหนังสือซึ่งตอนนี้ไม่ได้มีเงินเป็นหมื่นล้านก็อ่านอยู่อะไรเงี้ยก็แปลว่าเราทำสิ่งเนี้ยทั้งที่มันไม่ได้มีคอมมิตเมนต์ใดๆเราไม่ได้ทำเพื่อเงินเพื่ออะไรเลยแต่ว่าของพอเงินไม่ใช่ปัจจัยเราก็ยังคงทำสิ่งนี้อยู่เราอยากทำสิ่งนี้มันอาจจะมีคำตอบของ personal value เพิ่มขึ้นมาหรือน้องมองนึกภาพว่าคุณอายุเยอะๆแล้วอ่ะคุณเกษียณแล้วอ่ะคุณอยากให้คนพูดถึงคุณเป็นแบบไหนอาจารย์นพดลเนี่ยก็

0: อาจารย์นพดลนี่ชอบทำอะไรที่มันมีความหมายเนอะเออ value ของผมอาจจะมีคำว่า meaning อะไรเงี้ยคนทั่วไปอาจจะนึกไม่ออกเอาลูกหลานคุณก็ได้ถ้าบอกนิยามอาจารย์นพดล3คำลูกผมจะนิยามว่าอะไรเงี้ยคุณอยากให้ลูกคุณนิยามว่าอะไรนั่นแหละมันจะเป็นคำว่า learning gratitude learning โทษที learning gratitude meaning อะไรเงี้ยหรือคุณอยากใช้ชีวิตแบบไหนอะคุณมีเวลาอยู่บนโลกใบนี้จำกัดเนี้ยคุณจะใช้ชีวิตแบบไหนมันจะสะท้อนคุณค่าของคุณวิธีที่7นะครับซึ่งเป็นวิธีสุดท้ายนะลองดูสิ่งไหนที่คุณทำบ่อยๆครับบ่อยๆแบบไม่ต้องฝืนนะเวลาว่างคุณทำอะไรอ่ะผมอ่านหนังสือสะท้อนถึงคำว่า learningอ่านเรื่องอะไรหรอเออผมชอบอ่านเรื่องความหมายของชีวิตเนี่ยหลังๆเนี่ยอ่านแต่หนังสือเรื่องเนี้ยสตอรี่ของว่า meaning ฟังพอดแคสต์แนวไหนหรออ่ะคุณฟังพอดแคสต์นพดลสตอรี่ทำไมถึงฟังหรอคุยเรื่องไหนแล้วคุณรู้สึกมีพลังหรอเฮ้ยผมถ้าผมได้คุยเรื่องการขอบคุณนี่ผมมีพลังเลยนะเอออาจจะสตอรี่ว่า gratitude เพราะนั้นผมไม่ได้คิดว่าวิธีไหนดีกว่าวิธีไหนนะผมชวนทำทุกวิธีเลยตั้งแต่วิธีแรกนะสรุปนะดูเวลาที่คุณมีความสุขมันมีคำไหนโผล่ขึ้นมาจดเลยอันที่สองนะดูเวลาที่คุณหงุดหงิดโกรธมากรู้สึกจะเรียกว่าหัวร้อนมันอาจจะมีคำตรงข้ามโผล่ขึ้นมาเช่นคุณโกรธความไม่ยุติธรรม value คุณคือความยุติธรรมวิธีที่สามนะดูการใช้เวลาใช้เงินของคุณว่าคุณใช้เวลาไปกับอะไรมากสุดใช้เงินไปกับอะไรมากที่สุดวิธีที่สี่นะคุณดูไอดอลของคุณว่าไอดอลของคุณเนี่ยมีลักษณะแบบไหนทำไมคุณถึงชอบเขาไอดอลก็คือคนที่คุณชื่นชมหลายๆคนก็ได้วิธีที่5นะดูลิสต์เลย value แล้วคุณเลือกเลยให้เสิร์ชในเว็บไซต์ก็ได้นะมีลิสต์ personal value หรือจะให้ AI generate มาให้ก็ได้นะ50คำ100คำเนี่ยแล้วเลือกให้เหลือ3คำวิธีที่6นะถามตัวเองว่าถ้าเรามีเงินพอแล้วเราอยากทำอะไรเราอยากให้คนพูดถึงเราเป็นแบบไหนถ้าเรามีเวลาที่จำกัดบนโลกใบนี้เราอยากจะทำอะไรแล้ววิธีที่7นะสังเกตสิ่งที่คุณทำบ่อยๆอ่ะโดยที่คุณไม่ฝืนน่ะทำทั้ง7วิธีเนี่ยลองดูนะทำเสร็จแล้วเนี่ยมันอาจจะมีวิธี1ได้ value อันนึงวิธี2แต่มันจะมีคำนึงที่มัน cross น่ะคือแบบ7วิธีโผล่คำนี้มาตลอดอันนั้นน่ะ value คุณแน่หรือมันอาจจะไม่ได้แบบ7วิธีโผล่คำนี้มาตลอดก็ได้อาจจะแบบ6ใน75ใน7จะมีคำนี้เสมอก็น่าจะใช่คุณเนาะก็เผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับอันนี้คือการหา personal value นะครับซึ่งมันจะเป็นเข็มทิศภายในจิตใจเรานะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในepisodeถัดไปนะครับสวัสดีครับ
1: Nopadon Story, a life-changing story.

0: 91.1 สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานสุดยอดผู้นำเมืองไมซ์ไมซ์ซิตี้ซัมมิต 2027นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อพิจารณาร่างแนวทางการเตรียมความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ในการเป็นเจ้าภาพจัดงานสุดยอดผู้นำเมืองไมซ์ไมซ์ซิตี้ซัมมิต 2027ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือสสปน.เพื่อใช้เป็นเวทีในการกำหนดทิศทางบทบาทและวิสัยทัศน์การยกระดับเมืองไมซ์ของประเทศไทยสู่ระดับนานาชาติพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเมืองไมซ์ซิตี้ในประเทศไมซ์ซิตี้คอลแลบอเรชั่นรวมถึงเสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางในการรองรับงานระดับสากลนอกจากนี้ยังมีการพิจารณาร่างเชียงใหม่ซิตี้แพ็กเกจสำหรับดึงงานไมซ์เข้าสู่พื้นที่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน

0: อนาคตทั้งนี้การเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน MyCity Summit 2027ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ในการแสดงศักยภาพความพร้อมของเมืองทั้งในด้านสถานที่จัดงานที่พักสิ่งอำนวยความสะดวกและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดรายได้หมุนเวียนและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ได้สะท้อนถึงสถานการณ์ความพร้อมของผู้ประกอบการรวมถึงแนวทางในการนำอุตสาหกรรมไม้มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองร่วมกันพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
2: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
3: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนมีเหตุทะเลาะวิวาทผิดพลาดถึงไล่ออกคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายกล้าซึ่งเป็นนักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงมีเหตุมาจากการทะเลาะวิวาทภายในมหาวิทยาลัยระหว่างนักศึกษาต่างสาขาวิชาโดยอธิการบดีได้มีคำสั่งลงโทษนายกล้าให้พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาโดยให้ลาออกหากไม่ปฏิบัติตามจะออกคำสั่งไล่ออกนายกล้าไม่ลาออกอธิการบดีจึงมีคำสั่งไล่ออกจากการเป็นนักศึกษานายกล้าอุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์นายกล้าจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งลงโทษและคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีที่เคยเป็นคู่กรณีก่อเหตุทำร้ายร่างกายนักศึกษาต่างสาขามาก่อนและอยู่ในเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทมีน้ำหนักให้เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการก่อการทะเลาะวิวาทการที่อ้างว่าตนเองเป็นเพียงผู้เข้าไปเจรจากับอีกฝ่ายเพื่อยุติข้อขัดแย้งและพยายามห้ามปรามทั้งสองฝ่ายจึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้และแม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้พกพาอาวุธแต่เมื่อพฤติกรรมมีลักษณะเป็นการก่อการทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายผู้อื่นซึ่งเป็นการประพฤติตนไม่เหมาะสมอย่างยิ่งแก่สภาพของการเป็นนักศึกษาและมีผลต่อความเสียหายแก่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอย่างชัดแจ้งการกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงเมื่อไม่ปรากฏว่าการดำเนินการทางวินัยมีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงและไม่สามารถกลับตัวประพฤติตนเป็นนักศึกษาที่ดีที่เคารพกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและเชื่อฟังคำสั่งครูอาจารย์ได้อีกจึงไม่ใช่การใช้ดุลพินิจวินิจฉัยที่ไม่สมเหตุสมผลดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งลงโทษให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาโดยให้ลาออกหากไม่ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยจะออกคำสั่งไล่ออกจึงเป็นการออกคำสั่งที่เหมาะสมกับความผิดและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแล้วและโดยที่คำสั่งวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างเดียวกันคำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

พรานใหญ่เล่าต่อไปถึงเหตุการณ์ภายหลังจากที่ไอ้ผีดิบสองตนนั้นแน่นิ่งไปแล้วไอ้ซากนักรบโบราณตัวใหญ่ที่สุดและเป็นตัวเดียวกับที่บุกเข้ามาหักคอลูกหาบเชื้อสองคนในคืนที่เขานอนไม่สบายอยู่ได้ปรากฏตัวขึ้นโผล่ล่อให้เขาเห็นและส่งสัญญาณท้าทายเชิญชวนให้ติดตามมันไปเขาตามมันไปเป็นลำดับโดยเจตนาหวังไว้ว่าหากเห็นร่างกายส่วนใดของมันชัดเจนก็จะใช้กระสุนไรเฟิลขนาดใหญ่ที่ประจำตัวอยู่เด็ดร่างกายของมันให้ขาดออกเป็นชิ้นส่วนแต่เขาก็ไม่มีโอกาสที่จะเห็นมันโผล่ออกมาเป็นเป้าหมายถนัดพอที่จะลั่นกระสุนได้เลยจึงตามไปทุกระยะส่วนการหักกิ่งไม้เป็นสัญญาณไว้นั้นก็เป็นสัญชาตญาณประจำตัวของเขาเองที่จะต้องทำไว้ขณะที่ออกติดตามแกะรอยสิ่งใดเพื่อว่าถ้าจำเป็นจริงๆพักพวกด้านหลังก็ยังทราบว่าเขาบ่ายหน้าไปทางไหนหรือมิฉะนั้นตัวเองก็จะได้ใช้เป็นเครื่องหมายย้อนกลับมาทางเก่าได้ผมไม่คิดว่าผมจะต้องตามมันไปจากที่นอนอยู่ห่างแคมป์ไกลนักนะครับก็รู้สึกว่ามันจะลับๆล่อๆอยู่ไม่ห่างไปเท่าไหร่เลยจึงสาวรอยหาโอกาสยิงไปทุกขณะซึ่งยิ่งเดินตามก็ยิ่งห่างที่พักมันเจตนาที่จะล่อผมให้ไกลจากแคมป์ของพวกเราส่วนใหญ่ออกไปขณะนั้นผมไม่รู้ตัวเลยหวังที่จะตามมันประการเดียวครับในที่สุดจากการตามกันอย่างวุดวิดกระชั้นชิดมันก็นำเขาขึ้นเนินลูกหนึ่งเป็นบริเวณที่โปร่งตามีต้นไม้ใหญ่น้อยยืนห่างกันอยู่เป็นระยะระยะณที่นี้เองเขาเชื่อแน่ว่าคงมีโอกาสยิงมันอย่างแน่นอนเพราะไม่มีสิ่งกำบังลับตาแต่ทันทีนั้นเองมันก็วูบหายเข้าไปบังหลบหลังต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งผมเอาไฟฉายส่องจับตำแหน่งนั้นไว้ตลอดเวลานะครับรอว่าเมื่อไหร่มันผละจากต้นไม้ต้นนั้นและไม่ว่ามันจะเคลื่อนไหวไปทางใดก็ตามก็จะต้องเข้าทางปืนผมแน่นอนรพินพูดสีหน้ายามนั้นแข็งกระด้างเหมือนหินทั้งหมดฟังชนิดแทบไม่ยอมหายใจจ้องเป๋งมาที่เขาเป็นตาเดียวผมคะเนว่าได้รออยู่ครู่ใหญ่ทีเดียวครับมันก็ไม่โผล่มาเห็นเลยคงบังเงาอยู่หลังต้นไม้ใหญ่น่ะวิธีเดียวเท่านั้นที่ผมจะมองเห็นตัวมันได้ก็คือต้องเดินอ้อมไปทางด้านหลังของต้นไม้ต้นนั้นและขณะที่ผมเดินอ้อมทิศทางเพื่อหามุมยิงนั่นแหละก็รู้สึกว่าเท้าเหยียบลงไปบนกองไม้แห้งซึ่งปูลวงตาปกคลุมไว้ข้างใต้เป็นอากาศอันว่างเปล่าไอ้ความที่คอยจ้องระวังที่จะยิงมันอยู่ทำให้ผมไม่ทันสังเกตพื้นที่ก้าวเดินไปเพราะเห็นว่าเป็นพื้นโล่งไม่ได้รกทึบยังไงทั้งสิ้นเมื่อเท้าเหยียบถลำลงไปในโพรงที่ซ่อนอยู่ข้างใต้ผมก็เสียหลักก็รู้ในทันทีนั้นเลยว่าผมตกเหวแล้วร่างกายของผมผลุบลงไปทั้งตัวกระทบกับของแข็งซึ่งเข้าใจว่าเป็นแง่หินที่โผล่งอกออกมาในปล่องเหวน่ะความรู้สึกของผมดับวูบไปทันทีหมดสติไปตั้งแต่เวลานั้นมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่ได้ยินเสียงบุญคำเขย่าเรียกให้กินยานั่นสแตนลีย์ยกมือขึ้นลูบคางมองไปยังทุกคนที่รายล้อมอยู่ในขณะนี้ถ้างั้นเหตุการณ์มันก็ประสานติดต่อกันได้แล้วล่ะไอ้ตัวจ่าฝูงหัวหน้าได้เข้ามาล่อรพินโดยเจตนาเพื่อนำเขาไปหล่นเหวเป็นอุบายที่จะกำจัดหรืออย่างน้อยก็นำรพินห่างออกจากแคมป์พวกเราซะก่อนพอรพินไปหมดสติอยู่ในเหวที่มันวางเป็นหลุมพรางไว้ทางด้านเราก็ถูกโจมตีทันทีแล้วเหตุการณ์ทางด้านนี้ล่ะครับมันเกิดขึ้นในลักษณะไหนผมงงไปหมดพอได้สติลืมตาขึ้นมาครั้งแรกก็เห็นซากช้างเกลื่อนแคมป์แหลกพินาศไม่มีชิ้นดีตอนที่รู้สึกตัวขึ้นมาครั้งแรกพวกคุณยังไม่ได้บอกให้ผมทราบโดยละเอียดนักเลยระพินถามเสียงเหือดไม่วายมองไปยังซากช้างเป็นภูเขาเหล่ากาเหล่านั้น
เอาละเราจะเล่าให้คุณฟังอย่างถี่ถ้วนที่สุดว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงบ้างภายหลังจากที่คุณไปหมดสติอยู่ในเหวเดี๋ยวเราจะเรียกลูกน้องมือดีของคุณทั้ง4คนนะเข้ามาด้วยเพราะแต่ละคนก็เผชิญกับเหตุการณ์คนละมุมพวกเขาพบเข้าอย่างหนึ่งฝ่ายเราก็พบอีกอย่างหนึ่งก่อนจะลงท้ายด้วยการเปิดฉากยิงแบบตะลุมบอลกับไอ้โขลงช้างและกองทัพผีดิบพวกนั้นและผลที่สุดเราทุกคนก็ต้องถอยขึ้นไปอยู่บนหน้าผาอันทั้งหมดเนื่องจากต้านไม่ไหวถ้าเมื่อเย็นวานนี้คุณไม่มาเลือกชัยภูมิตรงนี้เป็นที่พักและวางแผนเตรียมรับสถานการณ์ไว้ก่อนรับรองว่าพวกเราจะไม่มีใครเหลือรอดอยู่ได้สักคนเดียวไอ้ช้างผีสิงเหล่านั้นมันตะลุยเข้าใส่เราดุเดือดซะยิ่งกว่าหน่วยกล้าตายซะอีกตัวหนึ่งล้มอีกตัวหนึ่งจะหนุนเนื่องผลักดันถาโถมกันเข้ามาไม่มีการกลัวลูกปืนเลยขนาดเราหนีขึ้นไปอยู่ในถ้ำบนหน้าผาละพวกมันก็ยังมาชุมนุมกันอยู่ที่นี่เต็มไปหมดแบบยึดครองพื้นที่เลยก็เพิ่งจะล่าถอยไปอย่างเงียบๆก็ตอนใกล้สว่างราวๆสัก4 นาฬิกาเศษๆนี่เองพอพวกมันไปแล้วเราถึงได้เสี่ยงลงไปแกะรอยติดตามคุณอเมริกันอาวุโสกล่าวขึ้นโดยเร็วแล้วพยักหน้ากระเชิดบุตรเป็นสัญญาณนายทหารหนุ่มลุกขึ้นยืนทันทีตะโกนเรียกบุญคำเกิดเสยและจันให้เข้ามาหาพอคนทั้ง4เข้ามาถึงก็ได้รับคำสั่งให้นั่งลงนี่ฐานใหญ่เขาอยากรู้ว่าทางด้านเราน่ะเจอเขายังไงบ้างเรามาช่วยกันลำดับภาพติดต่อเหตุการณ์ให้เขาฟังหน่อยว่าใครเห็นอะไรยังไงบ้างพรานทั้ง4เล่าไปตามสิ่งที่ตนเองได้เห็นได้ประสบมาสุดแต่ว่าใครจะเห็นเช่นไรตื่นขึ้นตอนไหนและคริสติน่าก็เล่าว่าหล่อนพบกับสิ่งอันผิดปกติน่าสะพึงกลัวที่สุดในขณะที่สะดุ้งตกใจตื่นขึ้นมาครั้งแรกอย่างไรจุดสำคัญที่สุดเหนืออื่นใดก็คือซากชำรุดของไอ้ผีดิบ2 ตัวที่เล่นงานระพิงก่อนและต่อมาก็คืบคลานเข้ามาหลอกหลอนก่อความโกลาหลอลหม่านให้แก่พวกที่อยู่ในแคมป์ก่อนหน้ากองทัพช้างจะล้อมบุกเข้ามาโดยมีสิ่งที่มองเหมือนลักษณะมนุษย์ขี่บังคับเป็นควานมาบนคอคดจสารเหล่านั้นด้วย

ลอดเวลาระพินนั่งเอามือนวดหน้าแข้งตัวเองฟังอย่างสงบนี่ระพินเราไม่เข้าใจเลยนะเกี่ยวกับไอ้ผีดิบสองตัวที่ร่างกายของมันชำรุดไปแล้วคลานเข้ามาหมายจะเล่นงานคุณเพราะคุณกระทุ้งมันจนกลายเป็นซากไปตามเดิมแล้วตัวคุณเองก็ถูกล่อไปซะทางหนึ่งมันกลับคลานเข้ามาเล่นงานพวกเราในแคมป์อีกไอ้ตัวขาดครึ่งท่อนเลื้อยเข้ามาเปิดเต็นท์ทางด้านปลายเท้าอ้าปากจะงับขาคริสส่วนอีกตัวหนึ่งที่คุณเคยยิงหัวเข่าแหลกถูกเวียงเข้ามาคลานงุ่มง่ามงุ่มง่ามอยู่กลางบริเวณไอ้ที่น่าสังเกตที่สุดก็คือเราช่วยกันซัดมันด้วยลูกปืนแต่ถึงจะถูกกระสุนจังๆมีชิ้นส่วนร่างกายชำรุดไปตามรอยกระสุนก็จริงแต่ก็ไม่สามารถจะยุติมันลงได้มีปืนของคนอยู่5คนเท่านั้นที่เห็นชัดว่าซัดโครมเข้าไปที่ไอ้ตัวไหนตัวนั้นก็จะคว่ำนิ่งไปทันทีคือปืนของพรานของคุณ4คนที่นั่งอยู่นี่แล้วก็ปืนของเชิดวุฒิบางนัดเท่านั้นนายผมทรงลานบินกล่าวขึ้นอย่างมืดมนไปหมดรพินเหลือบแวบไปทางบุญคำผู้นั่งกอดเข่าเคี้ยวใบกระท่อมอยู่ทันทีถามเบาๆว่าบุญคำกระสุนของนายทหารเชิดบุตรบุญคำเอาไปเข้าพิธีด้วยเหรอแต่เท่าในลำคอก็กระสุนของนายทหารเชิดบุตรเป็นขนาดเดียวกับพวกของบุญคำอยู่แล้วพอทำเสร็จก็เอาไปแจกให้กับนายทหารแกคงเอากระสุนที่บุญคำลงไว้ให้บรรจุไว้มั้งถึงได้ตอกไอ้ผีนรกพวกนั้นขมำเคเก้ไปไม่มีวันจะลุกขึ้นมาได้อีกมี M16 อีก2กระบอกที่ฝากบุญคำกระจันไว้ที่ถอดกระสุนมาเข้าพิธีด้วยนอกนั้นแล้วบุญคำก็ไม่ได้ยุ่งด้วยหรอกรพินพยักหน้าช้าๆหันมองนายจ้างทุกคนที่แวดล้อมอยู่ผมรู้สึกลำบากใจเหลือเกินครับที่จะต้องอธิบายแต่มันก็ถึงเวลาแล้วที่จะต้องพูดจากันให้เข้าใจไว้เพื่อไม่เกิดเป็นปัญหาแปลกใจสำหรับพวกคุณไอ้ส่วนจะฟังแล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะก็เป็นอีกเรื่องนึงซากมัมมี่เหล่านี้ความจริงแล้วเป็นเพียงวัตถุโบราณเท่านั้นการที่มันเคลื่อนไหวและทำการร้ายได้ก็ด้วยอำนาจไสยเวทอาคมกริตยามนมันก็เหมือนกับคลื่นวิทยุที่บังคับให้หุ่นยนต์เคลื่อนไหวได้นั่นแหละครับแต่ในทางมนต์มืดแล้วพลังงานที่บังคับมาแทนที่จะเป็นคลื่นวิทยุมันก็เป็นกระแสคลื่นแห่งดวงจิตที่กล้าแข็งเราจะต้องเรียนรู้ถึงกริยามนอาถรรพเวทนี้ซะก่อนและจึงจะหาทางแก้ในทางเดียวกันไสยศาสตร์ก็ต้องแก้โดยไสยศาสตร์ครับที่พวกคุณยังสงสัยว่าเหตุใดลูกปืนจากพวกคุณถูกซากพวกนั้นแล้วยังหยุดมันไม่ได้แล้วเหตุใดกระสุนของพรานพื้นเมืองของผมหรือของคุณเชิดบุตรถ้ายิงกระทบซากมันก็หยุดมันได้สาเหตุก็มาจากที่ว่ากระสุนของฝ่ายพรานพื้นเมืองของผมแล้วก็แจกไปให้คุณเชิดบุตรด้วยนะบุญคำเป็นคนนำเข้าพิธีปลุกเสกทางไสยศาสตร์ไว้ก่อนแล้วเพื่อเป็นการแก้กันเพราะฉะนั้นทันทีที่กระสุนอาคมกระทบซากของมันคลื่นของกระแสจิตอันเป็นอาคมเช่นเดียวกันก็หมดฤทธิ์เสื่อมสภาพลงเป็นการถูกทำลายไม่สามารถจะส่งกระแสจิตเข้ามาบังคับซากนั้นๆได้อีกแล้วแต่ถ้ายิงด้วยลูกปืนปกติธรรมดากระสุนก็ทะลุผ่านไปเฉยๆหรือถ้ากระทบเข้าส่วนสำคัญซากก็จะถูกทำลายชำรุดขาดวิ่นหรือแหว่งไปอย่างเช่นที่ผมยิงสะบ้าหัวเข่าของมันแหลกเมื่อบ่ายวันนี้ตามที่ทุกคนก็เห็นแล้วทำให้มันเดินไม่ได้แต่พออำนาจกระแสจิตเข้าสิงมันก็คลานมาได้อีกตัวหนึ่งถูกคุณเชิดบุตรวางระเบิดกายขาดครึ่งท่อนมันก็เอาร่างกายท่อนบนที่เหลืออยู่เป็นสภาพที่น่าเกลียดน่ากลัวนั่นแหละเลื้อยมาโดยใช้มือยันตะกายลากตัวที่ขาดครึ่งซึ่งจะเป็นภาพที่น่าขนลุกขนพองสยดสยองมาก
ทั้งนี้เพราะลูกปืนของผมก็ดีหรือระเบิดของคุณเชิดวุฒิที่ทำลายซากของมันก็ดีเป็นลูกปืนและระเบิดธรรมดาไม่ได้ปลุกเสกลงอาคมไว้พอคลื่นแห่งกระแสจิตหรือเราจะเรียกว่าเวทมนต์ร้ายเข้าสิงสั่งการซากที่ดูว่าชำรุดแล้วเหล่านั้นก็เคลื่อนไหวได้อีกตามสภาพที่จะเคลื่อนได้ของมันผมคิดว่าผมอธิบายได้มากที่สุดก็แค่นี้แหละครับ

ูกปืนของผมก็ดีหรือระเบิดของคุณเชิดวุฒิที่ทำลายซากของมันก็ดีเป็นลูกปืนและระเบิดธรรมดาไม่ได้ปลุกเสกลงอาคมไว้พอคลื่นแห่งกระแสจิตหรือเราจะเรียกว่าเวทมนต์ร้ายเข้าสิงสั่งการซากที่ดูว่าชำรุดแล้วเหล่านั้นก็เคลื่อนไหวได้อีกตามสภาพที่จะเคลื่อนได้ของมันผมคิดว่าผมอธิบายได้มากที่สุดก็แค่นี้แหละครับสแตนลีย์คีธคริสติน่าและอิซาเบลนิ่งอึ้งมองหน้ากันเองล็อกแหละแล้วทำไมบุญคำถึงไม่ทำพิธีปลุกเสกกระสุนปืนให้กับพวกเราหรือพวกลูกหาดพวกนั้นมั่งล่ะถ้ามันปราบกันได้จริงอ่ะอิซาเบลร้องขึ้นผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าพิธีปลุกเสกของบุญคำจะได้ผลหรือไม่เพียงไรก็เพิ่งจะมาพิสูจน์ชัดกันเมื่อคืนที่ผ่านมานี่แหละว่ามันได้ผลใช้การได้ขนาดลูกปืนของผมเองก็ยังไม่ได้ผ่านการปลุกเสกเลยครับเพราะมัวแต่คิดในหลักความจริงที่เห็นได้ง่ายๆว่าถ้าเราเอาลูกปืนธรรมดาทำลายซากของมันซะเป็นต้นว่ายิงให้กระโหลกผ่าซี่หรือคอขาดหลุดไปจากตัวมันก็จะหมดฤทธิ์แต่วิธีหรือแนวความคิดของผมแบบนั้นเห็นจะไม่ได้ผลซะละเพราะต่อให้มันหัวขาดหายไปมันก็อาจมาพบเราอีกโดยไม่มีหัวก็ได้ก็อย่างไอ้สองตัวที่มันมาอาละวาดหลอกหลอนเมื่อคืนเป็นตัวอย่างต่อไปนี้เราเห็นจะต้องใช้อำนาจทางไสยศาสตร์เข้าต่อต้านกับมันใช่แล้วล่ะครับไอ้ครั้งแรกนะผมไม่กล้าพูดอะไรในเรื่องนี้เลยเกรงพวกคุณจะเห็นเป็นเรื่องโง่เขลาไร้สาระแต่นี่พวกคุณก็ได้เห็นกันเองกับตาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วผมยิ่งนิ่งอมพนันพวกคุณก็จะยิ่งไม่เข้าใจแล้วก็ว้าวุ่นไปหมดเพราะฉะนั้นผมยอมเสี่ยงบอกความจริงเท่าที่ฝ่ายผมศึกษาเรียนรู้มาดีกว่ามันเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งซึ่งแยกทางกันไปจากวิทยาศาสตร์พวกคุณไม่จำเป็นจะต้องเสียเวลาศึกษาให้รู้ถึงแก่นของมันหรอกขอเพียงแต่ยอมรับฟังเท่านั้นว่าบางแห่งบางพื้นที่มันมีอยู่จริงและถ้าทางด้านผมขอร้องแนะนำอะไรออกไปก็ให้ปฏิบัติตามเท่านั้นอย่าดูแคลนหัวเราะเยาะหรือเห็นว่าเป็นเรื่องเหลวไหลตกลงไหมครับถ้าพวกคุณตกลงพร้อมที่จะรับฟังปฏิบัติตามข้อแนะนำได้ผมก็จะสบายใจมากขึ้นกว่านี้อีกมากเชียวแล้วก็รับรองได้ว่าเรามีทางที่จะผ่านสิ่งลี้ลับซึ่งสำแดงตนเป็นพิษเป็นภัยแก่เราอยู่ในขณะนี้ไปได้แน่นอนครับคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์ซึ่งเป็นตัวแทนเด่นชัดของฝ่ายวิทยาศาสตร์ยุคใหม่คอแข็งกันไปหมดระพินเองก็นิ่งเหมือนกันเขาสำรวจสีหน้าของแต่ละคนยกเว้นเชิดบุตรผู้ซึ่งเข้าใจอะไรอะไรดีอยู่แล้วนายทหารหนุ่มพึมพำออกมาว่ามันยากมากนะระพินที่จะทำให้ท่านผู้เจริญขีดสุดแล้วในโลกวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าเหล่านี้คล้อยตามเชื่อได้พวกเขามีแต่คำถามว่าทำไมอย่างเดียวเท่านั้นแต่พอมีคำตอบคำอธิบายก็รับฟังไม่ได้ไม่ต้องดูอะไรมากหรอกพวกเขาไปพบคุณหล่นไปค้างอยู่กลางเหวแล้วยังหายใจอยู่ได้เพียงแค่สลบไม่ตายไม่มีบาดแผลอะไรมากไปกว่ารอยฟกช้ำดำเขียวพวกเขาก็ได้แต่ถามกันเองว่ามันเป็นไปได้ยังไงความจริงร่างกายคุณมันควรจะแหลกเหลวไปแล้วเพราะตกลงไปกระทบระไปกับหินลึกมากครั้นเอาตัวกลับมาถึงแคมป์ได้แล้วบุญคำก็ไปเอาใบไม้อะไรมาคั้นเอาน้ำผสมเหล้ากรอกให้คุณกินโดยไม่ยอมให้เขาฉีดยาหรือปฏิบัติการทางการแพทย์ช่วยเหลือคุณอย่างใดก่อนเขาก็มองเห็นพวกนี้เป็นพวกป่าเถื่อนพ่อมดหมอผีแต่แล้วในที่สุดคุณก็อาเจียนออกมาเป็นโลหิตคลายพิษช้ำในรอดตายมาได้เขาก็งงกันอีกถามกันหน้าตาบ้องแบ้วว่ามันเป็นไปได้ยังไงท้ายสุดไอ้เข็มฉีดยาที่เขาพยายามจะจิ้มเข้าไปในเนื้อคุณโดยที่คุณยังไม่ยอมอนุญาตให้เขาฉีดปรากฏว่าเข็มงอเข็มหักเขาก็ได้แต่บ่นกันว่ามันแปลก
มันแปลกเท่านั้นผมว่าวิธีที่จะให้พวกเขายอมรับฟังทฤษฎีของคุณได้คุณควรจะทำอะไรสักอย่างดีกว่าเอาให้เห็นกันจะซึ่งหน้าอย่างนี้แหละวิธีที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้อะคุณไม่ต้องทำอะไรสักอย่างสิ่งที่เราพบเห็นมากระตาน่ะเรายินดีจะเชื่อคุณแล้วล่ะเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่เข้าใจอะไรไปบ้างและมีคำถามว่าทำไมคุณก็ช่วยอธิบายให้เราพอรู้บ้างเท่านั้นแหละส่วนเราจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงเพราะเราไม่เคยมีความรู้แบบนี้มาก่อนดร.สแตนลีย์รีบบอกมาโดยเร็วครับได้ครับผมจะพยายามอธิบายครับเมื่อถูกตั้งคำถามนี่ไพวันคุณจะโดนคำถามที่เรายังข้องใจอยู่เยอะทีเดียวนะคุณเบนพูดมาอย่างเอาจริงเอาจังเป็นครั้งแรกครับก็ขอให้เป็นเรื่องเฉพาะหน้าและเกี่ยวกับความเป็นความตายของพวกเราในขณะนี้เถอะครับเพราะตามปกติแล้วผมก็ไม่ชอบที่จะตอบคำถามใดที่มันนอกเรื่องเกินความจำเป็นครับอ่ะงั้นเอาเรื่องง่ายๆเฉพาะหน้านี่แหละนะทำไมฉันถึงจิ้มเข็มฉีดยาไม่ระคายผิวคุณเลยเมื่อคุณยังไม่รู้สึกตัวหรือยอมอนุญาตให้เสือกปลายเข็มเข้าไปได้ก็เป็นปัญหาเดียวกันนั่นแหละครับก็ข้อสงสัยของพวกคุณที่ว่าทำไมผมตกเหวกระทบกับแง่หินแล้วทำไมถึงไม่มีบาดแผลมีรอยแตกหักหรือเลือดออกคำตอบไม่ง่ายก็คือผมมีภูมิคุ้มกันผิวหนังร่างกายไว้ให้มันคงทนเหนียวแน่นเป็นพิเศษก็เกิดจากอิทธิพลของว่านบางชนิดที่อาบกินอยู่เป็นประจำแล้วก็คาถาอาคมทางไสยศาสตร์เข้าควบคุมไว้ด้วยก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผมหรอกครับพวกคุณทุกคนหรือใครก็ได้ถ้าสามารถปฏิบัติได้อย่างผมมันก็จะเกิดผลแบบเดียวกันภูมิคุ้มกันที่ว่านี่หมายถึงว่าของมีคมทุกชนิดจะไม่สามารถทำให้ผิวหนังเปิดแยกออกไปได้แต่ก็มีข้อยกเว้นเหมือนกันในกรณีที่ว่าถ้าไปเจอเอาของมีคมประเภทที่เจ้าของเขามีวิชาเหนือกว่าแก้กันตกเหมือนนั้นผิวหนังของผมก็เปื่อยยุ่ยไปทันทีเหมือนกันถ้าพวกคุณเรียนรู้กันมาบ้างในศาสตร์ชนิดนี้มันก็ไม่ใช่สิ่งลี้ลับหรือจะทำให้ผู้ที่ศึกษาร่ำเรียนมาวิเศษเหนือไปกว่าบุคคลธรรมดาทั่วไปหรอกไอชีวิตผมน่ะมันอยู่ในป่าเสี่ยงอันตรายมากผมก็จำเป็นจะต้องศึกษาร่ำเรียนไว้ไม่งั้นก็คงจะไม่เหลือชีวิตรอดมาจนถึงทุกวันนี้จนกระทั่งพวกคุณมาจ้างให้นำทางครั้งนี้หรอกตายไปซะตั้งพันครั้งแล้วล่ะคุณไอเข็มฉีดยาของคุณน่ะมันอาจเล็กจิ๋วเกินไปละมั้งเขาชี้ไปที่มีดแล่เนื้อขนาดย่อมที่เสียบอยู่ที่ขากางเกงเดินป่าของเบลและถามว่าเบลมีดของคุณเล่มนั้นคมแค่ไหนเบลทำหน้าตื่นตื่นนี่คุณอย่าทำเป็นเล่นนะนี่เกือบจะเป็นมีดผ่าตัดทีเดียวถ้าคุณไม่มีมีดโกนมาด้วยจะเอามีดนี่ถางหนวดคุณก็ยังไหวนะงั้นดึงออกมาหมอเบลแล้วก็เฉือนที่แขนผมนี่ไม่ต้องเกรงใจมีกำลังเท่าไหร่ออกแรงเฉือนได้หมดเลยบ้าแล้วระพินคริสติน่าร้องเอ็ดขึ้นจอมพรานยิ้มขรึมขรึมผมไม่บ้าหรอกคริสผมท้าให้หมอเบลเฉือนเนื้อผมออกมีดคมนะผมไม่กลัวกลัวแต่จะคมไม่พอเท่านั้นแหละเพราะถ้าไม่คมแล้วมันแสบผิวเปล่าๆคุณเบลกระพริบตาปริบๆชักมีดออกมาจากปลอกแล้วเอาเนื้อลูบทดลองคมระพินยื่นแขนไปตรงหน้าบอกเรียบๆว่าถ้ากลัวว่าจะต้องลำบากมาเย็บแผลให้ผมภายหลังก็ค่อยๆกรีดเบาๆก่อนก็ได้คุณทีนี้ถ้าเบาแล้วมันยังไม่เข้าก็ให้ค่อยๆเฉือนแรงขึ้นตามลำดับเอาจะหมดแรงคุณนั่นแหละก็ถึงกระดูกกันสิ
แม่ผมแดงร้องออกมาถือมีดแล่เนื้อเฉยคิดก็เป็นคนจริงคนหนึ่งประกอบก็หามหามอยู่ด้วยและตัวเองก็สงสัยอยู่เต็มเหนียวเหมือนกันจึงพรวดเข้ามาทันทีฉวยมีดไปจากมือของแม่ผมแดงระพินให้ผมลองก็คงได้ใช่ไหมใครก็ได้ทั้งนั้นแหละในบรรดาพวกคุณนะพรานใหญ่บอกคิดทดลองเอานิ้วลูบคมมีดดูก่อนแล้วแตะปลายแหลมลงกับขอบของแผ่นผืนพลาสติกที่ปูอยู่กรีดเบาๆปรากฏว่าพลาสติกตำแหน่งนั้นเป็นทางขาดราวกับกรีดด้วยใบมีดโกนนายผมทรงลานบินจ้องหน้าเขาแน่ใจนะระพินโอเคตามถนัดเลยคิดคุณจะได้รู้จักผมหรือคนไทยดีสักที

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
2: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

ลารี่คิดคว้าแขนรพินไปจับไว้ด้วยมือข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งถือมีดจรดปลายแหลมลงกับบริเวณท้องแขนของเขาแล้วกรีดในลักษณะกระชากเบาๆโดยกะว่าถ้ามันเกิดเข้าแผลก็จะไม่ลึกหรือยาวเกินไปนักปรากฏเสียงดังวืดอันเกิดจากคมเหล็กแหลมบางกรีดข่วนกับผิวทั้งหมดที่เบิกตาจ้องตะลึงมองอยู่ก่อนแล้วเห็นเพียงเป็นรอยขีดขาวๆบนผิวหนังของระพินเท่านั้นคราวนี้กรีดแรงขึ้นอีกคิดแล้วแรงขึ้นเป็นลำดับจนกระทั่งในที่สุดถ้ากรีดแล้วมันยังไม่เข้าคุณเฉือนเลยเอาให้แรงที่สุดเท่าที่แรงคุณมีอะเจ้ามักคุเทศพยักหน้าเตือนมาอีกใช้มือลูบตรงบริเวณท้องแขนเขาอีกครั้งหนึ่งพร้อมทั้งนั่งนิ่งสะกดกลั้นลมหายใจคิดทำหน้าพิกลเริ่มจะรดมีดแล้วกระชากอีกครั้งคราวนี้ดังควักผลเหมือนเดิมคือเป็นเพียงทางขีดสีขาวเท่านั้นเสียงอเมริกันคนอื่นๆครางในลำคอนายคิดไม่ฟังเสียงแล้วจ่อมีดทางคมลงกระท้องแขนเขาได้ก็แยกเขี้ยวเถือเชือดลงไปชนิดหัวสั่นหัวคลอนเลยสภาพของคมมีดกับผิวเนื้อมีลักษณะเหมือนเอาไม้บรรทัดทื่อๆเลื่อยกระยางรถยนต์ผิวเนื้อบริเวณนั้นเห็นชัดว่าย่นลู่ไปมาตามแนวการเฉือนเลื่อยนั้นแต่จะแหวกผิวเข้าไปถึงเนื้อก็หาไม่ขีดเชือดเฉือนอยู่อึดใจก็ยกมีดขึ้นอ้าปากค้างมองหน้าระพินแล้วหงายหลังแผละลงนั่งจ้ำเบ้าหน้าเหลือสองนิ้วพูดอะไรไม่ออกได้แต่กรอกหน้าหวนคิดย้อนไปถึงว่าตนเองเคยปะทะประลองกำลังฟาดปากกับระพินในวันนั้นแล้วยิ่งใจหายคนอย่างเขาจะไปคันนาอะไรกับชายไทยร่างเล็กคนนี้ได้เนื้อหนังมังสาเหมือนไม่ใช่มนุษย์ขืนฟาดกันจริงๆต่อให้เขาตัวใหญ่กว่าชนิดบังเกือบมิดเขาก็ป่นไปเท่านั้นสงสัยไหมครับว่าผมจะเล่นกลทำให้มีดมันเกิดทื่อขึ้นมาในขณะที่จรดลงกับผิวหนังของผมแต่สงสัยอย่างนั้นก็ลองเอามีดเล่มเดียวกันนั่นแหละกรีดเนื้อคุณเองดูบ้างแล้วกันแล้วดูสิว่าเลือดจะกระฉูดออกมาไหมระพินไพรวันบอกพร้อมกับยิ้มขรึมขรึมคิดครางออกมาในภาษาของตนแปลเป็นไทยก็คงจะทำนองว่าชิบหายที่กูกลัวใจเสือนี่จริงๆนี่มันไม่ใช่มนุษย์ธรรมดานี่หว่ามีอะไรพิลึกพิลึกพอกับผีดิพวกนั้นแหละเชิดบุตรยิ้มร่าออกมาอย่างพอใจตามองจับอยู่ที่พรานใหญ่อย่างนับถือเต็มเปี่ยมสแตนลีย์มีขาวพิศวงขีดสุดรีตาลงส่วนคริสติน่ากับอิซาเบลก็เดือกน้ำลายลงคอฝืดฝืดไหนลองส่งแขนคุณมาฉันตรวจหน่อยสิหมอเบลบอกเสียงสั่นๆจอมพรานยื่นแขนข้างนั้นไปให้โดยดีหล่อนใช้มือลูบคลำผิวหนังบริเวณท้องแขนนั้นอย่างพิจารณาและทดลองคีบหยิบหนังตอนนั้นขึ้นมาพึมพำกับทุกคนว่าลักษณะผิวหนังของเขาขณะนี้ไม่ใช่สภาพผิวหนังของคนทั่วๆไปเลยดูมันลื่นผิดปกติไปมากแล้วก็แยกต่างหากออกไปจากเนื้อภายในหนาขึ้นมากเหลือเกินมีหน้าล่ะคมมีดหรือเข็มฉีดยาถึงได้ทิ่มไม่เข้ายังไม่ทันขาดเสียงหล่อนก็กำแขนเขาไว้จ้วงแทงฉึกลงไปทันทีบนท้องแขนนั้นมีดกระเด้งขึ้นมาผิวมีรอยบุ๋มลึกลงไปแต่ชั่วไม่ถึงอึดใจก็ตึงขึ้นมาตามเดิมเพียงการขยี้แรงๆของระพินเท่านั้นพวกคุณทุกคนเห็นเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่ใช้ของมีคมทำอันตรายผมไม่ได้แต่ความอัศจรรย์ที่คุณเห็นอยู่นี่นะ
เป็นเพียงแค่ไม่ถึงหนึ่งในร้อยของมนต์มืดกาลีที่พวกเราทั้งหมดกำลังเผชิญกันอยู่จากศัตรูไอ้เรื่องหนังเหนียวเพียงแค่นี้นะอย่าว่าแต่ผมเลยครับเด็กของผมไม่ว่าจะเป็นบุญคำหรือจันทร์ก็สามารถจะทำให้พวกคุณดูได้ทั้งนั้นเลยอย่างที่บอกแล้วไงมันเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้และเป็นเพียงแค่ศาสตร์เบื้องต้นของวิชาการชนิดนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นพวกคุณคงหมดสงสัยไปได้แล้วว่าเหตุใดผมจึงไม่แตกไม่มีรอยฉีกขาดของผิวเนื้อเมื่อหล่นลงไปกระทบกับแง่หินในเหวก็เพราะผมมีศาสตร์ชนิดนี้แหละคุ้มครองป้องกันตัวอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรู้ตัวว่ากำลังเผชิญหน้ากับอันตรายที่จะจู่โจมมาถึงเมื่อไหร่ก็ได้สแตนลีย์เอานิ้วเคาะกะโหลกตัวเองพร้อมกับสั่นหน้าอยู่ดิกดิกพระเจ้าเกิดมาเพิ่งจะเห็นอะไรพิสดารไม่น่าเชื่อในการเดินทางครั้งนี้แหละระพินแล้วเวลาที่คุณยอมให้เบลฉีดยาคุณทำยังไงในเมื่อหนังคุณเหนียวอยู่เงี้ยก็เมื่อผมต้องการจะให้ผิวหนังของผมมีลักษณะปกติเหมือนคนทั่วไปผมก็จะใช้คาถาเวทมนต์แก้ออกซะมันเป็นอำนาจทางกระแสจิตนะครับเมื่อทำให้หนังคงทนเหนียวแน่นเป็นพิเศษได้ก็สามารถแก้คลายมันออกได้เหมือนกันตามหลักของตรรกศาสตร์ที่ว่าเมื่อสร้างได้ก็ต้องทำลายได้ผูกได้ก็ต้องแก้ได้ไอ้บางคนเรียนแต่ผูกไม่ได้เรียนแก้และบางคนก็เรียนแต่แก้ไม่ได้เรียนผูกซึ่งต้องถือว่ายังไม่สมบูรณ์แบบถ้าแน่จริงต้องทำได้ทั้งสองอย่างครับกล่าวจบระพินขอมีดเล่มนั้นไปจากเบลอีกครั้งถือไว้ในมือตนเองสะกดใจนิ่งไปชั่วครู่แล้วเอาปลายมีดจรดลงกับผิวหนังของเขาสะกิดเบาที่สุดรอยเลือดเหมือนยางบอลก็ซึมออกมาทันทีตามรอยที่ผิวหนังขาดเขาส่งไปให้พวกนั้นดูนี่ไงครับมีดกินหนังของผมเข้าไปแล้วเมื่อผมปรับสภาพของผิวหนังสมัยและถ้ายังอยู่ในสภาวะเช่นนี้หากเฉือนอย่างคะแนนคีเฉือนผมตะกี้รับรองครับถึงกระดูกแน่เชิดบุตรร้องถามคีตมาปนหัวเราะว่าไงคีตผลัดกันเอามีดเชือดเนื้อกระพินคนละทีเป็นไงฉันต่อให้นายเฉือนเขาก่อน5ครั้งแต่ให้เขาเฉือนนายแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละนายพันเอกแห่ง US Army ร้องอะไรลั่นออกมารีบสั่นหัวโดยเร็วพูดบ้าๆวุฒิขืนลองกระพินอย่างนั้นฉันก็พังอ่ะดิโว้ยอ่ะแล้วคราวนี้รู้สึกตัวหรือยังล่ะว่าวันที่นายทะลึ่งต่อยกระพินน่ะนายน่ะมันโง่หมาไม่แดกเลยดีที่เขาไม่เอานายไตหาเชิดบุตรได้ทีขู่สำทับและคิดว่าเป็นการดีที่สุดแล้วที่จอมพรานสำแดงเดชให้อเมริกันกลุ่มนี้ได้รู้จักท่าแท้สักทีมันเป็นการสร้างศรัทธาและตบะในตัวเองป้องกันไม่ให้มีการคิดที่จะหักหลังเล่นไม่ซื่อภายหลังนี่ระพินถามจริงอะคริสติน่าพูดเสียงอ่อยๆลูกปืนน่ะทำอะไรคุณได้ไหมถ้าไม่ลองก็ไม่รู้สิคริสระพินก็รู้สึกตัวเหมือนกันว่ามันถึงวาระแล้วที่เขาจะต้องเล่นสงครามจิตวิทยากับนายจ้างกลุ่มนี้แม้ว่าในปัจจุบันจะดูว่าสนิทสนมรักใคร่น่าไว้วางใจสักเพียงไหนก็ตามเพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นในคราวหน้าเอางี้แล้วกันผมจะลุกขึ้นเดินจากที่เรานั่งอยู่นี่แค่19แล้วหันกลับมาแอนอกให้คุณยิงด้วยปืนพกที่ติดตัวคุณอยู่นั่นแหละถ้าปากกระบอกศูนย์ปืนคุณตรงตัวผมเมื่อไหร่เมื่อนั้นกระสุนของคุณจะไม่มีโอกาสลั่นได้เลยไม่ว่าจะซ้ำสักกี่นัดแต่ถ้ามันพ้นจากร่างกายของผมไปปืนจะลั่นได้และหัวกระสุนมันก็ไม่ถูกผมเอานะเรามาลองดูกันให้ชัดๆอีกครั้ง
ว่าแล้วระพินก็ขยับตัวจะลุกขึ้นแต่คริสติน่ากดไหล่เขาไว้พอฉันเชื่อและไม่ต้องการจะทดลองชนิดเสี่ยงไม่เข้าเรื่องอย่างนี้กับคุณหรอกลองกันด้วยมีดเมื่อกี้เนี่ยพลาดพลั้งยังไงก็ยังพอรักษาแผลกันได้แต่ถ้าลองกันด้วยลูกปืนน่ะถ้าพลาดเราไม่ต้องการได้ชื่อว่าฆ่าคุณโดยไร้เหตุผลที่สุดแล้วคุณก็ไม่ต้องมาสำแดงเดชลองด้วยตัวคุณเองให้พวกเราดูหรอกเอาเป็นว่าเราเชื่อกันแล้วกันเอ๊น่าคิดแฮะก็ทำไมไม่ปล่อยระพินเขาทดลองให้เราดูฉันอยากเห็นนะกำลังของลูกปืนมันแรงกว่ากำลังของมีดคมๆที่เราจะเฉือนลงไปมากถ้าลูกปืนยังเล่นงานเขาไม่ได้คนๆนี้ก็ไม่ใช่คนแล้วแต่เป็นซูเปอร์แมนลารีคิดผู้หัวรันและอยากจะรู้แจ้งเห็นจริงในทุกสิ่งลุ้นขึ้นมาเฉิดพุทธเองก็จ้องเขม็งมาที่ระพินด้วยความเป็นห่วงเนื่องจากไม่เห็นว่าดร.สแตนลีย์ผู้เป็นหัวหน้าคณะจะกล่าวทักท้วงเช่นไรเพียงแต่มองมาอย่างสนใจเต็มที่ระพินลอบขยิบตากับนายทหารหนุ่มเลือดไทยเดียวกับเขาเชิงไม่ให้เอะอะใดๆทั้งสิ้นขอให้ปล่อยเป็นหน้าที่ของเขาเอางี้แล้วกันครับผมจะทดลองให้ทุกท่านดูเกี่ยวกับเรื่องปืนโดยไม่ต้องเอาชีวิตของผมเข้าไปเสี่ยงก็ได้วิธีทดลองของผมก็คือลูกปืนหรือกระบอกไหนก็ตามถ้าผมใช้อำนาจจิตบังคับไม่ให้มันลั่นมันก็จะด้านยิงไม่ออกแล้วถ้าผมสั่งให้มันออกมันก็จะตูมขึ้นทันทีวิธีทดลองนี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องยิงมาที่ผมให้เกิดความหวาดเสียวก็ได้อ่ะขอเชิญทุกท่านเดินตามผมมาที่นี่ครับกล่าวจบ

เห็นการเคลื่อนไหวของคณะนั่นก็หยุดชะงักงานร้องถามมาระพินก็ตะโกนบอกว่าจะลองปืนหน่อยทุกคนทำงานกันตามปกตินะกินข้าวกันให้เสร็จก่อนตะวันตกดินคืนนี้เราจะย้ายขึ้นไปนอนบนหน้าผานั่นทั้งหมดทิ้งแคมป์ไว้ที่นี่แหละพวกนั้นรู้เรื่องไม่สนใจอะไรอีกคงหันไปทำงานกันต่ออย่างแข่งกับเวลาเกี่ยวกับการหุงหาและแล่เนื้อช้างคงมีแต่บุญคำยันเกิดแล้วก็เสยสี่คนเท่านั้นที่คว้าปืนรีบตรงเข้ามาสมทบด้วยจอมพรานนำคนทั้งหมู่ที่ตามมาด้วยความสนใจยิ่งยวดมายังโขดหินอันเป็นตำแหน่งสถิตของเหล็กไหลต้นเหตุที่ทำให้กระสุนของเขาทั้งสองนัดด้านใช้มือแตะสัมผัสกับภูเขาหินที่โผล่งอกขึ้นมาจากใต้พื้นหินนั้นรู้สึกว่าเย็นเฉียบแสดงว่าเหล็กไหลคงจะยังสถิตอยู่ที่นั่นไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนและเพื่อจะให้แน่ใจเขาแอบขอกลักไม้ขีดจากจันมาได้กลักหนึ่งวางทิ้งไว้บนโขดหินนั้นพูดคุยกับกลุ่มนายจ้างถ่วงเวลาซะอีกหนึ่งนาทีแล้วคว้าไม้ขีดกลักนั้นขึ้นมาทำเป็นจะจุดบุหรี่และขีดไม้ขีดขึ้นปรากฏว่าหัวไม้ขีดเปื่อยยุ่ยเหมือนแช่น้ำไว้ไม่สามารถทำปฏิกิริยากับฟอสฟอรัสริมกลักได้พิสูจน์ได้ชัดว่ากระแสเหล็กไหลยังรวมตัวกันอยู่ที่โขดหินอันเป็นเวิ้งถ้ำใต้ดินตำแหน่งแน่นอนแล้วการกระทำของเขาไม่มีใครทันสังเกตเห็นได้

และเพื่อจะให้แน่ใจเขาแอบขอกลักไม้ขีดจากจันมาได้กลักหนึ่งวางทิ้งไว้บนโขดหินนั้นพูดคุยกับกลุ่มนายจ้างถ่วงเวลาซะอีกหนึ่งนาทีแล้วคว้าไม้ขีดกลักนั้นขึ้นมาทำเป็นจะจุดบุหรี่และขีดไม้ขีดขึ้นปรากฏว่าหัวไม้ขีดเปื่อยยุ่ยเหมือนแช่น้ำไว้ไม่สามารถทำปฏิกิริยากับฟอสฟอรัสริมกลักได้พิสูจน์ได้ชัดว่ากระแสเหล็กไหลยังรวมตัวกันอยู่ที่โขดหินอันเป็นเวิ้งถ้ำใต้ดินตำแหน่งแน่นอนแล้วการกระทำของเขาไม่มีใครทันสังเกตเห็นได้เอาละคุณเอนคิดคุณเลือกเอาได้จะเอาปืนกระบอกไหนกระสุนของใครเสร็จแล้วถือพร้อมในมือแล้วก็บอกผมด้วยแล้วกันคิดถือไรเฟิลจุด .458 อยู่แต่คงจะเนื่องจากเสียดายกระสุนที่มีอยู่จำกัดไม่มากนะจึงยืมปืนพกสั้นของคริสมาถือไว้เปิดโม่ออกตรวจดูกระสุนแบบหัวเจาะเกราะที่เจ้าของบรรจุไว้ครบเต็มโม่6นัดแต่ละลูกไม่เอี่ยมทั้งสิ้นโอเคปืนกระบอกนี้เรียบร้อยเจ้ายังไงส่องที่ตัวคุณแล้วเหนียวไกลเหรอบ้าคิดคุณจะฆ่าเขางั้นเหรอคริสติน่าร้องแหลมและสะบัดด่าเพื่อนชายแฟดกระพินยิ้มเมื่อทุกคนไม่อยากหวาดเสียวเพราะกลัวว่าผมจะตายคุณก็ไม่ต้องยิงมาที่ผมหรอกคิดยิงขึ้นฟ้าก็ได้แล้วดูซิว่ามันจะลั่นไหมผมกำหนดไว้แล้วว่ากระสุนทั้ง6นัดจะไม่ลั่นขึ้นได้เลยคุณพร้อมไหมยังถ้าพร้อมก็ยิงเลยคิดปิดโม่เข้ากรอบปืนชูปากกระบอกขึ้นฟ้าบอกมาว่าผมพร้อมแล้วจันเดียวเลยนะเอาเลยซัดให้หมดโม่นั่นแหละนายคิดเหนียวไกดับเบิ้ลให้นกง้างขึ้นเองช้าๆแล้วสับลงไปแชะนัดที่หนึ่งนายนั่นยืนตัวแข็งทื่อมีอาการเหมือนจะช็อกอุทานออกมาว่าเฮ้

เหนียวต่อไปคิดระพินเตือนมาปนเสียงหัวเราะแชะเป็นนัดที่สองนายคิดตาเหลือกรีบคืนปืนยัดเยียดส่งมาให้คริสติน่าทันทีร้องลั่นไม่เอาแล้วโว้ยฉันไม่ยิงแล้วโอ๊ยมันไม่ออกจริงๆเกิดอะไรขึ้นนี่วะกระสุนบรรจุอยู่6นัดนะแต่คุณสับไกลไปแค่2นัดเท่านั้นยังเหลืออีกตั้ง4นัดถ้าคุณไม่ยิงใจคนอื่นยิงก็ได้นี่เขาบอกอย่างปกติธรรมดาที่สุดคริสติน่าเบียร์และด็อกเตอร์สแตนลีย์แม้มริมฝีปากแน่นงั้นในทันทีนั้นเจ้าของปืนเองก็ก้าวเข้ามาเอาละอีก4นัดฉันจะยิงเองโดยยิงขึ้นฟ้าเหมือนคิดหรือนัดสุดท้ายเอาไว้ส่องมาทางหน้าอกผมก็ได้นะคริสระพินบอกมาอย่างสัพพยอกสูบบุหรี่อย่างสบายใจคริสติน่าส่องปากกระบอกขึ้นสูงเช่นเดียวกับเพื่อนชายการยิงของหล่อนใช้วิธีง้างนกขึ้นก่อนแล้วสับไกลลงไปท่ามกลางความตะลึงของทุกคนแม้แต่เชิดวุฒิเองนัดที่3ด้านนัดที่4ด้านและนับที่5ที่6ก็ให้ผลเช่นเดียวกันคงมีเสียงเข็มแทงชนวนสับลงไปกระทบจานแก๊ปดังแชะแชะเท่านั้นในโปดเปิดโม่ออกตรวจดูกระสุนทุกนัดสิว่ามีรอยเจาะของเข็มแทงชนวนไหมเขาบอกกับทุกคนมาคริสติน่าตาลีตาเหลือกกดสลักผลักโม่ออกมาทันทีทุกคนเข้าไปรุมดูนอกจากระพินแล้วครางกระหึ่มเป็นเสียงเดียวกันจานแก๊ปทายลูกกระสุนจุด357ทุกนัดมีรอยเจาะของเข็มกระแทกเข้าไปลึกขนาดพอที่จะจุดชนวนระเบิดได้ทั้งสิ้นถ้าหากไม่ใช่เพราะกระสุนมันเกิดด้านหรือมีการเล่นกลโดยใครเอาแก๊ปหรือดินปืนออกซะก่อนเป็นไงครับเข็มแทงชนวนทำงานตามหน้าที่ของมันอย่างซื่อสัตย์ไหมระพินร้องถามมาระพินนี่ผมไม่รู้จะพูดอะไรได้ถูกเลยนะคุณทำได้ยังไงเนี่ยหัวหน้าคณะกลืนน้ำลายลงคอฝืดๆประเดี๋ยวจะหาว่าผมแอบสับเปลี่ยนกระสุนโดยเอากระสุนที่ไม่มีสมรรถภาพที่จะยิงได้แล้วใส่ลงไปในปืนทั้งที่ผมก็ไม่ได้แตะต้องปืนกระบอกนั้นเลยอ่ะคราวนี้ทดลองใหม่คริสนั่นแหละเป็นผู้ยิงอีกครั้งโดยใช้กระสุนชุดเดิมที่ดูเหมือนว่ามันด้านไปแล้วไม่ต้องเปลี่ยนกระสุนชุดใหม่หรอกคุณโดยปฏิบัติตามคำสั่งของผมว่าไงพร้อมไหมคริสติน่าหน้าซีดเพราะความตกใจเหลือที่จะกล่าวพยักหน้าบอกเกือบไม่มีเสียงว่าพร้อมอะคุณก็ก้าวจากตำแหน่งที่คุณหยุดยืนอยู่นี่ออกไปนะนับไปด้วย15ก้าวก้าวยาวๆนะแม่ผมทองปฏิบัติตามคำสั่งเขาทันทีโดยก้าวเป็นเส้นตรงห่างจากพรรคพวกที่ยืนอยู่ใกล้โขดหินเข้าไปในแนวป่า15ก้าวและหยุดหันหน้ากลับมานี่คุณไหวอย่างคนไทยเป็นไหมเขาถามปนหัวเราะคริสติน่าวางสีหน้าไม่ถูกแต่ก็พยักหน้ารับเป็นอ่ะดีแล้วงั้นก่อนยิงเอาปืนกระบอกนี้จบไว้ในมือพนมของคุณอะยกขึ้นเหนือศีรษะเอาปืนไหวผมซะก่อนคริสติน่าประคองปืนกระบอกนั้นไว้ในมือที่พนมและยกไหว้มาทางเขาตามคำสั่งผู้ช้าๆปฏิญาณตนเป็นภาษาไทยตามที่ผมจะบอกให้เนี่ยนะข้าในฐานะตัวแทนของนายจ้างอเมริกันทุกคนขอปฏิญาณสาบานต่อพระผู้เป็นเจ้า
เทพยดาฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายว่าระพินพูดช้าๆเป็นห่วงห่วงให้แม่ผมทองพูดตามตลอดเวลาก็ปั้นหน้าครึ้มแต่ซ่อนยิ้มขบขันไว้ภายในอย่างมิดชิดคริสติน่าก็กล่าวตามพวกของข้าที่เดินทางมาในวัตถุประสงค์สำคัญในครั้งนี้มีจิตใจอันบริสุทธิ์ต่อคณะลูกจ้างที่นำทางมาในครั้งนี้ทุกคนจะไม่คิดทรยศหักหลังหรือมีแผนการชั่วร้ายใดๆทั้งสิ้นไม่ว่างานของพวกข้าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จความเงียบเกิดขึ้นในบัดนั้นได้ยินแต่เสียงของคริสติน่าที่กล่าวตามคำกล่าวของระพินเท่านั้นถ้าหากว่าพวกข้าคนใดมีหัวใจอันไม่สุจริตก็ขอให้ปืนที่ข้าจะยิงนี้จงลำกล้องระเบิดขึ้นและตัวข้าผู้ยิงก็ได้รับอันตรายจากอำนาจระเบิดของปืนนี้แต่ถ้าหากจิตใจของพวกข้าทุกคนสุจริตสมดังเช่นคำปฏิญาณก็ขอให้กระสุนที่ปรากฏว่าด้านแล้วนี้จงระเบิดขึ้นฟ้าทุกนัดไปคริสติน่ากล่าวตามคำของเขาจนจบข้อความทีนี้ก็ซัดได้แล้วคริสแต่เดี๋ยวก็รู้เองว่าปืนมันจะด้านมันจะระเบิดโดยโม่แหกใส่หน้าคุณหรือว่ากระสุนจะผ่านลำกล้องขึ้นฟ้าเป็นปกติคริสติน่านั้นตามปกติเป็นนักยิงปืนผู้ชำนาญอยู่แล้วแต่ในขณะนี้ดูหล่อนน่าสงสารที่สุดเหยียดแขนข้างที่ชูปืนขึ้นเหนือศีรษะสุดแขนแล้วหลับหูหลับตาเหนียวไกลลงไปทันที

63เสียงกระสุนจุด357แม็กแผดแหลมกึกก้องขึ้นในความเงียบท่ามกลางการคอยดูผลอยู่ของทุกคนทำให้ทั้งหมดยกเว้นระพินสะดุ้งสุดตัวมันเปรี้ยงสนั่นพุ่งกระสุนขึ้นสู่ท้องฟ้าและขณะที่ปืนลั่นนั้นคริสติน่าซึ่งเป็นคนยิงเองก็หดคอลงเพราะความหวาดเสียวชัยโยแผ่นดินไทยรอดปลอดภัยไม่ตกเป็นขี้ข้าใครมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะมีดีอย่างนี้นี่แหละโว้ยพันตรีเชิดบุตรกระโดดตัวลอยร้องตึกต้องออกมาอย่างลืมตัวอเมริกันทั้งหมดบัดนี้ไม่ต้องพูดถึงทุกคนยืนนิ่งเหมือนถูกสาปให้เป็นหินระพินไพรวันยิ้มน้อยๆตาเป็นประกายทำให้สีหน้าอันแข็งกระด้างเหมือนหินซึ่งเป็นบุคลิกทั่วๆไปของเขาแลดูอ่อนโยนขึ้นเขาเว้นระยะให้แก่ฝ่ายนายจ้างทุกคนมีโอกาสได้ปรับระดับจิตใจซะก่อนและจึงเตือนสติคริสติน่าเบาๆว่ายิงต่อไปคริสเหลืออีกตั้ง5นัดยิงให้หมดเลยจะได้รู้ว่ามันสามารถลั่นได้ทุกนัดแม่ผมทองบัดนี้กายสั่นเทิมเพราะความหวาดสยองที่เกิดขึ้นอย่างประหลาดโดยตัวเองก็ไม่สามารถบอกได้เหมือนกันว่าหล่อนหวั่นเกรงอะไรจ้องมาที่ระพินตาเขม็งระพินไอ้มอนสเตอร์พวกนั้นหรือกองทัพช้างผีสิงเหล่านั้นฉันว่ามันไม่น่ากลัวนักหรอกนะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนแท้จริงคุณนี่แหละคุณน่ะมันพ่อมดชัดๆก็ดีถ้าคุณหรือพวกคุณคิดได้อย่างนั้นมันก็ดีระพินตอบออกไปเพราะมันจะเกิดผลดีขึ้นหลายประการ 1. พวกคุณจะได้เลิกเสียทีหากจะคิดมีเลขกลใดๆกับผมและ 2. กำลังใจของพวกคุณจะดีขึ้นอีกมากจะไม่กลัวไอ้ผีดิบหรือช้างพวกนั้นอีกแล้วในเมื่อผมยังมีชีวิตทำหน้าที่นำทางอยู่อย่างนี้อ่ะยิงยิงนัดที่2ต่อไปคริสคริสติน่ากัดริมฝีปากแน่นและด้วยมืออันสั่นเทาเป็นเจ้าข้าวอยู่นั้นหล่อนชูปืนเหยียดขึ้นไปสุดช่วงอีกมือหนึ่งคอยทำหน้าที่บังศีรษะไว้ดูราวกับจะเกรงว่าลูกโม่ของปืนมันจะระเบิดใส่ศีรษะฉะนั้นหล่อนเหนียวดับเบิลเป็นนัดที่สองชนวนช้าลงไปกว่าสภาพเดิมของมันเล็กน้อยก็จริงเพราะดังเชี่ยก่อนแล้วก็เปรี้ยงตามมาทีหลังเฮ้ hey! นัดนี้แฮงไฟมันทำท่าเหมือนจะไม่ลั่นแต่ก็ลั่นอยู่ดีแล้วเว้ยลารีคิดร้องลั่นคริสติน่าหน้าซีดไม่ยอมยิงอีกแล้วสั่นศีรษะอยู่ไปมาใครจะมาทดลองก็เชิญฉันไม่เอาละประเดี๋ยวปืนลำกล้องแตกหรือโม่ระเบิดมันทำท่าไม่ดียังไงพี่กอน

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ตำรวจภูธรภาค5แถลงข่าวจับกุมคดียาบ้า 1.7 ล้านเม็ดซุกซ่อนในโซฟาพร้อมผู้ต้องหา2รายในพื้นที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ที่ห้องประชุมอาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาวตำรวจภูธรภาค5อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เป็นประธานการแถลงข่าวจับกุมผู้ต้องหา2รายพร้อมยาบ้า 1,780,000 เม็ดในพื้นที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่สืบเนื่องจากวันที่16กรกฎาคม2569เวลา 15:40 น.เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากนายสุรเดชมีอาชีพรับจ้างขนส่งสินค้าว่าได้นำทุเรียนจากจังหวัดจันทบุรีมาส่งที่ห้างโลตัสจังหวัดลำพูนและเป็นรถเปล่าไม่มีสินค้าใดภายในตัวรถและได้หางานขนส่งสินค้าไปเรื่อยๆขณะเดียวกันได้รับแจ้งจากทางไลน์ว่ามีการขนส่งสินค้าประเภทโซฟาจากเขตพื้นที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นำไปส่งยังจุดหมายปลายทางคือจังหวัดตรังโดยมีการเสนอราคาค่าบริการ 18,000 บาทแต่นายสุรเดชยังไม่ได้รับค่าจ้างใดๆจึงได้นำรถของตนเองมารับสินค้าประเภทโซฟาที่เขตอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เมื่อมาถึงบริเวณจุดรับสินค้าตนกับผู้ว่าจ้างได้นำสินค้าขึ้นรถเรียบร้อยแล้วผู้ว่าจ้างได้ให้นายสุรเดชขับรถไปยังจุดหมายปลายทางโดยผู้ว่าจ้างดังกล่าวยังไม่ได้ให้เงินค่าจ้างในครั้งนี้แต่อย่างใดซึ่งจะได้รับเงินในการขนส่งครั้งนี้ก็ต่อเมื่อสินค้าถึงยังจุดหมายปลายทางนายสุรเดชได้รู้ว่ามีความผิดปกติของการขนส่งสินค้าครั้งนี้และมีความไม่มั่นใจในสินค้าดังกล่าวจึงได้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจตชด335ทราบและจะนำรถของตนไปจอดทิ้งไว้บริเวณถนนหน้าป่าช้าบ้านโป่งหมู่ที่1ตำบลบ้านโป่งอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจตชด335จึงได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พร้าวเข้าทำการตรวจสอบกับสินค้าดังกล่าวจากการตรวจสอบพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ในโซฟาจำนวน6ตัวตัวละ3กระสอบรวมยาบ้าทั้งหมด 1,780,000 เม็ดจึงตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้ต่อมาจึงได้ทำการสืบสวนขยายผลจนสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้จำนวน2คนจากนั้นจึงนำตัวผู้ต้องหานำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสรุปผลการจับกุมคดียาเสพติดของตำรวจภูธรภาค5ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง20กรกฎาคม2569จับกุมคดียาเสพติดจำนวน 25,739 คดีเป็นคดียาเสพติดรายสำคัญ295คดีได้แก่คดียาบ้าจำนวน405ล้านเม็ดไอซ์จำนวน 9,150 กิโลกรัมเฮโรอีนจำนวน97กิโลกรัม

0: เคตามีนจำนวน 1,300 กิโลกรัมและฝิ่นจำนวน380กิโลกรัมตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 1,570 ล้านบาทคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
2: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
6: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081-616-2399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้วันพระ

0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าดูดายดูดายพจนานุกรมล้านนาไทยฉบับแม่ฟ้าหลวงมีคำว่าดายแปลว่าถ่ายเดียวอย่างเดียวเพิกเฉยเปล่าไม่ใส่ใจง่ายเป็นคำไทยแท้ในภาษาไทยมีคำกริยาคำหนึ่งว่าดายหญ้าแปลว่าถางหญ้าทำให้ที่หายรกทำให้ที่ดินเป็นที่เปล่าๆไม่มีหญ้าในคำว่าดูดายนั้นดายก็หมายความว่าเปล่าดูดายจึงหมายความว่าดูเปล่าๆหมายถึงเห็นเขาทำงานกันก็กลับนั่งดูเฉยๆไม่ได้เข้าไปช่วยเหลืออย่างที่ควรจะทำแล้วกลายเป็นความหมายว่าไม่ใส่ใจไม่ช่วยทำการงานเช่นคำสอนแต่โบราณมีว่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นซึ่งเป็นคำสอนให้มีความขยันและให้รู้จักเอาใจผู้ใหญ่ผู้ที่มีบุญคุณแก่ตน
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.roym.go.th

อายังหักสุดหัวใจก็ดีใจดีใจที่ได้เห็นเจ้าหวนคืนทางคนเก่ายังอยู่ในใจคนใหม่ก็อยู่ข้างๆสิ่งไอ้เห็ดสิ่งไอ้เห็ดจะไหนละนะอายอยากหัวใจหูบอก

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เสริมทักษะพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลให้มีความพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคปัจจุบันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3โดยส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์เชิงพื้นที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สปท.3ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนประจำปีงบประมาณ2569เพื่อบูรณาการความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2569 ที่โรงแรมเดอะแกรนด์ชัยพฤกษ์เชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อกรมประชาสัมพันธ์กับการประชาสัมพันธ์ของเครือข่ายเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานสื่อสารยุคใหม่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กล่าวว่ากรมประชาสัมพันธ์ให้ความสำคัญกับการยกระดับและพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคีเครือข่ายด้านการสื่อสารให้มีความพร้อมและเท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคปัจจุบันโดยเครือข่ายประชาสัมพันธ์ถือเป็นสื่อกลางที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้เข้าถึงพี่น้องประชาชนในระดับชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะในสถานการณ์ภาวะวิกฤตการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจาก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนจะได้รับองค์ความรู้และการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับ AI กับชีวิตยุคใหม่ใช้อย่างไรให้ได้ประโยชน์และไม่ตกเป็นเหยื่อเพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยโดยวิทยากรจากกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4การบรรยายในหัวข้อ Speak withconfident พูดอย่างมั่นใจสื่อสารอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มพูนบุคลิกภาพและทักษะการ

0: สื่อสารในที่สาธารณะโดยดร.ยานิสาจันเสงผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยพายัพและกิจกรรมสารสัมพันธ์เครือข่ายสปท.3เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความผูกพันอันดีระหว่างกันพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสปท.เชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: นับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
1: ตอนอยู่ต่างประเทศก็ทำพินัยกรรมได้นะ
2: อ้าวเป็นไงมาไงล่ะมาถึงบ้านเลยว่าแต่เอ๊ะทำไมทำหน้าเครียดจังล่ะ
1: ก็เครียดนะสิอีกไม่กี่วันเราก็ต้องบินกลับออสเตรเลียแล้วอ่ะยังไม่มีเวลาทำพินัยกรรมเลยเผื่อเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้หายห่วงคนข้างหลังเพราะเราอ่ะได้แบ่งสมบัติไว้แล้วไง
2: คิดว่าเรื่องอะไรเรื่องแค่นี้เองเธอกลับไปทำที่ออสเตรเลียก็ยังได้เลย
1: เฮ้ยจริงดิทำได้ด้วยเหรอ
3: ทำได้สิคะสามารถเลือกทำได้พินัยกรรมตามแบบกฎหมายไทยหรือจะทำตามกฎหมายประเทศที่เราอาศัยอยู่ก็ได้ค่ะสามารถไปติดต่อที่สถานทูตหรือกงสุลฝ่ายไทยในประเทศนั้นๆที่สำคัญเลยนะคะผู้ที่ทำพินัยกรรมต้องมีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปส่วนพยานก็ต้องไม่ใช่คู่สมรสหรือเกี่ยวข้องกับพินัยกรรมและต้องไม่ใช่เยาวชนหรือผู้ที่ไม่สมประกอบทรัพย์สินที่ระบุในพินัยกรรมจะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ทำเท่านั้นและต้องแยกทรัพย์ส่วนตัวออกจากสินสมรสด้วยนะคะส่วนเงินประกันเงินบำเหน็จบำนาญเงินชาปนกิจสงเคราะห์ต่างๆถือว่าไม่ใช่ทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนตายไม่สามารถนำมาเขียนเป็นพินัยกรรมได้ค่ะไม่เช่นนั้นถือเป็นโมฆะค่ะ
1: อ๋อเข้าใจละงั้นเราค่อยไปทำที่นู่นก็ได้ค่อยหายกังวลหน่อย
0: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ยกระดับบริการเกษตรครบวงจรถึงพื้นที่ที่เทศบาลตำบลสันโป่งอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เพื่อสนองพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติพร้อมบูรณาการการให้บริการด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เกษตรกรได้รับคำปรึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้และบริการทางวิชาการด้านพืชปศุสัตว์ประมงพัฒนาที่ดินชลประทานและการส่งเสริมการเกษตรอย่างครบวงจรในจุดเดียวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในพื้นที่ภายในงานมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการคลินิกด้านการเกษตรในหลากหลายสาขาเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างถูกต้องครบถ้วนและจบในที่เดียวทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตทางการเกษตรรวมถึงให้บริการด้านการเกษตรแบบครบวงจรเช่นการวิเคราะห์ดินการวินิจฉัยโรคพืชโรคสัตว์และโรคสัตว์น้ำการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตการฝึกอบรมให้ความรู้รวมถึงการให้คำปรึกษาเฉพาะด้านซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันเป็นการน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาสู่การปฏิบัติและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความมั่นคงได้ยั่งยืนคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่น

0: ค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
2: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
6: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้วันพระ

0: สวัสดีครับผมผู้ชงโยธาพิทักษ์ครับสายตรวจตารับหน้าที่พาคุณผู้ชมนั้นไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับสายตรวจภาษาจะนำเสนอคำที่มักจะเขียนกันผิดและคำคำนั้นเขียนอ่านและมีความหมายอย่างไรไปชมกันครับวันหยุดนี้ว่าจะลองหาบังกะโลหรือที่พักตากอากาศริมชายทะเลเพื่อจะไปพักผ่อนสักหน่อยครับคุณผู้ชมครับจากการหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตปรากฏว่าคำว่าบังกะโลมีทั้งที่เขียนว่าบังกะโลที่เป็นกอไก่สระอะและบังกะโลที่เป็นกอไก่สระอาครับและคุณผู้ชมคิดว่าเขียนแบบไหนถูกต้องล่ะครับ
1: บอใบไม้แผนอากาศงองูกอไก่สระอะสระโอลอลิงค่ะ
2: บอใบไม้แผนอากาศงองูกอไก่สระโอลอลิงนะครับ
3: กออะกะลอโอโลบังกะโล
4: น่าจะเป็นอย่างนี้ครับผม
5: บังกะโลครับ
0: ที่ถูกต้องแล้วคำว่าบังกะโลตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเป็นคำนามหมายถึงบ้านยกพื้นชั้นเดียวมีระเบียงกว้างต้องสะกดแบบนี้นะครับบอใบไม้ไม่เห็นอากาศงองูกอไก่สระอะสระโอลอลิงครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งคำถามมาได้ที่แฟนเพจของรายการเราขึ้นอยู่ที่หน้าจอขนาดนี้แล้วนะครับวันนี้รายการสายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: 91.1 สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้ AI อย่างปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์หลักสูตรการอบรมไซเบอร์ Securityรองศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐพงศ์โคสะชุนหนันรองคณบดีด้านบริหารทั่วไปคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่าศูนย์ศีพัฒน์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้ AI อย่างปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์หลักสูตรอบรม Cyber Security หัวข้อข้อมูลส่วนตัวของคุณปลอดภัยจริงหรือให้แก่คณะผู้บริหารคณาจารย์แพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปจำนวน350คนเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แก่บุคลากรเพื่อให้บุคลากรรู้เท่าทันภัยไซเบอร์ใกล้ตัวเช่นการหลอกลวงออนไลน์ลิงก์ปลอมอีเมลปลอมและการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลปัจจุบัน AI และเทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทสำคัญต่อการทำงานและการใช้บริการมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ก็ใกล้ตัวและซับซ้อนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นลิงก์ปลอมอีเมลปลอมการหลอกลวงออนไลน์การขโมยข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงข้อมูลปลอมที่สร้างขึ้นจาก AI ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของข้อมูลผู้รับบริการบุคลากรและองค์กรการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากดร.ปริญญาหอมอเนกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เป็นวิทยากรให้ความรู้นอกจากนี้บุคลากรจะได้มีความรู้ความเข้าใจกับความเสี่ยงจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และสามารถใช้ AI ได้อย่างปลอดภัยเหมาะสมและมีความรับผิดชอบรวมถึงสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลผู้รับบริการและข้อมูลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อ

0: บัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
4: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้วันพระ

0: ฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
1: ตอนบุกรุกป่าสงวนระวังโดนสองเด้ง
2: เฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ย
3: เอ้ามีอะไรเหรอจ้าอาเสียงดังแต่เช้าอีกแล้วอะ
2: ก็ฉันเพิ่งได้รับหนังสือราชการมาเมื่อเช้าบอกว่าให้ชำระเงินค่าเสียหายที่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเสียหาย
3: เอ้าแล้วอาไปทำอะไรผิดมาเหรอ
2: เมื่อ2ปีก่อนฉันไปบุกรุกป่าสงวนก็เลยถูกดำเนินคดี
3: จริงดิ
2: ศาลตัดสินจำคุกและพ้นโทษมาแล้วแต่ทำไมวันนี้ฉันยังได้รับหนังสือจากกรมอุทยานให้ไปจ่ายเงินค่าเสียหายตั้งล้านนึงมันยังไม่จบอีกเหรอเนี่ย
4: ถูกต้องแล้วค่ะการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติแยกเป็น2กรณีถือเป็นความผิดทางอาญาซึ่งคุณอาจจะได้รับโทษแล้วอีกส่วนหนึ่งเป็นความผิดทางแพ่งจากการที่ตัดต้นไม้ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติดินน้ำอากาศได้รับความเสียหายและเกิดภาวะโลกร้อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องไปคำนวณความเสียหายตามหลักวิชาการและเรียกร้องเอาจากผู้ที่กระทำซึ่งกฎหมายกำหนดให้ผู้ที่ทำความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลายค่ะ
2: ตายแล้วมีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานว่าอย่าไปบุกรุกป่าสงวนเลยหมดตัวอีกแล้วเรา
0: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ฟุตบอลโลกปี2026จัดขึ้นเป็นครั้งที่23ที่เม็กซิโกแคนาดาและสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพที่สำคัญยังเป็นครั้งแรกที่48ชาติเข้าร่วมปรากฏว่าสเปนคว้าแชมป์ไปครองหลังชนะอาร์เจนตินาที่เหลือ10คนในช่วงต่อเวลาพิเศษ

0: ตินา 1-0 คว้าแชมป์โลกสมัยที่2กุนซือไฟวัย65ปีกลายเป็นโค้ชที่อายุมากที่สุดที่นำทีมคว้าแชมป์โลกนำสเปนคว้าแชมป์ยูโร2024และยังสร้างสถิติรายพ่าย38นัดติดต่อกันในทุกรายการซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดของทีมชาติจากฝั่งยุโรปหรืออเมริกาใต้จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
2: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
3: ผมได้งานพนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ

0: ีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
1: ดีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
2: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: ตอนฮิต
1: ท่านผู้ฟังคะรายการเพลงฮิตติดอันดับหมดเวลาแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะ
2: ศรีสวัสดิ์ฟังเพลงจากวิทยุเมื่อกี้นี้หรือเปล่า
3: ฟังจ้าเพราะดีนะเขาเอาเพลงฮิตมาให้ฟัง
2: เพลงฮิตมันเป็นยังไงอ่ะ
3: ก็เป็นเพลงที่กำลังนิยมกันในตอนนี้นั่นแหละเขาเรียกว่าเพลงฮิต
4: ได้ยินมาว่าคำว่าฮิตเป็นคำภาษาอังกฤษหมายถึงอยู่ในกระแสนิยมเป็นที่นิยมกันในเวลาหนึ่งเราก็เอามาใช้จนจะกลายเป็นคำไทยไปแล้วว
2: ันก่อนได้ยินพี่ก้อยบอกว่าจะเอาถุงผ้าไปใส่ของเพราะกำลังฮิตอยู่ตอนนี
4: ้นั่นแหละตอนนี้เขานิยมใช้ถุงผ้ากันถ้าใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกก็จะช่วยลดโลกร้อนด้วยถุงผ้าก็เลยกลายเป็นของฮิต
5: ฮิตเป็นคำที่มาจากคำว่าฮิตในภาษาอังกฤษซึ่งเป็นคำภาษาปากหมายถึงอยู่ในกระแสนิยมซึ่งเป็นที่นิยมกันในเวลาหนึ่งเช่นเพลงฮิตหมายถึงเพลงที่เป็นที่นิยม
6: และพบกันใหม่นะคะ
7: รู้รักภาษาไทย
8: ขอให้มีดีขอให้ได้ดีในความหมายของดีนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ในความหมายของดีนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้คอยมีดี คอยรู้ดีคอยเห็นดีคอยฟังดีคอยเข้าใจดีคอยพูดดีคอยคิดดีแล้วจะมีผลว่าเป็นที่ดึงดูดหัวใจใดทุกคนทุกแห่งความไม่มั่นใจความไม่แน่ใจในตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องทบทวนนิดทบทวนหน่อยแจวดีมาบวกดีต้องพิจารณาแจวดีมาเพิ่มดีก็ต้องพิจารณาจะเอาดีมาใส่ดีก็ต้องพิจารณาจะเอาดีมาใส่ดีเอาดีมาเพิ่มดีก็ต้องพิจารณาดีบวกดีต้องดูแล้วดูอีกเป็นของง่ายของที่สะดวกของที่สบายดีนั้นจึงมีความหมายดีนั้นจึงมีความเข้าใจดีนั้นจึงมีความจริงใจดีนั้นจึงมีความบริสุทธิ์ใจดีนั้นจึงดีได้และได้ดีจากสิ่งที่มีอยู่เข้าใจดีได้ได้ดีจากสิ่งที่มีอยู่กล่าวว่าเป็นเรื่องของดีดีแท้ดีจริงดีหลายดีง่ายดีสะดวกดีสบายต้องทบแล้วทวนอีกทบแล้วทวนอีกทวนแล้วทบอีกดีโดยความหมายมีลักษณะอย่างไรพยายามไม่เห็นความสำคัญดีบวกดีดีเพิ่มดีดีขยันดีดีเสริมดีส่งดีจนได้ดีเอาจริงๆนะมันดีจากอะไรถ้าเล็กๆน้อยๆมันยังเห็นไม่ได้นิดนิดหน่อยมันยังเอาดีไม่ได้มันยังอึนมันก็คงไปไม่ได้โรคผิวหนังนี่เป็นโรคอิจฉาริษยาโรคร้อนรนกระวนกระวายนี่เป็นโรคแห่งความโกรธโรคมืดโรคมัวแล้ววันโรคแห่งโมหะพยายามทบทวนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยมีลักษณะอย่างไรมีลักษณะหน้าตาอย่างไรทำไมต้องอย่างนี้ทำไมต้องอย่างนั้นทำไมต้องอย่างนั้นทำไมต้องอย่างนี้ทำไมต้องอย่างนี้ทำไมต้องอย่างนั้นให้เรากำหนดได้ในความดีในข้อวัดปฏิบัติกับชีวิตประจำวัน อยู่บ้านอย่างหนึ่งอยู่วัดอย่างหนึ่งอยู่ที่ทำงานอย่างหนึ่งแม้แต่เดินทางก็อย่างหนึ่งสภาพฐานะสภาพสิ่งแวดล้อมนั้นมีความแตกต่างกันให้เห็นจริงเห็นจังลงไปว่าคืออะไรทำไมเพื่อลดเพื่อละเพื่อเลิกเพื่อถอนเพื่อคลายออกแล้วจะรู้ว่าคืออะไรแล้วจะเข้าใจว่ามีลักษณะอย่างไรต้องเห็นจริงเห็นจังเห็นแจ้งเห็นชัดลงไปในใจของว่าดีนั้นมีหน้าตาอย่างไรว่าดีนี้มีหน้าตาอย่างไรฐานะของใจนั้นจึงบอกว่าทำไมเราดีไม่จริงเพราะอะไรเพราะเราขาดความเชื่อมั่นเพราะความขาดความมั่นใจแล้วว่าดีไม่เต็มดีไม่พอเขาเรียกว่าดีกระท่อนกระแท่นดีแบบโปะตรงนั้นไปป่าตรงนี้ป่าตรงนี้ไปป่าตรงนั้นเสร็จแล้วก็มีแต่เรื่องของการตัดผุมีแต่เรื่องของการซ่อมมีแต่เรื่องของการเสริมเพราะดีไม่จริงเมื่อดีจริงนั้นจะต้องดีสม่ำเสมอดีคงเส้นคงวาดีเสมอต้นดีเสมอปลายดีในความหมายของความรู้สึกที่ดีจริงนั้นพยายามนึกบ่ว่าจะได้ดีง่ายเพราะฐานดีฐานทรงมีแรงหนุนมีแรงผลักดันมีแรงสนับสนุนพอถึงจะดีได้ในแง่ของความดีนั้นจะต้องมีเหตุปัจจัยของความดีเห็นใจเข้าใจเหมือนกันว่าที่ดีไม่ได้เด่นไม่ได้โด่งดังไม่ได้ดูดดื่มไม่ได้ก็เพราะดีไม่จริงถ้าแย้งถ้าขัดแล้วก็โกรธถ้าขัดถ้าแย้งแล้วก็หาเรื่องทะเลาะไม่ค่อยมีเหตุผลเป็นลักษณะคุณสมบัติของอันธพาลหากจะมีการแย้งการขัดหากจะมีการว่ากล่าวตักเตือนหรือเหตุอื่นใดก็จะกลายเป็นเรื่องโกรธอันธพาลได้ง่ายความหมายนี้จึงบอกว่าย้ำในเรื่องของความดีย้ำในเรื่องของความดีย้ำในเรื่องของความดีย้ำในคุณงามความดีเห็นดีมีดีรู้ดีเข้าใจดีก็เราจะเป็นหลักเป็นฐานก็เราจะมีหลักมีฐานต้องย้ำแล้วย้ำอีกเหมือนกับถนนหนทางจะวิ่งได้นานวิ่งได้ทนวิ่งได้อย่างไม่ยุบยับวิ่งอย่างไม่ยุ่ยก็ต้องอาศัยการบดอัดที่แน่นอนบทแล้วอีกบทแล้วอีกบทแล้วอีกไม่ใช่เพียงฉาบฉวยไม่ใช่เพียงแค่นั้นไม่พอหรอกความดีที่แท้นั้นต้องย้ำตีกลับไปตีกลับมาตีกลับไปตีกลับมาก็จะเป็นถนนหนทางให้เราได้ใช้นี่จะต้องอาศัยวันเวลาพอสมควรช่างผู้ชำนาญนั้นจะต้องใช้เวลาถ้ามีเวลาแล้วก็จะรู้ว่าดีเป็นอย่างไรดีมีหน้าตาอย่างไรถ้าไฟไหม้ขี้ฝอยก็อย่างหนึ่งไฟไหม้แกรบก็อย่างหนึ่งไฟไหม้ซุงก็อย่างหนึ่งไฟไหม้บ้านก็อย่างหนึ่งไฟไหม้รถก็อย่างหนึ่งต่างกันนะในความหมายของความเข้าใจของความดีนั้นต้องละเอียดต้องเน้นเห็นความละเอียดของดีจึงได้ยินอยู่เรื่อยว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วกลับได้ดีมีถมไปแล้วจะทำดีไปทำไมพอคิดอย่างนี้นี่แสดงถึงทำดียังไม่เต็มพอทำดียังไม่เต็มมองไม่เห็นชัดเจน ในที่สุดความดีนั้นก็ถูกเมฆหมอกถูกสิ่งอื่นใดมาปกคลุมมาปิดบัง ทำไมมองไม่เห็นไม่ชัดในส่วนของความดีถึงบอกว่ามองไม่เห็นมองไม่ชัดในส่วนของความดีจริงนั้นจะต้องให้เห็นชัดเจนอาจจะต้องมีดีว่าจะต้องได้ดีโดยหลักของความดีนั่นแหละจึงเตือนอยู่เรื่อยว่าระวังนะดีมันแตก เขาต้องมีดีแหละดีเขาได้ดีนะเขาต้องมีดีมากกว่าเราเขาต้องมีดีมากกว่าเรานะสุขก่อนสุขหลังสุขช้าสุขเร็วต้องมีเหตุมากกว่าเราแน่ต้องมีเหตุสุขเร็วเกินฤดูกาลก็มีการบ่มสุขเผ็ดเวลาก็มีการอย่างที่ว่านะวิทยาศาสตร์ช่วยโตเร็วเกินกำหนดก็มีวิทยาศาสตร์ช่วยผิดที่ผิดทางผิดคนผิดจังหวะ ในเรื่องของความดีนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจมากๆต้องใส่ใจมากๆถ้าไม่งั้นไม่รู้ว่าดีนะคืออะไรเมื่อเป็นเช่นนี้จึงบอกว่าตั้งใจนะกำหนดให้รู้ความดีของตัวเองดีที่แท้นะมีลักษณะอย่างไรดีจริงมีลักษณะอย่างไรเหตุผลตนประมาณการชุมชนบุคคลต้องย้ำเหตุผลตนประมาณการบุคคลชุมชนชุมชนบุคคลนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นนะจะต้องให้มีจังหวะต้องให้มีจังหวะถ้าดีไม่มีจังหวะแล้วก็ดีเลอะดีละดีเลือนดีจนเลยดีนั่นดีจนเลอะดีจนแตกเรียกว่าดีแตกข้อปฏิบัติต้องย้ำว่าดีอย่างไรดีฐานะอย่างไรดีบนดีร่างดีข้างดีหน้าดีหลังดีซ้ายดีขวาดีรอบทิศทางไหมหรือว่าดีแค่นั้นก็จะเห็นดีออกมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะก็จะรู้ว่าผลหมากรากไม้มันมีรสเปรี้ยวรสหวานรสขมอะไรนั้นต้องใช้เวลาพอสมควรพอไปจอดที่ลำต้นก็ไม่รู้รสชาติมันนอกจากผลหรือดอกใบดอกรากมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่จะให้ได้ดีผู้ที่รักดีหวังดีจึงบอกว่ามีปัญญาพอให้รู้จักคำว่าปรับอยู่เรื่อยๆปรับตัวเองอยู่เรื่อยๆถ้าปรับตัวเองได้แล้วมันก็ง่าย ถ้าปรับตัวเองแล้วมันก็สะดวกถ้าปรับตัวเองแล้วมันง่ายมันสะดวกมันสบายถ้าปรับตัวเองได้แล้วมันง่ายมันสะดวกมันสบายอยู่ที่การปรับตัวเองสำคัญนะอยู่ที่การปรับตัวเองเห็นเป็นเรื่องเหลวไหลเห็นเป็นเรื่องไร้สาระนะต้องปรับอยู่เรื่อยต้องแก้ไขอยู่เรื่อยต้องปรับปรุงอยู่เรื่อยต้องแก้ไขอยู่เรื่อยเราจะรู้ว่าดีได้นั้นต้องปรับอยู่เรื่อยๆในส่วนของธรรมะปฏิบัติจึงรู้ตัวเองว่าดีนั้นคือลักษณะอย่างไรถึงย้ำถึงเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าดีแท้นั้นคือลักษณะอย่างไรเหตุแห่งความเจริญผลที่เจริญผลที่เสื่อมตัวเรานั้นถ้าตัวเราไม่รู้ตัวเองแล้วใครจะรู้ตัวเองมากกว่าตัวเราตัวเราเองถ้าไม่รู้ตัวเองแล้วใครจะรู้มากกว่าตัวเราประมาณให้รู้จักประมาณให้รู้จักคำว่าประมาณแต่น้อยจะมากต้องรู้ประมาณช้าเร็วมากน้อยต้องรู้ประมาณต้องรู้ประมาณต้องรู้จักคำว่าประมาณให้รู้จักคำว่าประมาณ ให้รู้จักคำว่าประมาณบางทีเนี่ยทานอาหารดีลืมนึกไปมันอร่อยทานจนลืมนึกถึงความอ้วนผอมของตัวเองทานจนลืมนึกถึงน้ำหนักของตัวเองทานจนลืมนึกถึงน้ำหนักของตัวเองอาหารมันดีอากาศมันดีลืมนึกฐานะของตัวเองสภาพของร่างกายตัวเองธาตุขันธ์ของตัวเองมันไม่พร้อมเสร็จแล้วมันมีปัญหาตามมาเพราะเรื่องไม่สังเกตสังกาตัวเองนั่นแหละอากาศดีเพลินอาหารดีเพลินพูดดีเพลินทำดีเพลินคิดดีเพลินเพลินจนลืมนึกได้ว่าดีมันไม่มีประมาณแล้วมันดีเกินนี่ทำให้เราต้องไม่ได้ดิบได้ดีมันดีเกินไม่ได้การเช่นใดการเช่นไรอันนี้เรื่องใหญ่ต้องพยายามไม่รู้จักง่ายๆนี่แหละกับชีวิตประจำวันของเราให้จะได้ไม่โทษกรรมโทษเวรโทษดวงโทษชะตาโทษวาสนาเราต้องวิเคราะห์วิจารณ์ตัวเราว่าการเวลาที่เราจะต้องทำดีนั้นเหมาะเจาะไหมการเวลาที่เราต้องทำดีนั้นมีความพอเหมาะพอเจาะไหมต้องรู้ด้วยจังหวะจังโคนที่มันมีอุปสรรคที่มันมีปัญหาที่มันไม่เจริญที่มันไม่ก้าวหน้าที่มันไม่สำเร็จเพราะไม่รู้จักกาลเทศะพยายามเตือนอยู่เรื่อยพยายามเน้นอยู่เรื่อยพยายามชี้เห็นลงไปว่านี่มันผิดจังหวะดีผิดที่โทษขี้ผิดทางวางในยากเย็นในยากดีจริงนั้นต้องยอมจำนนต่อเหตุและผลการบุคคลชุมชนสิ่งแวดล้อมแล้วจะเข้าใจในเหตุแห่งความดีทุกเรื่องทุกอย่างจึงคอยเตือนอยู่เรื่อยๆว่าระวังนะบ้านเขาเมืองเขาบ้านเราเมืองเราวัดนะบ้านนะที่ทำงานนะบนรถนะป้ายรถเมย์นะในรถนั่งนะต้องรู้ป่าช้านะเจดีย์ร้างนะต้องดูต้องรู้ว่าดีเนี่ยมันต้องมีจังหวะถ้าดีไม่มีจังหวะจังโคนแล้วมันก็ลำบากที่มันมีอุปสรรคที่มันมีปัญหาเพราะความหวังดีแล้วมันก็มีปัญหาเพราะว่าต่างคนต่างมีปากอยากพูดพอต่างคนต่างมีปากอยากพูดแล้วมันก็นึกว่าเก่งทุกคนดีทุกคนที่สุดก็เดือดร้อนเราอยากพูดผิดที่ผิดทางผิดการผิดเวลาผิดบุคคลผิดชุมชนผิดจังหวะแล้วก็มีปัญหาเพราะว่าพูดมันง่ายก็ทำใครก็อยากจะพูดเมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องระวังอยู่ตลอดคอยย้ำคอยเตือนอยู่ตลอดว่าคอยระวังนะคอยย้ำนะคอยเตือนนั้นอยู่ตลอดว่าถ้าดีผิดที่ดีผิดจังหวะแม้ได้เจตนาดีตั้งใจดีแต่มันก็เสียดายมันก็เราเข้าไปปลดทุกข์ในห้องน้ำห้องสุขาแต่ก็ยังว่านั่นแหละมันไม่ตรงกับที่จุดให้ปลดทุกข์เรื่องทุกข์เสร็จแล้วมันก็ส่งกลิ่นเต็มไปหมดตัวเองก็เป็นภาระแล้วคนเข้าไปทีหลังก็ได้กลิ่นอีกเพราะว่ามันผิดที่ถึงบอกว่าบางทีเนี่ยเข้าใจอยู่เหมือนกันแล้วว่าความละเอียดความรอบครอบความสุขุมไม่พอความหนักแน่นไม่พอความเยือกเย็นไม่พอแล้วก็ดีผิดที่ดีผิดจังหวะดีผิดโอกาสแล้วทำให้เกิดความไม่สบายใจได้ในความหมายของดีนั้นต้องมีลักษณะเข้าใจในความหมายของดีนั้นต้องมีลักษณะรู้เรื่องเข้าใจรู้เรื่องยอมรับว่าดีนั้นมีลักษณะอย่างไรดีจริงนั้นมีลักษณะอย่างไรถึงย้ำอยู่เรื่อยๆถึงย้ำอยู่เรื่อยๆแต่ดีจริงมีลักษณะอย่างไรดีกับบุคคลนี้เรื่องใหญ่ที่ย้ำว่าผิดฝาผิดตัวผิดตนผิดคนผิดผัวผิดเมียผิดลูกผิดหลานมันเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องนี้นะดีผิดจังหวะแล้วมันเสียหลักทุกที่เจตนาดีความหวังดีความปรารถนาดีความสงสารเขา แต่มันดีผิดจังหวะมันดีไม่ถูกมันดีไม่ถูกพอดีผิดจังหวะดีไม่ถูกแล้วมันก็ลำบากอย่างนี้แล้วก็หาว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีเพราะมันดีผิดสถานที่มันดีผิดบุคคลแล้วมันดีผิดจังหวะที่ด้วยแต่เสร็จแล้วมันก็มีโทษมากกว่าคุณแล้วอย่าบ่นนะแล้วอย่าว่านะเตือนอยู่เรื่อยติ้งอยู่เรื่อยว่ามันผิดนะแทนจะเป็นความปรารถนาดีหรือความสงสารมันกลายเป็นเรื่องซ้ำเติมเจ้าของให้ตกต่ำทำชั่วเพราะบาปบริสุทธิ์ทำชั่วเพราะเจตนาดีอยากจะรู้ว่าเวลาเซเนี่ยส่วนมากมันก็จะมีโรคโน้นโรคนี้เข้ามาเรื่อยเวลาร่างกายอ่อนแอในโรคมันจะแทรกซ้อนน่าจะบอกให้ถ้าไม่มีจังหวะเซแล้วมันก็ยังไม่เป็นไหนแต่เซเมื่อไรแล้วโรคมันแทรกซ้อนทุกเรื่องถ้าเซเมื่อไรโรคมันจะแทรกซ้อนทุกเรื่องนี่ต้องระวังนี่ต้องระวังแหละต้องคอยระวังเตือนตั้งแต่แรกแล้วว่าต้องระวังนะใหญ่เพียงความสงสารนะใหญ่เพียงความสงสารอย่างเดียวยังไม่ถูกเมตตานั้นมีที่มีทางนะไม่ใช่เมตตาเลอะเมตตาละเมตตาไม่มีปัญญาเป็นทุกข์เพราะใจอ่อนเป็นทุกข์เพราะรับปากง่ายเป็นทุกข์เพราะทนดูไม่ไหวสงเคราะห์สงหาเขาไปแล้วก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนี้เดือดอยู่อย่างนี้วุ่นวายอยู่อย่างนี้แหละถึงบ่ว่าจะมารับทุกข์อยู่ทำไมก็รู้อยู่ว่านี่มันเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์เพราะเรานี้ใจอ่อนรับปากง่ายสงสารเขาอนุเคราะห์เขาถือว่าเป็นบุคคลที่น่าสงสารเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติเป็นพี่น้องไปแล้วทีนี้มันก็เดือดร้อนแม้ที่สุดเป็นเพื่อนคบกันมาตั้ง20 30ปีแล้วยังเดือดร้อนอีกพอเวลาได้เขาว่าดีเวลาไม่ให้หรือเวลาไม่สนองตอบความต้องการเขาก็ได้ที่สุดก็เจ็บใจเพราะเรื่องของเพื่อนต้องคิดนะต้องคิดถ้าเคยแล้วมันเคยนะสัตว์โดยทั่วไปเหมือนกันหมดถ้าเคยแล้วจะเคยนะโทษถ้าเคยได้อยู่ได้กินแล้วมันก็จะเคยนะแล้วเป็นอาชินจนะกรรมแล้วว่ากรรมจนเคยชินทำชั่วจนไม่รู้ว่าตัวเองทำชั่วทำบาปจนไม่รู้ว่าตัวเองทำบาปทำชั่วทำบาปทำกรรมจนไม่รู้ตัวเองทำบาปทำกรรมนี่ต้องระวังนี่ต้องเตือนนี่ต้องสอนนี่ต้องติ้งอยู่ตลอดเวลาว่าระวังนะใช่มีไว้ดูมีไว้ฟังมีไว้รับรู้นี่เป็นส่วนของใจที่เรายังมีชีวิตอยู่เราย้ำกันเพื่อให้เห็นความจริงของสัจธรรมว่าระวังนะหังลบกบนี่ถ้าเสียไม่คุ้มได้ก็ต้องหยุดถ้าได้ไม่คุ้มก็เสียต้องหยุดถ้าได้ไม่คุ้มก็เสียนะต้องหยุดทั้งนั้นแหละใครจะเป็นอย่างไรก็รู้พอที่สุดถ้าเราเสียหลักแล้วก็ถูกเหยียบซ้ำเติมเข้าไปอีกทำดีมาทั้ง 30-40 ปียกสุดท้ายเงือกสุดท้ายจะเกษียณอยู่แล้วยังเสียหลักพอยกสุดท้ายซ้ำไปด้วยทำแซมซ้ำติดคุกติดตารางมีคดียกสุดท้ายเข้าไปอีกต้องว่าต้องประคองดีต้องรักษาดีต้องเพิ่มดีต้องใส่ดีเข้าไปด้วยเหตุผลของใจเจ้าของที่มาฝึกมาปฏิบัติที่ได้มาฝึกมาปฏิบัติก็เน้นเพื่อเรื่องความดีทั้งนั้นเน้นเพื่อเห็นดีในใจเราเน้นเพื่อเข้าใจในความดีของเราว่าถ้าดีจริงแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนี้ทนทานต่อการพิสูจน์เอหิปัจจิโกเชิญชวนทุกคนมาฝึกมาฝึกมาปฏิบัติอากาลิโกไม่จำกัดบุคคลไม่จำกัดบุคคลไม่จำกัดเวลามีโอกาสมีเวลาแล้วมาเถอะได้ทุกที่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดกำหนดได้ทุกที่ทุกทางให้เรากำหนดเถอะให้เรากำหนดให้เราดูให้เราสังเกตเราจะรู้ว่าดีนะมันมีได้ในลักษณะเชิญชวนใครต่อใครได้ฝึกได้ปฏิบัติ
6: พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์18สิงหาคม2515การล้มล้างของเก่าเพื่อสร้างขึ้นใหม่นั้นอาจทำให้สิ่งดีที่มีอยู่แล้วต้องทำลายไปด้วยและทำให้ความเจริญต่างๆต้องหยุดชะงักลงการสร้างสรรค์ควรจะกระทำได้ด้วยวิธีการที่แยบคายกว่านั้นโดยร่วมกันคิดแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นและสร้างสิ่งที่ยังขาดอยู่ให้สมบูรณ์ขึ้นมา
9: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวัน

0: พระภิกษุสงฆ์ในประเทศไทยสายอรัญวาสีหรือที่เรียกว่าพระป่าพระธุดงคกรรมฐานนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2458เป็นต้นมาได้รับการอบรมวางหลักปักฐานการเผยแผ่ศาสนธรรมจากพระบุพาจารย์ใหญ่สายวิปัสสนากรรมฐานคือท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตด้วยปฏิปทาบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่มั่นทำให้บังเกิดกองทัพธรรมพระกรรมฐานนำธงชัยแห่งพระพุทธศาสนากระจายเผยแผ่อมตะธรรมไปทั่วสารทิศและในบรรดาพระกรรมฐานลูกศิษย์ของท่านได้มีสมณะผู้ทรงศีลาจารวัดเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวพุทธกว้างไกลและนำพาซึ่งประโยชน์แห่งการพระศาสนาอย่างสำเร็จผลปรากฏชัดณปัจจุบันการพระคุณเจ้ารูปนี้คือพระราชสังวรอุดมหลวงปู่ศรีมหาวีโรวัดประชาคมวนารามป่ากุงอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดนามเดิมของท่านชื่อศรีเกิดในสกุลปักกศรีเมื่อวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2460ตรงกับวันศุกร์เดือน6ปีมะเมียที่บ้านขามป้อมอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามโยมบิดาชื่อนายอ่อนศรีโยมมารดาชื่อนางทุมปักกศรีในช่วงปฐมวัยท่านเข้าศึกษาที่โรงเรียนประชาบาลวัดบ้านขามป้อมซึ่งเป็นโรงเรียนประจำท้องถิ่นจบชั้นประถมปีที่6และได้ขวนขวายเข้ามาเรียนต่อที่โรงเรียนสารคามพิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดจนจบชั้นมัธยมปีที่3เมื่อปีพุทธศักราช2480การศึกษาของท่านในยุคสมัยนั้นนับว่าอยู่ในขั้นดีท่านได้เข้ารับราชการเป็นครูในปีรุ่งขึ้นหลังจากสำเร็จการศึกษาชีวิตการเป็นครูท่านเริ่มที่โรงเรียนวัดบ้านชาติตำบลหัวเรือมหาสารคามและต่อมาที่โรงเรียนบ้านสวนจิกตำบลปอผ่านร้อยเอ็ดด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาท่านได้บรรพชาอุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช2488ณพัทธสีมาวัดราชรังสรรค์บ้านป่ายางอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีพระโพธิญาณมุนีดำโพธิญาโนเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมยุทธเป็นอุปชาได้รับฉายาทางพระพุทธศาสนาเป็นมคตว่ามหาวีโรพรรษาแรกในชีวิตสมณะผู้ละวางท่านได้พำนักศึกษาปฏิบัติธรรมอยู่กับท่านพระอาจารย์คูณอุตโมวัดประชาบำรุงมหาสารคามปีต่อมาพุทธศักราช2489ท่านได้จาริกไปจำพรรษาที่วัดป่าแสนสำราญอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีมีโอกาสศึกษาปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากับท่านพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมซึ่งเป็นศิษย์สำคัญของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเมื่อออกพรรษาแล้วพระศรีมหาวีโรในครั้งนั้นได้ออกจาริกแสวงธรรมไปตามวนาป่าเขาราวไพรอาทิภูเก้าภูผักกูดบ้านห้วยทรายอำเภอคำชะอีจังหวัดนครพนมซึ่งที่ภูผักกูดหรือภูผากูดแห่งนี้เป็นสัปปายาสถานที่พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเคยทุดงจาริกมาพำนักเป็นแหล่งเจริญธรรมที่ผู้กล้าแห่งกองทัพธรรมได้มาประพฤติธรรมบำเพ็ญเพียรด้วยเป็นสถานที่อยู่ไกลจากชุมชนขาดแคลนขัดสนในปัจจัย4แต่มีภูมิทัศน์ที่เหมาะแก่การพัฒนาภูมิธรรมสัมมาปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งปีพุทธศักราช2490หลวงปู่ศรีมหาวีโรทุดงไปพำนักที่ถ้ำพระเวทครั้นเข้าพรรษาได้ไปจำพรรษาที่วัดบ้านนาแกอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมซึ่งในยุคสมัยนั้นเป็นดินแดนที่คุกรุ่นไปด้วยสถานการณ์แห่งความขัดแย้งด้านอุดมการณ์ทางการเมืองและสังคมแต่ท่านก็อยู่ด้วยความราบรื่นปราศจากอันตรายจนกระทั่งออกพรรษาจึงจาริกไปยังจังหวัดสกลนคร และปีพุทธศักราช2491ก็จำพรรษาที่วัดโนนนิเวศอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นการเดินตามทางรอยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์คือหลวงปู่มั่นภูริทัตโตซึ่งเคยมาพำนักที่วัดแห่งนี้มาแต่ครั้งอดีตด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในปฏิปทาบารมีธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระบุพพาจารย์ใหญ่ด้านวิปัสสนากรรมฐานซึ่งขณะนั้นอยู่ในช่วงปัจฉิมวัยพำนักอยู่ที่สำนักป่าบ้านหนองผือตำบลนาในอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครพระอาจารย์ศรีมหาวีโรจึงเข้าไปกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่สำนักป่าบ้านหนองผือขออนุญาตพำนักจำพรรษาและศึกษาธรรมกับท่านซึ่งหลวงปู่มั่นก็เมตตาอนุญาตนับเป็นโอกาสอันเป็นมหามงคลในชีวิตบรรพชิตที่มีโอกาสศึกษาธรรมและอุปถาพระบุพพาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตรวมทั้งมีโอกาสเจริญธรรมกับสหธรรมิกร่วมสำนักร่วมครูอาจารย์เดียวกัน
1: คือหลวงปู่มั่นใครจะไปหาหลวงปู่มั่นมีคนไปฝากไปฝังแล้วท่านไม่รับเด็ดขาดจะต้องเป็นพระที่เดินป่ามาท่านถึงจะรับให้อยู่ในสำนักพระหลวงปู่ศรีก็เดินทุดงไปในป่าในเขาไปอยู่ในป่าเสร็จแล้วก็ถึงเข้าไปอยู่ในสำนักของพระอาจารย์มั่นรู้สึกจะเป็นเวลา2ปีอยู่นับเวลา2ปีตอนเผาศพเสร็จแล้วที่วัดไอ้สุทธะวัดไอ้วัดสุทธาวาสตอนนั้นท่านจะสร้างโบสถ์ท่านก็ไปช่วยทุกปีพาญาติพาโยมไปทำบุญทุกปีไปฟังเทศไปเวลาวันคล้ายวันมรณภาพของอาจารย์มั่นที่จะจัดที่วัดสุทธาวาสเพราะฉะนั้นท่านจะพาญาติพาโยมไปทุกปีตั้งแต่นั้นมาท่านนับถือมากท่านเคารพมากอาจารย์มั่นท่านบอกว่าเป็นคนที่สามารถรู้กระแสจิตของคนทั้งหลายได้ดีมากอย่างเราจะคิดอะไรต่างๆนานาคิดในทางไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยท่านจะรู้ท่านจะเตือนทันทีเพราะนั้นท่านก็ได้ข้อวัดปฏิบัติจากอาจารย์มั่นแล้วก็มาติดตามของอาจารย์มหาบัวเนี่ยมาติดตามอาจารย์มหาบัวออกป่ากับอาจารย์มหาบัวกับหลวงปู่บัวมาตลอดเสร็จแล้วก็มาสร้างวัดที่วัดน้องแสงที่อุดรกับหลวงปู่บัวปี2495เสร็จแล้วก็2496ก็มาสร้างที่วัดป่ากงท่านเคารพนับถืออาจารย์มั่นมากจะไปที่ไหนก็ตามแต่มักจะมีลูกอาจารย์มั่นไว้ประจำสำนักอยู่เสมอ
0: เมื่อหลวงปู่มั่นภูริทัตโตอาพาธพระอาจารย์ศรีก็มีโอกาสถวายการปฏิบัติเมื่อท่านพระอาจารย์ใหญ่ถึงแก่มรณภาพก็นำความวิโยคอาดูมาสู่ผู้เป็นศิษย์ผู้เคารพศรัทธาครูอาจารย์อย่างสุดจิตสุดใจพระอาจารย์ศรีมหาวีโรได้ถวายสการะสรีระหลวงปู่มั่นเป็นครั้งสุดท้ายในงานถวายเพลิงชาปนกิจที่วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครต่อมาปีพุทธศักราช2493พระอาจารย์ศรีมหาวีโรไปจำพรรษาที่วัดป่าบ้านหนองผักตบอำเภอวาริชภูมิจังหวัดอุดรธานีและปีต่อมาได้มีโอกาสไปพำนักจำพรรษาที่วัดบ้านห้วยทรายอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารได้มีโอกาสศึกษาธรรมกับท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนซึ่งเป็นประธานสงฆ์ในสำนักแห่งนี้ปีพุทธศักราช2495ได้ร่วมสร้างวัดป่าหนองแสงโดยบัญชาของท่านเจ้าคุณธรรมเจดีจูมพันธุโลวัดโพธิสมพรอุดรธานีท่านพระอาจารย์ศรีได้ออกจาริกห่างถิ่นมหาสารคามและร้อยเอ็ดไปนานหลายปีจนกระทั่งปีพุทธศักราช2496 ท่านจาริกมายังวัดป่ากุ่งซึ่งเป็นวัดเก่าแก่สร้างมาประมาณ200ปีท่านเป็นผู้นำศรัทธาในการพัฒนาวัดป่ากุ่งให้เรืองรุ่งโดยลำดับจนกระทั่งเป็นวัดประชาคมวนารามที่งามสง่าเป็นศาสนสถานอันไพศาลสำหรับชาวพุทธผู้ศรัทธาในธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าและดำเนินตามธรรมวิถีของพ่อแม่ครูอาจารย
1: ์ที่วัดป่ากุ่งเนี่ยท่านพระโยท่านก็มาเยี่ยมญาติเยี่ยมโยมทางนี้ที่นี่การปฏิบัติของท่านท่านจะสอนลูกศิษย์ลูกหาให้มีความจริงให้มีความจังเอาจริงเอาจังทรมานคนเนี่ยโอ้ยท่านทรมานได้ท่านสอนได้สอนได้ตอนวัดประกงใหม่ๆที่จริงวัดประกงแต่ก่อนมันก็เป็นป่าธรรมดาพอท่านมาอยู่ก็นำผีมาเผาพอเผาผีเสร็จท่านจะไปทำส้วมหลุมใส่ตรงนั้นท่านบอกให้พระใช้ยังไม่เต็มพอคนใหม่มาเผาเอาไปทำส้วมอยู่ตรงนั้นอีกท่านฝึกคนให้มีความคุ้นให้มีความกล้าหาญให้มีความกล้าต่อสิ่งที่มันหลอกลวงกันมาแต่ก่อนเทสำหรับสิ่งนอกเรียกนอกลอยพระศาสนาเช่นการเชื่อถือผีสางต่างๆท่านจะสอนให้คนเลิกหมดเนี่ยทำไมเห็นว่าอันนี้ท่านทำได้ดีมาก
0: ปู่ศรีมหาวีโรจำพรรษาที่วัดประชาคมวนารามหรือวัดป่ากุ่งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาท่านเป็นผู้นำเป็นธุระในกิจการงานพระศาสนาอย่างจริงจังและมั่นคงสร้างคุณูปการและสาธารณประโยชน์เป็นจำนวนมากที่เป็นงานยิ่งใหญ่อลังการคือการก่อสร้างพระมหาเจดีย์ชัยมงคลณวัดผาน้ำทิพย์อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดพระมหาเจดีย์แห่งนี้เป็นพลานิสงส์แห่งแรงศรัทธาของชาวพุทธต่อพระบวรพุทธศาสนาต่อพระสุปฏิปันโนต่อบารมีธรรมของพระราชสังวรอุดมเจ้าคุณหลวงปู่ศรีมหาวีโรที่มุ่งเพื่อประโยชน์ต่อสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์อันเป็นหลักชัยหลักใจของชาวไทยหมายจันโลงพระพุทธศาสนาสืบสารศิลปะวัฒนธรรมงานพุทธศิลป์ให้สถิตสถาพรสืบไปรูปแบบอันวิจิตรเป็นศิลปะผสมความยิ่งใหญ่ของพระปฐมเจดีย์กับความโอฬารของพระธาตุพนมกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวประดิษฐานตระหง่านตระการตาด้วยศิลปกรรมอันล้ำเลิศด้วยฝีมือลูกหลานไทยเป็นนฤมิตกรรมแห่งยุคสมัยที่จะเป็นปูชนียสถานสำคัญของไทยและของโลกวัฒนาสืบต่อไปภายภาคหน้า

0: ความสูงนั้น101เมตรเดิมตอนนี้ได้เพิ่มฉัตรทองคำขึ้นไปเป็น109เมตรนะครับแล้วก็จะมีในชั้นที่3นั้นจะมีพระเจจิอาจารย์เป็นรูปหล่อรูปเหมือน101รูปนะครับ101รูปก็เริ่มจากพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่ต่างๆที่ผ่านมาทั้งหมดในภาคอีสานหรือในประเทศไทยนะครับจะมารวมกันอยู่ที่นั่น
1: ในยามเช้าผู้คนจากบ้านไกลเรือนไกลจากหลายถิ่นจะมารวมกันที่หน้าวัดประชาคมวนารามเพื่อเตรียมถวายภัตตาหารบิณฑบาตพระคุณเจ้าเป็นโอกาสที่พุทธศาสนิกชนจะได้กราบนมัสการหลวงปู่ศรีอย่างใกล้ชิดบางรายบางท่านก็มาขอพึ่งบารมีธรรมของท่านซึ่งท่านก็เมตตาเสมอตลอดมาการบิณฑบาตเป็นธุดงควัตที่พระกรรมฐานประพฤติปฏิบัติหลวงปู่ศรีจะตื่นแต่ดึกออกเดินไปรอบๆวัดจนถึงเวลาบิณฑบาตท่านเป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงแม้จะมีอายุกว่า80ปีแล้วหลังจากบิณฑบาตแล้วสาธุชนจะร่วมกันถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรหลวงปู่ศรีมหาวีโรท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์กรรมฐานที่มีความสามารถอย่างสูงในการแจกแจงแสดงธรรม
2: การปฏิบัติธรรมจะปฏิบัติที่ไหนก็ปฏิบัติตัวเรานี่แหละธรรมะก็อยู่กับคนนี่แหละมาอยู่ที่อื่นหรอกถ้าคนประพฤติปฏิบัติเวลาไหนมันก็เกิดขึ้นจากตัวของเราเองทุกคนก็มีกายมีวาจามีจิตใจเหมือนกันโดยมากนักปฏิบัติท่านเพื่อเขาคิดเอาใจตัวเองนี่แหละแต่ว่าใจก็ได้ยินแต่ชื่อบางคนก็ไม่รู้ว่าใจมันเป็นยังไงว่าคิดว่าใจว่าชื่อมันนะแต่ตัวจริงมันเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่แล้วมันก็อยู่กับทุกท่านทุกคนเลยโดยมากก็ปล่อยไปตามสัญญาอารมณ์ตัวเองซะส่วนมากไม่ได้นำปฏิบัติไปตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์สอนมาแล้วหลายพันปีมาแล้วส่วนพวกเทศที่หลังเขาเรื่องเขานี่แล้วไปเทศไม่ใช่เรื่องอื่นหรอกทุกคนเราก็มีจิตมีใจเหมือนกันมีร่างกายครบครันบริบูรณ์หมดอาการ32เราก็มาฝึกหัดจิตใจของเราเท่านั้นแหละไม่ต้องฝึกหัดอะไรอื่นหรอกให้รู้จิตรู้ใจตัวเองรู้แล้วก็ให้เห็นด้วยถ้าไม่เห็นใจก็สอนใจไม่ได้หรอกโดยมากทุกคนไม่ค่อยเห็นใจตัวเองได้ยินแต่ชื่อนะเราจะมีวิธีการแบบไหนที่จะเห็นใจตัวเองต้องอาศัยให้คิดใจอยู่ในความสงบคือจะเป็นสมาธิหรือไม่เป็นก็ตามให้อยู่ในจุดใดจุดหนึ่งเดี๋ยวคิดใจมันก็มีพลังเกิดขึ้นนะทีนี้มันค่อยรู้ไปรู้ลึกลับซึ่งเรามองไม่เห็นหรอกนะครับไม่เคยเห็นมาก่อนถ้ารู้จิตรู้ใจแล้วก็รู้ความเป็นมาในชีวิตของตัวเองล่ะความเป็นมาเป็นไงใครไม่รู้หรือใครรู้รู้ก็รู้แต่รู้สึกจำได้แต่ระยะที่เราเกิดขึ้นมาเท่านั้นแหละแต่เลยไปนู่นเลยไม่รู้เลยถ้าหากเรามารู้จิตใจตัวเองก็รู้ไปหลายชาติหลายภพย้อนหลังไปเรามีความเป็นมารูปไหนวิธีไหนถ้ารู้ความจริงที่เคยเป็นมาหลายชาติหลายภพนั่นโอ้โหจะเกิดความสลดสังเวชไม่น้อยเหมือนกันเกิดมาเป็นคนก็มีไม่ใช่คนก็มีเป็นสิงสารสัตว์ทุกประเภท ก็จะได้มาเป็นคนเราดูเป็นของแสนยากนะถ้าหากเราพิจารณารู้ถึงความเป็นมาแต่ก่อนเกิดมาหลายชาติหลายภพถ้าเอากระดูกรวมกันไว้ไม่ขยายไปเป็นดินเป็นน้ำแล้วกระดูกคนหนึ่งเนี่ยก็ใหญ่กว่าพวกเขาลูกหนึ่งดูซิว่าไม่รู้ว่าเกิดมากี่ภพกี่ชาติทุกคนก็ปรารถนาความสุขเหมือนกันหมดแต่แล้วความสุขก็มองเห็นแต่ความสุขขั้นนอกๆเนี่ยนะการอยู่การกินได้ยิ้มน้ำสำราญแล้วก็ว่าสุขแต่สุขยิ่งกว่านั้นยังมีสุขในด้านจิตใจไม่ต้องไปกินอะไรแล้วมันเกิดความสุขขึ้นในด้านภายในเองนี่เรียกว่าทำคิดใจให้เกิดความสุขมันสุขเกิดขึ้นมาด้วยปีติธรรมด้วยความสุขอันลึกลับเพราะคิดใจมีพลังแต่โดยมากคนเรามีแต่ปล่อยคิดใจไปตามสัญญาอารมณ์ไปทั้งวันทั้งคืนนอนหลับอยู่ก็ยังฝันต่อไปมันไม่รู้เท่าไหร่นั่นเรียกว่าปล่อยคิดปล่อยใจไปทั้งที่อาศัยเขาแต่ว่าปล่อยเขาไปนักเข้ามันก็ไปทางฝ่ายต่ำแหละมีแต่ความอยากได้ในด้านภายนอกเดี๋ยวก็เอารัดเอาเปรียบชกทิ้งวิ่งเล่าปนสะดมเข้าไปหลายแบบก็ยิ่งสร้างกรรมเข้าหนักเข้าหนักเข้าเลยแต่เรารู้ความเป็นมาแล้วความเป็นอยู่ปัจจุบันนี่ก็ต้องก็รู้ปรับปรุงคิดใจให้อยู่ในความสงบความเป็นไปในการข้างหน้าว่าจะไปไหนมาไหนอีกไอ้สิ่งเหล่านี้ก็รู้ไปหมดเมื่อรวมความแล้วก็มีอยู่สามอย่างฝึกหัดให้ใจเราในรู้ความเป็นมาในชีวิตของตัวเองให้รู้ในความเป็นอยู่ปัจจุบันให้รู้ความเป็นไปในการข้างหน้าสามอย่างตัวนี้ก็พอแล้วในชีวิตของคนถ้ารู้แจ้งชัดเห็นไปตามความเป็นจริงแล้วจิตใจจะไม่ไปไหนแหละจะอยู่ในที่เดียวอนาคตและอดีตมันดับไปแล้วเหลือแต่ปัจจุบันก็อยู่ปัจจุบันอยู่ทุกระยะนี่แสดงว่าจิตใจมีความสงบก็รู้ความเป็นจริงได้ล่ะทีนี้โดยมากจิตใจคนเราไม่ค่อยอยู่แล้วมีแต่ไปข้างหน้าข้างหลังส่วนปัจจุบันอยู่นิดเดียวมองแต่ไปข้างหน้ามองตั้งแต่ข้างหลังพระพุทธองค์พยายามท่านสอนอยากให้จิตใจอยู่ในความสงบจิตใจรวบรวมพลังให้อยู่ในตัวของเราเองนี่ตัวสำคัญก็เรียกว่ารู้ตัวเองแล้วก็รู้ของคนอื่นไปหมดถ้าไม่รู้ตัวเองของคนอื่นก็ไม่รู้รู้ก็เป็นไปเป็นความทะเยอทะยานเหิมพุ่งซ่านลำคาญไปถ้ารู้ในอยู่ในความสงบโอ้โหมันเป็นของลึกลับสอนตัวเองอยู่ตลอดธรรมะทั้งหลายแหละมาทุกหนทุกแห่งเกิดขึ้นเองไม่ต้องมีใครเทศให้ฟังหรอกมันเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นมาจากจิตใจของเราที่เรียกว่าเป็นการฝึกหัดจิตใจตัวเองฝึกหัดตัวเจ้าของเองให้เดินเข้าในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธองค์สอนมาแล้วหลายพันปีหลายแสนปีแล้วจะพูดถึงว่าพระพุทธองค์ก่อนก็มีเยอะสอนอันเดียวกันนี่สอนจิตใจของคนทั้งนั้นตลอดถึงสิงสาราสัตว์ทุกประเภทนี่พูดเฉพาะหลักใหญ่ๆมันนะให้พยายามฝึกหัดให้รู้ความเป็นมาความเป็นอยู่ความเป็นไปสามอย่างเท่านี้แหละ
1: หลวงปู่ศรีมหาวีโรเป็นพระเถราจารย์ผู้เปี่ยมไปด้วยพรหมวิหารธรรมเป็นเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาเป็นพระป่าพระกรรมฐานท ที่ศิษย์เคารพศรัทธาอย่างมหาศาลเป็นสมณะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างสิ้นสงสัยสารคดีกองทัพธรรมพระกรรมฐานชุดประวัติปฏิปทาบารมีธรรมพระอาจารย์มั่นภูริทัตตาเถระได้จัดทำเป็นวิดีโอเทปเพื่อการเผยแผ่แล้วติดต่อได้ที่มูลนิธิถาวรกิตติถาวโรวงศ์มาลัยวัดปทุมวนารามถนนพระราม1ปทุมวันกรุงเทพโทรศัพท์253 8822 252 5465

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ศุลกากรยึดสินค้าจีน100ล้านบาทสวมสิทธิ์ Made in Thailand กรมศุลกากรจับมือกับกรมการค้าต่างประเทศเปิดปฏิบัติการเชิงรุกตรวจสอบการสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิดสินค้าหลังตรวจพบสินค้านำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่แสดงข้อความว่า Made in Thailand เพื่อเตรียมส่งออกไปยังต่างประเทศนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการนำเข้าส่งออกสินค้าผิดกฎหมายโดยเฉพาะการสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อแสวงหาสิทธิประโยชน์ทางการค้าโดยมิชอบซึ่งอาจบิดเบือนระบบการค้าระหว่างประเทศและกระทบต่อความเนื่อง

0: เป็น Made in Thailand ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจถึง17ล้านบาทคดี2เป็นการนำเข้าใบมีดกึ่งสำเร็จรูปอุปกรณ์มีดอเนกประสงค์และบรรจุภัณฑ์จากประเทศจีนภายใต้สิทธิประโยชน์จากเขตประกอบการเสรีของนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเมื่อตรวจสอบพบว่าเป็นมีดคัตเตอร์สำเร็จรูปพร้อมจำหน่ายจำนวน 202,000 ชุดระบุบรรจุภัณฑ์ว่า Made in Thailand มีมูลค่าความเสียหายถึง84ล้านบาทรวมทั้ง2คดี100ล้านบาทกรมศุลกากรกล่าวว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร2560พระราชบัญญัติห้ามนำเข้าที่มีการแสดงถิ่นกำเนิดเป็นเท็จเข้ามาในราชอาณาจักรพุทธศักราช2481และพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าพุทธศักราช2522จบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น. ถึง

0: 7นาฬิกาทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
1: ตอนไม่รู้วันเกิดจะนับอายุยังไง
2: Happy birthday to you Happy birthday to you
3: วันเกิดใครจ๊ะร้องเพลงฉลองกันด้วยอายุครบเท่าไหร่แล้วเนี่ย
2: วันเกิดเฮียเองปีนี้พ.ศ. 2565ก็65เลี้ยว
3: อ้าวไอ้เฮียเกิดวันที่1สิงหาคมหรอวันเดียวกับลูกฉันเลย
2: เฮ้ยไม่รู้วันเกิดหรอกรู้แต่ว่าเดือนสิงหาคม2500
3: แล้วทำไมไม่ว่าตัวเองเกิดวันที่1สิงหาคมล่ะ
4: การที่ประชาชนไม่รู้ว่าตัวเองเกิดวันที่เท่าไหร่รู้แต่เดือนที่เกิดนั้นกฎหมายให้เริ่มนับวันที่1ของเดือนนั้นแต่ถ้าหากไม่รู้ทั้งวันที่เกิดเดือนที่เกิดให้นับอายุตั้งแต่ต้นปีปฏิทินก็คือวันที่1มกราคมของปีที่เกิดค่ะฉะนั้นหากรู้เฉพาะเดือนที่เกิดกับปีที่เกิดจึงต้องนับวันที่1ของเดือนที่เกิดเป็นการเริ่มนับอายุนะคะ
3: แต่อาเฮียอายุ65แล้วจริงหรอไม่เห็นเหมือนคนอายุ65เลยยังดูหนุ่มอยู่เลย
2: ก็ว่าไปอยากได้อะไรในร้านเฮียหยิบไปเลย1ชิ้นเฮียให้รางวัลพูกจ้าเข้าหูแบบนี้ค่อยลื่นหูหน่อย
0: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่ายะลางัด4มาตรการเด็ดอุ้มทุเรียนแสนตันพุ่งพรวดเท่าตัวดันราคาคุมเข้มลงสกัดความเสี่ยงนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเผยมาตรการเชิงรุกรับมือปัญหาราคาทุเรียนตกต่ำหลังผลผลิตปี2569พุ่งก้าวกระโดดจาก 48,000 ตันทะยานสู่เกือบ 100,000 ตันพร้อมชนกับผลผลิตหลายจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้านเร่งผนึกกำลังทุกภาคส่วนขับเคลื่อน4มาตรการหลักเร่งกระจายสินค้าพยุงราคาและคุมเข้มความปลอดภัยลงรับซื้อแบบเบ็ดเสร็จนายก้องสกุลระบุว่าเกษตรกรคือกระดูกสันหลังของจังหวัดยะลาแต่ในปีนี้ปริมาณทุเรียนเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวประกอบกับช่วงเวลาเก็บเกี่ยวตรงกับแหล่งผลิตอื่นทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและเวียดนามทางจังหวัดจึงต้องเร่งกำหนดมาตรการรองรับโดยเฉพาะในช่วงพีคตั้งแต่วันนี้ถึง10สิงหาคม2569เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาราคาตกต่ำกระทบเกษตรกรสำหรับ4มาตรการอุ้มทุเรียนยะลาได้แก่กระตุ้นการบริโภคและส่งตรงทั่วไทยผ่านกลไกกรอจังหวัดเชิญชวนส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆช่วยกันซื้อทุเรียนเป็นของฝากโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสนับสนุนกล่องบรรจุภัณฑ์และบริการส่งตรงถึงบ้านเพื่อเร่งดูดซับผลผลิตในช่วงวิกฤตแคมเปญ8เซียนทุเรียนต้อนรับงานยะลามาราธอนใช้โอกาสจากการจัดงานวิ่งยะลามาราธอนระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569ณสนามโรงพิธีช้างเผือกซึ่งมีนักวิ่งร่วมงานกว่า 8,000 คนโดยจัดบูธทุเรียนพันธุ์ดีหายากจากแต่ละอำเภอเช่นทุเรียนพันธุ์ก้านยาวลิ้นจี่จากอำเภอกรงปีนังพร้อมแจกคูปองส่วนลดและบริการจะส่งถึงภูมิลำเนาโดยพาณิชย์และเกษตรจังหวัดคาราวานทุเรียนบุกตลาดศักยภาพสูงประสานพื้นที่ที่มีกำลังซื้อสูงเช่นอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงาเพื่อนำคาราวานทุเรียนยะลาไปเปิดตลาดระบายผลผลิตออกสู่ผู้บริโภคโดยตรงคุมเข้มความปลอดภัยและจัดระบบลงรับซื้อบูรณาการร่วมกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาและในอำเภอทุกแห่งลงพื้นที่สำรวจและวางมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดเนื่องจากลงเป็นกลไกสำคัญในการกำหนดราคาอ้างอิงหากเกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของลงจะส่งผลสะเทือนต่อราคารับซื้อของเกษตรกรทันที
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วย

0: ือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
2: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
6: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าตอบโจทย์ตอบโจทย์ประกอบด้วยคำว่าตอบกับโจทย์คำว่าตอบมีความหมายว่ากล่าวเมื่อมีผู้ถามหรือแจ้งกลับไปให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้เช่นตอบคำถามตอบปัญหาตอบจดหมายส่วนคำว่าโจทย์เขียนสระโอจอจานททหารยอยักษ์การันหมายถึงคำถามในวิชาคณิตศาสตร์เช่นโจทย์เลขข้อนี้ยากมากหรือหมายถึงเรื่องที่ต้องหาคำตอบเช่นเรื่องความแห้งแล้งจนปลูกพืชไม่ได้เป็นโจทย์ที่รัฐบาลต้องรีบหาทางแก้ไขเมื่อรวมกันเป็นคำว่าตอบโจทย์หมายถึงสนองความต้องการหรือความประสงค์ของกลุ่มคนที่มีปัญหาเช่นการสร้างแฟลตสูงๆในราคาถูกให้แก่คนยากจนได้พักอาศัยตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนแออัดได้ดีการผลิตอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งออกจำหน่ายตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการบริโภคอาหารหลากหลายชนิดโดยไม่ต้องเสียเวลาปรุงเอง
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า